0: แล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝน จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพฐ.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลกาเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความ

0: ราชธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
1: 1 นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย .12 ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิม สิ่งที่

0: ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
4: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
5: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวินในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกข์นะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
4: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
5: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนานี่นะครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็ สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งแล้วก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแจ้งแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประทามต้นแบบและองค์กรทางวิชานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤทธิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงแสนวัดลำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็เช่นวัดและยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
4: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านครับ
5: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์กระทำทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าปฏิบัติธรรมนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยในโลกของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
4: แล้วตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
5: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งท่านก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
4: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนายนหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
5: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อ ปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสื่อสารพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
4: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
5: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับเก้าสิบเก้าพรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
4: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
5: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
10: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
9: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
10: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ย การที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
9: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
7: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
11: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
12: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
11: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงมือที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงมือที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
13: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
11: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติ และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนิโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนิโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
15: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
14: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
17: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
16: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่19มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับหัวข่าวสำคัญเช้าวันนี้กษัตริย์จิกมี่เสด็จพระราชพิธีร่วมอาลัยทรงสักการะพระศพวางพวงมาลาอาลัยหน้าพระโกศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพิธีสัตตมวานในหลวงราชินีทรงมีพระราชสันฐานวันนี้โลกทั้งโลกจับตาไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่จะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากลงนามหยุดยิงมาเมื่อวันที่7เมษาแต่ว่าข้อตกลงสันติภาพเนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้ข้อตกลงสันติภาพที่เป็นหัวข้อสำคัญมากที่สุดในบรรดา10กว่าข้อคือการยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนด้วยฉะนั้นโลกจึงจับตามองไปที่อิสราเอลว่าเขาจะยอมปฏิบัติตามข้อตกลงยุติสงครามกับเลบานอนไปด้วยไหมแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มจะคลี่คลายลงมวยคู่เก่าระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อคืนนี้ก็ปะทะกันใหม่ปะทุขึ้นใหม่เมื่อยูเครนเปิดฉากใช้โดรนถล่มรัสเซียถล่มไปที่โรงกลั่นน้ำมันถล่มไปที่แหล่งผลิตน้ำมันของรัสเซียดูแล้วเข้มข้นดูเดือดอีกครั้งหนึ่งส่วนข่าวใหญ่ในบ้านเราข ข่าวเรื่องไทยพาสปอร์ต AI หรือ AI พาสปอร์ตร้อนฉาอยู่ในห้องประชุมกรรมธิการมีหัวข่าวว่ากรรมธิการแฉล็อกสเปคไอซ์หมดคำจะพูดหลังปลัดดีอีมองไม่เห็นพบพิรุษรังสิมันโรมก็บี้หนักว่าส่อข้าวทุจริตฝ่ายภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ในข่าวก็บอกส่งขาใหญ่ไปป่วนเพื่อปกป้องชัยชนะชาดาเผยคนไทยไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรแล้วบอกว่าถ้าฝ่ายค้านเห็นว่าทุจริตก็ไปยื่นปปจเลยไม่ต้องรอปลัดดีอีก็โต้กลับยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องส่วนข่าวปราบมาเฟียที่ภูเก็ตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย2คนยังลุยอยู่ที่นั่นลั่นคืนแผ่นดินไทยที่ต่างชาติยึดปราบพวกอยู่เหนือกฎหมายภารกิจนายกรัฐมนตรีกลับมาจากรัสเซียแล้วแต่ข่าวตามมาจากรัสเซียหนูหารือปูตินจับมือทวิภาคีอ้าวเดี๋ยวมาดูครับ
7: ข่าวเรื่องหัวเลือกสวเมื่อวานในกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงไฮไลท์อยู่ที่ไอติมผลิตวัชรศิลป์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแท็กทีมกันถามกกต.เรื่องตั้งอนุกรรมการสอบหัวสว.ขณะเดียวกันกกต.ก็ได้ออกเอกสารชี้แจงครับอ้างคำพิพากษาพบโพยเข้าคูหาไม่ผิดกฎหมายเพราะศาลได้ตัดสินแล้วเรื่องคดีฟอเร็กหรือว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศวันนี้ครับจะมีการแถลงข่าวที่ DSI นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าบุคคลที่ตกเป็นเป้านักการเมืองอักษรย่อพอพานภาวุฒิพงศ์วิทยพานุก็ชี้แจงตั้งแต่เช้าว่าไม่เกี่ยวกับฟอเร็กขณะเดียวกันดาราที่ชื่อย่อฟอฟันฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าไม่เกี่ยวกับฟอเร็กเตรียมพิสูจน์ตัวเองตัดพ้อโดนโยงในทุกเรื่องเรื่องชิงผู้ว่ากทม.วันนี้มีหัวข่าวว่าชัดชาติอนุชาและดร.โจขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์กับนโยบายการบริหารกทม.เรื่องของส.ส.ชนภัทรนาคซั่วพรรคเศรษฐกิจยื่นสอบจริยธรรมถึงขั้นหลุดจากส.ส.บอก11กรกฎาคมให้ DSI มารอรับที่สภาได้เลยเพราะจบสมัยประชุมไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเรื่องคดีสัสดียิงสัสดีที่กาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวมือยิงไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นครับคุณสุภาพ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
4: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC17,025 และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
6: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: การประปานครหลวง
8: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: ขอสรุปเรื่องร้อนๆในสภาให้ฟังให้พอรู้โดยสังเขปว่าเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมซักไซไล่เลียงสอบถามกันเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI Passport แต่นี้ที่มันร้อนเพราะว่ามีกรรมธิการสองคณะเขาผนึกกำลังกันมาประชุมร่วมกันคือกรรมธิการที่มีประธานเป็นของพรรคประชาชนทั้งคู่ประธานกรรมธิการชุดที่หนึ่งก็คือคุณรัชนกศรีนอกในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรอีกชุดหนึ่งที่เข้ามาร่วมประชุมผนึกกำลังมาด้วยกันก็คือกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีรังสิมันโรมเป็นประธานก็มีพิจารณาเรื่อง AI Passport นี่แหละฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้กว่าจะได้เริ่มประชุมซักไซ้ตอบคำถามเรื่องเนื้อหาเสียเวลานานมากเพราะฝั่งของภูมิใจไทยเขาคัดค้านว่าทำไมต้องมาประชุมกันสองคณะอ้างว่าผิดข้อบังคับผิดระเบียบและไม่สมควรจะทำก็เถียงกันเรื่องนี้เพราะว่ารังสิมันโรมและรัชนกรวมทั้งกรรมธิการในส่วนของพรรคประชาชนเขาบอกว่าทำได้จะได้ซักไซ้กันเสียทีเดียวไม่งั้นถ้าแยกมาเป็นสองกรรมธิการวันนี้มาชี้แจงกับกรรมธิการชุดนี้เสร็จวันหน้าก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมธิการกฎหมายก็จะทำให้คนที่ไปชี้แจงเนี่ยจะต้องชี้แจงสองครั้งสองรอบเอามารวมกันเสียทีเดียวดีกว่าในเนื้อหาที่มันใกล้เคียงกันแต่ฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยกรรมธิการงบประติดตามงบประมาณบริหารงบประมาณของรัชนกศรีนอกเนี่ยไม่มีปัญหาเข้าข่ายที่ตรวจสอบได้ในเนื้องานแต่กรรมธิการกฎหมายและสิทธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรังสิมันโรมเป็นประธานเนี่ย ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไทย AI Passport ฉะนั้นก็เถียงกันตรงนี้นานมากการถกเถียงก็เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นผู้อาวุโสสองคนของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งสุประชัยใจสมุทรก็ลุกขึ้นมาคัดค้านการที่สองกรรมธิการนี้ประชุมร่วมหนักแน่นหนักหน่วงอีกคนหนึ่งมาจากพรรคภูมิใจไทยแต่ติดมากับพรรคชาติไทยพัฒนาคือณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาขนาบทักท้วงด้วยเหมือนกับที่คุณสุภชัยให้เหตุผลว่ามันเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่แล้วคุณณัฐวุฒิบอกจริงๆเนี่ยทั้งสองคณะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องนี้มันควรจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็ทราบว่ามีการยื่นเรื่องเข้ามาเช่นเดียวกันเพื่อจะมาให้มีการประชุมในอำนาจหน้าที่ของเขาก็จะกลายเป็นว่าเรื่องเดียวเนี่ยจะผนวกรวมกันเป็น3คณะเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะต้องไม่มาประชุมชุดสัปดาห์แล้ววาทะของคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณบอกว่าผมเห็นด้วยว่าเราพยายามซักฟอกโครงการนี้ทั้งซักแห้งทั้งซักเปียกซักในร้านมันสะอาดจนไม่รู้จะให้มันสะอาดขนาดไหนจึงขอความชัดเจนด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบหรือไม่อันนี้เป็นภาพรวมของการโต้เถียงกันรายละเอียดมีเยอะมากบางช่วงสุภชัยใจสมุทรต้องบอยคอตเดินออกจากห้องทีนี้ประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระอยู่ตรงนี้คุณรังสิมันโรมตั้งคำถามตอบคำถามว่าทำไมถึงต้องพิจารณาร่วมกันเพราะเป็นเรื่องทำนองเดียวกันเพื่อความสะดวกในการชี้แจงของหน่วยงานก็มีกำหนดวันพิจารณาเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็อ้างหนังสือที่ออกวันที่เท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็สู้กันตนได้หารือกับรัชนกหลังบ้านแต่กระบวนการในการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการเฉพาะการถามเท่านั้นฝ่ายเลขาจะต้องมีการหารือเพื่อให้เรื่องสอดรับกับกระบวนการเหล่านั้นดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความชอบหรือไม่ชอบด้วยข้อบังคับเพราะชอบแน่นอนแต่ตนเองพร้อมจะรับในเรื่องต่างๆและยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยชอบตามข้อบังคับและกระบวนการในนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชี้แจงจะได้ไม่ต้องเข้ามาหลายครั้งนี่คือเหตุผลแล้วรังสิมันโรมก็บอกว่าในสภาชุดที่แล้วก็เคยมีการประชุมร่วมแบบนี้ฉะนั้นอยากให้สบายใจว่าไม่ได้กระทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับตนรับฟังเรื่องการท้วงติงๆแต่วันนี้เรามีวาระการประชุมชัดเจนไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเรื่องของวาระการถกเถียงกันว่าเราประชุมร่วมกรรมาธิการกันได้หรือไม่เท่านั้นอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนจะเข้าเนื้อหาใช้เวลานานมากคนโน้นคนนี้พูดกันเยอะแยะไปหมดรวมทั้งนี่นักเคลื่อนไหวก็ขอได้รับเชิญเข้าไปร่วมด้วยสนธิยาสวัสดีแต่สุดท้ายก็มาก็ไปโต้เถียงกับรัชนกสีนอกโต้เถียงกันถึงขั้นว่าเขาบอกเขาจะ walk out เดินออกนอกประชุมไม่ต้องดูรายละเอียดว่าเถียงกันว่าอะไรแต่ว่าสไตล์ของสนธิยาสวัสดีก็โต้เถียงแล้วพอบอกว่าจะขอประท้วง walk out วาทะของรัชนกสีนอกที่เขาแชร์กันมากก็คือรัชนกสีนอกในฐานะประธานผายมือแล้วก็บอกว่าเชิญค่ะประตูอยู่ด้านนี้ เชิญค่ะประตูอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ภาษาชาวบ้านก็คือไล่ออกไปเลยแต่โดยสุภาพนุ่มนวล
9: ครับ
10: ฉะนั้นก่อนการจะประชุมเนี่ยเถียงกันยาวกว่า30นาทีนะ
9: คือที่คุณสนธิยาโต้เถียงกับคุณรัชนกเนี่ยสนธิยาบอกว่าให้คุณรัชนกชี้แจงหน่อยคำว่ากล่าวหาว่าเขาจุ้นเนี่ยคำว่าจุ้นมันคืออะไรคุณรัชนกก็บอกว่าไม่ได้พูดแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาไปพาดหัวข่าวเองให้ไปถามสื่อมวลชนก็แล้วกันคุณสนธิยาก็ไม่พอใจนั่นแหละ
10: ทีนี้เนื้อหาเนี่ยในการตั้งคำถามในการชี้แจงจริงๆเราก็ได้ฟังมาต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคำถามคืออะไรคำตอบของปลัดกระทรวงดีอีคืออะไรมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็ไม่มากแต่เอาเป็นว่าไม่อยากเอามาสรุปอีกทีหนึ่งเพราะมันยาวแต่ว่าให้รู้กันว่าคำถามคำตอบก็คือเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยถามตอบมาแล้วดูหัวข่าวนิดหน่อยว่ากรรมาธิการแฉล็อกสเปกแฉในการล็อกสเปกก็ลักชนกก็พูดซ้ำอีกทีหนึ่งเหมือนที่เรารู้กันว่าสงสัยว่าจะมีการล็อกสเปกและมีการหัวกันนี่คือประเด็นหลักที่เป็นคำอภิปรายซักถามเมื่อวานปลัดก็ตอบอย่างละเอียดนะแต่คนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาแล้วทำให้คนเห็นลีลาที่ใช้คำว่านักเลงตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่มีรับลมคมในไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือชาดาไทยเศรษฐ์ชาดานี่ลุกขึ้นมาเลยนะเมื่อวานคือตรงไหนล่ะที่คือยอมรับว่าตัวเองนี่โง่เรื่องไอ้พวกเนี้ยเรื่อง AI เนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะ

0: ปชเลยไม่ต้องรอนี่คือวาทะของชาดาไทเศษนะเมื่อวานนี้เอาเป็นว่านี่คือเรื่องของไทย AI Passport ที่เข้าประชุมในกรรมธิการ2ชุดเมื่อวานตกลงประชุมกันได้แต่ว่าก็ดูเดือดจากนี้ไปก็ต้องคอยดูต่อว่าซัดกันในเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วมาซัดกันต่อในกรรมธิการของสภาแล้วเสร็จแล้วจากนี้ไปจะยังไงต่อเพราะปลัดเขายืนยันว่าจะเดินหน้าต่อตั้งคำถามว่าถ้าจะให้ยกเลิกช่วยให้คำตอบด้อยว่าจะยกเลิกเพราะอะไรจะยกเลิกเพราะมีการทักท้วงมีการท้วงติงมีการกล่าวหาแล้วอยู่ต้องยกเลิกเลยเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นวันหนึ่งถ้ามีการกล่าวหาแล้วถูกยกเลิกฝ่ายตรงกันข้ามคนที่ประมูลไม่ได้มาตั้งข้อกล่าวหาแล้วนักการเมืองก็ไปรับลูกกับข้อกล่าวหาแล้วยกเลิกโครงการที่ทำกันไว้อ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงคล้ายๆกับถามทำนองนี้แหละว่าเหตุผลในการยกเลิกมันคืออะไรแค่ถูกกล่าวหาแล้วจะยกเลิกกันเลยนี่คือเรื่องของไทย AI Passport คุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งในกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งในสภาเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องคดีหัวสวครับคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเนี่ยที่มีหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองเป็นประธานนั้นนะครับเขาก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงอัยการสูงสุดเลขากฤษฎีกาเลขากกต.อธิบดี DSI แต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็ส่งผู้แทนมานะครับอย่างกกต.เนี่ยก็ให้รองเลขา2คนมาชี้แจงคุณคันชิตเจริญอินกับทางร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.มาชี้แจงครับกรรมธิการที่ซักดุเดือดที่สุดก็คือคุณผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนครับตั้งคำถามกับกกต.เรื่องเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ชุดที่36เนี่ยเป็นชุดที่วินิจฉัยว่าไม่ต้องสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง200กว่าคนนั่นแหละครับ229คนเพราะว่าก่อนหน้านั้นคณะกรรมการของกกต.ชุดที่26เห็นควรให้มีมติสั่งฟ้องทั้ง229คนแต่พอมาตั้งซ้ำชุดที่36ขึ้นมาเอ้าปรากฏว่าไม่ผิดเลยไม่มีความผิดเลยไม่ต้องส่งไปศาลครับคุณผลิตก็ตั้งคำถามกับคณะไต่สวนชุดที่36นี่แหละครับ 3-4 ประเด็นเรื่องการทำงานเป็นยังไงองค์ประกอบเป็นยังไงนะครับคุณคันชิตเจริญอินก็ชี้แจงครับว่าที่ต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเอกสารมันเยอะหลักฐานมันเยอะฉะนั้นต้องให้มีอีกชุดหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันว่าชุดที่36เนี่ยเป็นชุดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการวินิจฉัยคดีต่างๆของกกต.นี่นะครับคุณผลิตก็มาถามซ้ำว่าคณะที่26ที่บอกว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะมีรายละเอียดและคดีเป็นสำคัญก่อนหน้านี้เคยมีไหมเคยตั้งแบบนี้ไหมอยากถามย้อนหลังไปตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60มีการตั้งชุดพิเศษก็คือแบบ36นี่ขึ้นมาในคดีไหนบ้างซึ่งรองเลขากกต.ก็ชี้แจงว่าไม่เคยมีครับหลังจากชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยกรรมธิการก็จะรวบรวมคำถามทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการประชุมเนี่ยส่งให้กับกกต.พิจารณาแล้วก็ชี้แจงกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีนึงนะครับทีนี้ประเด็นจากกกต.ที่ได้ออกเอกสารชี้แจงมาเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ

0: คือเรื่องที่มีการเผยแพร่คลิปที่กกต.ถิติเชษฐ์เนี่ยไปเดินเก็บโพยในวันเลือกสว.ระดับประเทศนั่นนะครับคำชี้แจงเป็นข้อๆทั้งหมดเนี่ย3ข้อสรุปก็คือว่า1เรื่องการนำเอกสารหรือโพยรายชื่อเข้าไปในสถานที่เลือกสว.เนี่ยกกต.ระบุว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็อ้างว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีความผิดเพราะมีข้อห้ามเพียงนำเข้าหรือใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเท่านั้นประการที่สองกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็คือพันตำรวจเอกมนัสนครศรีที่บอกว่าได้แจ้งต่อเลขากกต.ในวันเลือกสว.ในเวลา 8:29 นั้นนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลจัดทำโพยเนี่ยสำนักงานกกต.ได้ตรวจสอบทั้งเอกสารและบันทึกการปฏิบัติงานภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อกกต.เลขากกต.ในเวลาดังกล่าวตามที่มีการอ้างพบเพียงพันตำรวจเอกมนัสได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแบบราชการก็คือผตล.จว.ในวันที่28มิถุนายน2567ซึ่งเป็นรายงานหลังจากวันเลือกสว.ระดับประเทศผ่านไปแล้ว2วันนี่เรื่องที่3เรื่องที่ว่าทำไมกกต.ถึงไม่ระงับยับยั้งในวันเลือกวันเลือกสว.ที่ประชุมกกต.ได้มีมติห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารใดๆเข้าไปในพื้นที่ลงคะแนนของผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ครับชี้แจงบอกว่าด้วยเหตุนี้การที่ดร.ถิติเชษฐ์ นุชนาถกรรมการกกต.ได้เข้าไปเก็บโพยหรือกระดาษที่ผู้สมัครพกติดตัวในวันดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของกกต.เพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติไม่ใช่การกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษารับรองไว้จนเป็นที่ยุติแล้วนี่คือเป็นเพียงแค่มติของที่ประชุมกกต.ว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครเอากระดาษหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแต่ไม่มีตรงไหนที่ผิดข้อกฎหมายครับคุณตุบา
1: ครับอันนี้ก็วนไปวนมาตอบโต้เถียงกันแบบนี้คือยุคนี้เนี่ยสถานการณ์การรับรู้ของคนเนี่ยมันไม่เหมือนยุคก่อนยุคนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นมันจะมีช่องทางสู้กันหนึ่งในโลกออนไลน์เสร็จจากโลกออนไลน์แล้วก็มาสู้กันต่อในสื่อหลักตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปสู้กันต่อในชั้นกรรมาธิการเนื้อหาเดิมๆคำถามเดิมๆคำตอบเดิมๆข้อกล่าวหาเดิมๆข้อชี้แจงเดิมๆเสร็จจากชั้นกรรมาธิการถ้าเรื่องมันยังไม่จบและเป็นเรื่องใหญ่ก็ไปถึงการตั้งกระทู้เสร็จถ้ายังไม่หนำใจมันจะนำไปสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นในรายทางที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยกว่าจะถึงปลายทางโอ้มันใช้ระยะเวลานานมากอย่างเรื่องการหัวสว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวความคืบหน้าของมันนะไม่ใช่ไม่มีนะขึ้นอยู่กับเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวแต่ว่าช่องทางเนี่ยมันมีได้หลายช่องทางอย่างที่ว่าทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็มาสื่อหลักก็เข้าไปอยู่ในชั้นกรรมธิการเข้าไปอยู่ในการตอบกระทู้จนกระทั่งถึงยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ2 3 4 5ขั้นตอนเหล่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนรู้แล้วคนเข้าใจแล้วและคนเบื่อหน่ายที่จะตามดูข่าวพวกนี้เพราะมีความรู้สึกมันวนอยู่ในอ่างข่าวกล่าวหาเดิมๆข้อชี้แจงเดิมๆอันนี้มันเป็นโลกใหม่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเราถึงพยายามต้องสรุปให้คนได้เข้าใจว่าประเด็นมันไปถึงไหนมันเป็นยังไงให้เข้าใจสั้นๆไม่งั้นยาวคุณละผมเสียเวลาอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
8: เอ๊ะก่อนเชื่อ
7: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
8: เอ๊ะก่อนโอน
7: หนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
8: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
12: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
13: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน์
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เรื่องปัญหาที่เกาะภูเก็ตหลังจากย้ายทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดจังหวัดอะไรต่ออะไรกระเจิดกระเจิงกันไปแล้วเนี่ยนะคำถามคือเอาอยู่ไหมการแก้ปัญหาที่ภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นยังไงแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมท.1ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพรัฐมนตรีช่วยมหาไทย2คนคือพลพีสุวรรณชวีกับอีกคนหนึ่งชื่อวรสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยกันทั้งคู่คุณวรสิทธิ์เนี่ยเป็นคนภาคใต้รู้ปัญหารู้พื้นที่คุณพลพีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ลำดับขั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าคุณวรสิทธิ์แต่ก็เป็นคนนอกพื้นที่เป็นคนโคราชฉะนั้นแทนที่จะมีรัฐมนตรีช่วยคนเดียวเนี่ยลงไปลุยปัญหาไปดูแลไปกำกับเรื่องการแก้ปัญหากลายเป็นว่ารัฐมนตรีอนุทินมท.1ใช้รัฐมนตรี2คนไปทำงานเรื่องเดียวกันอันนี้เห็นถึงความให้ความสำคัญคุณพลพีเมื่อวานนี้ประชุมหน่วยราชการแล้วก็บอกสิ่งที่อยากให้ทำทันทีคือการคืนผืนแผ่นดินไทยให้คนไทยจากการถูกบุกรุกที่ดินและครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายฉะนั้นจึงต้องทำให้จังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องเราต้องทำให้ภูเก็ตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเราไม่อยากให้ต่างชาติหรือนอมินีต่างชาติมาถือครองสิทธิพิเศษบนความยากลำบากของคนไทยและมาเบียดบังการทำงานของข้าราชการในวันนี้ยังคงมีผู้ประกอบการที่ดำเนินสถานบริการละเมิดกฎหมายอยู่ตอนนี้เราทุกคนต้องหาจุดกึ่งกลางที่ทำให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในระบบภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้แล้วก็บอกการดำเนินงานจากนี้ไปจะไม่ใช่แก่การรื้อปัญหาแต่จะเป็นการรีเซ็ตให้ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขแบบไม่ตกหล่นต้องทำให้ภาพจำของภูเก็ตดีขึ้นทำให้หน้าอยู่หน้ามาหน้าเที่ยวทำให้ภูเก็ตสดใสกว่าเดิมต้องขอบคุณทุกคนที่ศรัทธาในกระทรวงมหาดไทยมั่นใจในการทำงานของพวกเราส่วนรัฐมนตรีช่วยอีกคนวรสิทธิ์บอกวันนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนพร้อมภาครัฐพร้อมและนโยบายพร้อมเราต้องเดินไปด้วยกันครับนี่ฝ่ายมหาดไทยนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ฝ่ายของกระทรวงทรัพยากรที่เป็นเจ้าของดูแลหาดทั้งหลายเนี่ยดูก็เอาจริงเอาจังมากมีหน่วยต่างๆหน่วยพยัคฆ์ไพรหน่วยโน่นหน่วยนี่ไปเฝ้าสถานการณ์อยู่ที่นั่นแล้วคราวนี้บอกว่าจะเอาจริงฉะนั้นการตามดูเรื่องภูเก็ตจะต้องตามดูว่า 1. ยังมีการรับสวยกันอยู่ไหมตบทรัพย์ยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีตบทรัพย์รับสวยหาผลประโยชน์กันภูเก็ตกลายเป็นบ่อทองบ่อเงินบ่อทองของข้าราชการแต่ละหน่วยแต่ละสาขาแต่ละหน่วยงานแก้ไม่ได้หรอกแก้ได้สักพักเดี๋ยวก็กลับไปรูปเดิมฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่รับสวยไม่รับสินบนไม่มีการตบทรัพย์ไม่แสวงหาความร่ำรวยไม่เอาตำแหน่งไปแลกกับความไม่ถูกต้องไม่ยากหรอกแก้ได้แต่ถ้ายังมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของการใช้ตำแหน่งไปหาผลประโยชน์มีเรื่องของการรับสวยแลกกับความไม่ถูกต้อง ใครเป็นนายกใครเป็นมท.1จะส่งรัฐมนตรีไปอยู่กี่คนก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาทำเรื่องพวกนี้กันเนี่ยมันจับมือใครดมไม่ได้หรอกแต่มันจะทำให้เชื้อชั่วเลวทรามทั้งหลายเนี่ยมันแฝงเล่นไม่จบไม่สิ้นตำแหน่งผู้ว่านี่ก็สำคัญนะในระบบการปกครองแบบภูมิภาคเนี่ยผู้ว่าจังหวัดเนี่ยต้องดูแลงานฝากทั้งหมดที่ดินจังหวัดถึงแม้จะเป็นคนของกรมที่ดินแต่ในสายงานบังคับบัญชาในระดับภูมิภาคในจังหวัดก็ต้องรายงานต่อผู้ว่าวัฒนธรรมจังหวัดสำนักพุทธประจำจังหวัดทรัพยากรจังหวัดอะไรอ่ะหน่วยงานต่างๆทั้งหมดเนี่ยในกระทรวงต่างๆเนี่ยที่ไปกระจายอยู่ในจังหวัดเนี่ยฝากไว้กับผู้ว่าทั้งนั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าบนศาลากลางเนี่ยจะมีหน่วยงานของกระทรวงต่างๆที่เป็นตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดสาธารณสุขจังหวัดขึ้นอยู่กับหน่วยงานขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมอื่นกระทรวงอื่นแต่สายงานบังคับบัญชาในจังหวัดขึ้นอยู่กับผู้ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสำคัญเราเคยคิดจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าทำไม่ดี4ปีเลือกใหม่ทำไม่ดี4ปีเลือกใหม่แต่สุดท้ายเรื่องการให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปแก้ปัญหาในจังหวัดของเขาเองเนี่ยไปไม่ได้แล้วก็พับแผนไปแล้วตอนหลังก็เลยมากลายมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคิดว่าน่าจะมาทำงานแทนผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายขึ้นมาอำนาจของผู้ว่ายังใหญ่เหมือนเดิมให้คุณให้โทษได้เหมือนเดิมบันดาลทุกข์บันดาลสุขได้เหมือนเดิมคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ดูข่าวอื่น
0: ดูเรื่องคดีฟอลิกก็คือการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศที่ DSI นำทีมไปค้น24จุดในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะครับก็เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายที่เขาถูกชักชวนไปลงทุนแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับเขามีการยึดเงินสด65ล้านบาทเอาไว้อายัดบัญชีต่างๆ70กว่ารายการยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งอะไรต่างๆด้วยแล้วจะมีการนัดแถลงข่าววันนี้นะครับนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์แล้วก็จะเอาของกลางโดยเฉพาะที่เป็นรถหรูซุปเปอร์คาร์นี่นะครับมาเป็นฉากในการจัดแถลงข่าววันนี้ด้วยนะครับที่ DSI นะครับทีนี้ประเด็นที่ผ่านมาก็คือว่ามีคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยก็คือนักการเมืองที่ว่าอักษรย่อพอพานดาราชายอักษรย่อฟอฟันเมื่อวานเนี่ยพอสำเภาพาวุฒพงวิทยพานุพานุสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนในช่อง3ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ขอรอดูหมายก่อนว่าจะมีหมายออกมาไหมขอดูรายละเอียดตรงนั้นก่อนแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมือทำงานในด้านไอทีของพรรคประชาชนนะครับอย่างคดีไทย AI Passport เนี่ยคุณพานุนี่แหละครับเป็นมือคุยของพรรคประชาชนปรากฏว่าใน
1: เรื่องของ AI Passport อย่าไปใช้คำว่าคดียังไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีต้องเรียกว่าเรื่องของ AI Passport
0: ครับประชุมกรรมาธิการก็ไม่ได้ไปร่วมนะครับเมื่อวานนี้ อันนั้นคุณภาวุฒิคราวนี้ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตกมันบันเทิงนายเอนเตอร์เทนครับว่าเขาไม่เกี่ยวกับ Forex ทั้ง25บริษัทที่ขึ้นชื่อเขามาไม่เคยมีชื่ออยู่ในนั้นเลยและก็ไม่เคยทำธุรกิจ Forex แล้วฟิล์มเขาก็บอกว่าคงมีการกลั่นแกล้งอะไรเกิดขึ้นจนทำให้มีชื่อของเขาเข้าไปอยู่ในนั้นและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วฟิล์มเขาก็บอกว่าเท่าที่ผมทราบจากพี่ที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่ามีชื่อผมไปเกี่ยวในเพย์เมนต์ผมก็ต้องไปชี้แจงว่าผมไปเกี่ยวอะไรกำลังเช็คอยู่มันอาจจะมีบริษัทหนึ่งที่ผมไปทำโปรแกรมให้เขาหรือเปล่านี่ฟิล์มชี้แจงแต่ยืนยันว่าไม่เคยทำธุรกิจเรื่อง Forex เลยครับ
1: ก็พอมีดาราเข้ามาเกี่ยวมีการเมืองนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข่าวมันก็ถูกจับตามองมากขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่องใน EEC เนี่ยเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากมันจึงนำมาสู่ว่าเราจะเอายังไงมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตามแต่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงคนที่มาบังคับสายงาน EEC คือเปลี่ยนจากรองพิพัฒน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่ว่ารองฟังเรื่องไฮสปีด3สนามบินก่อนแล้วจะรู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวทำไมจึงมีความเปลี่ยนแปลงดูในสำนักข่าวหัวเขียวของแม่ลูกจันทร์เขาบอกกลายเป็นข่าวฮือฮาประจำสัปดาห์เมื่อนายกอนุทินมีคำสั่งให้นายพิพัฒน์พ้นจากการกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พูดสั้นๆง่ายๆไม่ให้นายพิพัฒน์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC ต่อไปคำถามคือเหตุใดนายกอนุทินจึงตัดสินใจยึดโครงการ EEC เอากลับมาดูแลเองเชื่อว่าเหตุผลสำคัญมีเรื่องเดียวเพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาเข้าเกียร์เดินหน้าได้เสียทีเพราะหากให้นายพิพัฒน์กำกับอยู่อย่างเดิมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคงต้องติดลมจมปลักไปอีกหลายปีสุดท้ายอาจจะต้องล้มเลิกโครงการไปเลยฉะนั้นแม่ลูกจันทร์เขาจึงสรุปย่อๆว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะทาง220กิโลเมตรเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคมช.ไอ้คสช.เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรัฐบาลบริษัทเอเชียเอราวัณของกลุ่ม CP เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 224,000 กว่าล้านบาทประมูลกันตั้งแต่เดือนสิงหาปี2561นะมีการเซ็นสัญญาเดือนตุลาคมปี2562โดยกลุ่ม CP จะลงทุนก่อสร้าง 107,000 กว่าล้านรัฐบาลจะออกเงินสมทบภายหลังอีก 117,000 กว่าล้านแลกกับสัมปทานระยะยาว50ปีหากไม่มีเหตุขัดข้องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะสร้างเสร็จเปิดเดินรถมาแล้ว2ปีแต่ผ่านไปแล้ว8ปีโครงการนี้ยังไม่งอกออกมาเป็นตัวเป็นตนเนื่องจากกลุ่ม CP ผู้ชนะประมูลโครงการมีเหตุขัดข้องต้องแก้ไขสัญญาร่วมทุนหลายประเด็นประเด็นสำคัญคือขอแก้ไขสัญญาที่รัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินสมทบภายหลังก่อสร้างเสร็จให้เป็นแบบสร้างไปจ่ายไปพูดภาษาชาวบ้านก็คือให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามเนื้องาน พอมาถึงปี64รัฐบาลลุงตู่มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาร่วมทุนตามข้อเสนอของฝ่ายเอกชนอย่างที่ว่าแต่ปัญหามันก็ยืดเยื้อมาถึงรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลแพทองธารจนมาถึงรัฐบาลนายอนุทินจึงได้ส่งร่างแก้ไขสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบตามขั้นตอนอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขสัญญากลับมาที่รัฐบาลคือเห็นชอบว่าแก้ได้แต่โครงการยังติดแงกอยู่ที่เดิมเพราะรองนายกพิพัฒน์ผู้กำกับดูแล EEC ยืนยันหัวจนฝาว่าไม่ยอมแก้ไขสัญญาแม้อัยการสูงสุดจะเห็นชอบแล้วก็ตามแถมประกาศว่าถ้าหากกลุ่ม CP ต้องการยกเลิกสัญญารัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินเสียเองสามสนามบินเนี่ยฉะนั้นก็เลยมองว่าหากรัฐบาลจะยึดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินมาดำเนินเกิดการเองเท่ากับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังเสียเวลาไปฟรีๆ8ปีแถมรัฐบาลกำลังถังแตกต้องกู้เงินมาลงทุนเองต่างหากข้อสำคัญหากการลงโครงการรถไฟความเร็วสูง 200,000 ล้านบาทไหลกลับไปอยู่ในมือนักการเมืองก็บันเทิงอย่างแรงนะสิโยมนี่อ่านแล้วก็พอจะเข้าใจว่าทำไมโครงการนี้จึงไปไม่ถึงไหนเสียเวลา8ปีติดลมอยู่ที่เดิม
0: ครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปเยือนเวียดนามนั้นนะครับมีผู้บริหารของธนาคาร Exim Bank ก็คือคุณชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยนะครับซึ่งคุณชลัดบอกว่า Exim Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยไปสู่เวียดนามครับซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของอาเซียนรวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างไทยกับเวียดนามผ่านบริการสินเชื่อการประกันการส่งออกการสนับสนุนการลงทุนข้ามพรมแดนและโซลูชันทางการเงินระหว่างประเทศอย่างครบวงจรครับคุณธิภาพเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะ19 มิถุนายน 2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเช้าวันนี้เจอกันนะคะใครที่แวะเติมน้ำมันตอนเช้าก็ได้ราคาที่ดีๆนะคะราคาน้ำมันลงไปแรงเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันลงมาติดกันเนี่ยเป็นรอบที่3แล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันลงมาถ้าเป็นในส่วนของดีเซลก็บาท 30นะคะถ้าเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลก็บาท 50ค่ะเสียดายนะคะเพิ่งเติมไปตอนลงตอน1บาทอ่ะนี่ลงมาตั้งบาท 50เนี่ยเสียใจจังเลยเพราะว่าเติมเต็มถังด้วยนะคะปตท.บางจาก PT Caltech เชลค่ะราคาน้ำมันอัปเดตให้ได้ฟังล่าสุดปั๊มปตท.ละกันนะคะปตท.บางจาก PT นะคะ Caltech เนี่ยเขาก็จะราคาเดียวกันถ้าเป็นตัวดีเซลกับในส่วนของแก๊สโซฮอล์นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะล่าสุดราคาตกมาต่ำกว่า40บาทแล้วนะคะ38.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91นะคะ38.48 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม50.99 บาทเบนซิน95 48.44 บาทดีเซลค่ะ37.50 บาทค่ะดีเซล B 2032.50 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ราคาหน้าปั๊มนะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบของโลกนี่ลดลงกันอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็ลงไปอีกค่ะตอนนี้ครูดออยล์ฟิวเจอร์อยู่ที่ 76.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ก็ 79.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทองคำก็ลงค่ะลงไป43ดอลลาร์เนี่ย 4,202 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ว่าข่าวที่เป็นประเด็นดังในภาพของการลงทุนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะจะปลดปากกาเซ็น MOU นะคะลงนามยุติสงครามค่ะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะอิสราเอลยังไปโจมตีเลบานอนอยู่เลยทำให้อิหร่านก็โกรธนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะล้มสัญญาให้หมดเลยจะปิดช่องแคบฮอร์มุสต่อเลยอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมีเรือเนี่ยผ่านไปได้แล้วด้วยซ้ำไปเพราะเขามีการลงนามไปที่เรียบร้อยนะคะอิสราเอลถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็คืออิสราเอลเนี่ยทำเสียเรื่องเสียหลักไปเลยนะครับจะสังเกตโดยตลอดมาว่าสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์นี่เขาก็พยายามหาทางลงมาตลอดแต่ว่าการที่หาทางลงเนี่ยไม่รู้ว่าไปปรึกษากับทางฝั่งของอิสราเอลหรือเปล่านะอิสราเอลเหมือนจะไม่อยากลงอยากจะมีสงครามต่อไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทั้งที่เขาเพิ่งจะมีการจรดปากกาไปก็ไปถล่มเลบานอนกันซะละรัสเซียกับยูเครนอีก ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโลกที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศเรื่องของราคาน้ำมันทองคำแล้วก็การลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะผันผวนแต่ยังน้อยนะคะบ้านเราราคาน้ำมันลดลง3วันติดเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะ3วันติดส่วนบรรยากาศอื่นๆนะคะก็ก่อนที่จะไปติดตามเศรษฐกิจเนี่ยไปดูสภาพอากาศก่อนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถึงบ่ายบ่ายถึงเย็นสิพูดผิดบ่ายถึงเย็นแล้วก็ค่ําดิฉันไม่รู้ว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยนะคะมันจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าเพราะตอนเช้านี่ตื่นเช้าไปทํางานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะที่สวทขับรถไปเนี่ยตอนที่ตรงจอดรถอะค่ะตรงที่ดิฉันจอดประจําอะมันจะมีน้ําขังอยู่นะคะทําให้รู้ว่าหูแสดงว่าฝนมันตกหนักใช้ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามีแอ่งน้ําเราต้องขับฝ่าแอ่งน้ําไปจอดตรงจุดเดิมที่เราจอดอะเราเลยเข้าใจว่าช่วงที่ตกหนักเราอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่าเราหลับไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจมันน่าจะเป็นภาพนั้นนะคะช่วงนี้ยังมีต่อเนื่องค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนตก40%ของพื้นที่อีสานกลางก็40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกตกหนักนะคะวันนี้60%ค่ะใครเสาร์อาทิตย์นี้คิดจะไปพักชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนักอยู่นะ60%ของพื้นที่นะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝั่งอ่าวไทย40%แต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันนี่หนักกว่านะคะฝั่งอันดามันตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจะหนักหน่อย60%ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะและมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยเผื่อใครไปเที่ยวอันดามันค่ะกทมปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกหนักที่สุดเหมือนกันนะคะ60%ของพื้นที่ส่วนมากจะมาช่วงบ่ายค่ำๆนะบ่ายค่ำๆเนี่ยมาตามนัดหมายเลยทีเดียวนะคะรถวันศุกร์ก็ต้องจะติดอยู่แล้วถ้าสมมุตินะสมมุติว่าด้วยบรรยากาศที่ว่าวันศุกร์เย็นวันศุกร์แล้วฝนตกเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะคะวางแผนการเดินทางกันให้ดีบรรยากาศของอารมณ์ข่าววันนี้คงจะต้องติดตาม DSI นะคะที่จะมีการแถลงปฏิบัติการของเขานะคะที่เขามีปฏิบัติการไปตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อเงินขายเงินตราต่างประเทศ Forex ซึ่งตอนนี้เนี่ยทำไปแล้ว24จุดแล้ววันนี้เนี่ยจะมีแถลงประมาณ11โมงแล้วก็เปิดรายชื่อนักการเมืองชายฝ่ายค้านนะคะแล้วก็นักแสดงชื่อดังแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะคะมีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหายังไม่มีแต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการรับเงินที่โอนหลายรายการ2ชื่อนั้นก็คือ1นักการเมืองสสบัญชีรายชื่อของพรรคส้มนะคะพรรคประชาชนภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุค่ะแล้วก็คนที่สองก็เป็นนักแสดงชื่อดังคนนี้ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะคะวันนี้ก็คงจะได้ออกมาชี้แจงกันแหละเป็นประเด็นที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรอีกมั่งนอกจากว่าเรื่องที่เราคุยกันไปนะคะเรื่องของ AI Passport โอ้เมื่อวานเดือดมากกมธ.เดือดเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขาก็มีตั้งข้อสงสัยเมื่อวานฝ่ายค้านนี่สองตัวตึงของพรรคส้มนะคะคุณไอรัชนกศรีนอกกับคุณรังสิมันโรมนะคะคุณไอเขาเป็นกมธ.กฎหมายอยู่แล้วนะคะเขาไปตั้งโต๊ะชำแหละปมร้อนโครงการนี้แหละ AI Passport นี่แหละของกระทรวง DE นะคะมูลค่าสูงลิ่วถึง 1,600 ล้านบาทของคุณชัยชนกชิดชอบนี่แหละตอนแรกหลายฝ่ายนึกว่าจะได้เห็นการซักฟอกข้อมูลกันแบบเนื้อๆเน้นๆที่ไหนได้กลับกลายเป็นมหากรรมป่วนกันไปหมดเลยนะคะเพราะระบบอะไรยังไงก็คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งเนี่ยมีคุณสุภชัยใจสมุทรมีคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณมิตรวัฒน์ไตรสรณกุลนะคะแทรกคิวกันประท้วงเรื่องAI Passport จากฝ่ายค้านเรื่องของกรอบอำนาจหน้าที่แถมยังขุดข้อบังคับข้อ90นะคะมาสกัดขัดขวางทำให้ทางพรรคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบได้ค่อนข้างยากไปหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าคุณสุภชัยเนี่ยได้เดินออกจากห้องประชุมไปดื้อแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เดินกลับเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเนี่ยแต่ไฮไลท์ที่เด็ดที่ทำเอาทุกคนนั่งฟังอ้าปากค้างก็คือเป็นจังหวะ ที่คุณตัวตึงอุทัยธานีชาดาไทยเศรษฐ์อะค่ะอุตส่าห์เข้ามาร่วมวงแล้วก็บอกว่าขออนุญาตออกไปก่อนพอดีมีนัดหมอตอนแรกเนี่ยฟังตอนแรกเปิดฉากเหมือนจะสวมบทที่จะแจงนะคะทางฝั่งของรัฐบาลนะคะแล้วก็ไปมาก็กลายเป็นว่ามีนัดหมอแล้วก็มาตำหนิในส่วนของฝ่ายค้านว่ามานั่งด้อยค่าโครงการรัฐบาลนะคะแล้วก็สอนมวยคุณไอซ์กับคุณรวมไปดอกใหญ่ว่าถ้าจะจับทุจริตได้ไม่ต้องมานั่งถามให้ข้าราชการแก้ทางหรอกเก็บข้อมูลไว้แถลงปึ้งเดียวแล้วก็ไปยื่นปปช.ไปเลยถ้าผิดจริงผมเอาด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนบางคนก็บอกหักมุมกระชากอารมณ์นะคะกระชากอารมณ์กันไปแล้วก็คุณชาดาเองเนี่ยก็หลุดสารภาพกลางวงบอกว่าเรื่องคอมพิวเตอร์น่ะผมโง่และไม่คิดจะฉลาดด้วยแถมโครงการ AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีคืออะไรไม่รู้มันมีประโยชน์อะไรแล้วยังพูดไปกระทรวงดีอีบอกได้เลยว่าไม่รู้มีอยู่ไว้ทำไมมีไว้เก็บเงินพวกออนไลน์หรอเออนะคะอันนี้ก็ทำให้ทางทีมฝั่งของรัฐบาลสีน้ำเงินก็อึ้งกันไปตามๆกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ AI Passport แต่ทั้งนี้โดยสรุปเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็จะยื่นนะคะตรวจสอบข้อพิรุธข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้กับปปช.ไปต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าเห็นใจที่สุดคือใครเห็นใจปลัดกระทรวงดีอีนั่นเองนะคะเห็นใจท่านมากเลยเพราะว่าข้าราชการนี้ต้องรับทุกสิ่งอย่างจริงกระเบลนะคะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างคุณชัยชนกชิดชอบบอกแล้วไม่เกี่ยวกับผมนะคะเป็นข้าราชการอ่านี่ทีนี้ก็ปลัดกระทรวงดีอีแล้วค่ะที่จะต้องรับตรงนี้กันไปนะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกไหมก็ข่าวเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสค่ะออกมาชี้เรื่องของเรตติ้งไทยมั่นคงนะคะแล้วก็เสถียรภาพกระทรวงการคลังยังปึกอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็เมื่อวานครม.เคาะโอนงบค้างท่อปี69วงเงิน 1.03 หมื่นล้านบาทนะคะมาเสริมงบกลางส่วนเรื่องของค่าไฟคุณเอกนัทเบรกขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเดินหน้าลดค่าไฟ200หน่วยค่ะจะนำเข้าครม.ไม่น่าจะเกินมิถุนายนว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะลุยปราบน้ำมะพร้าวปลอมค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะราคาก็ถูกแถมมีปลอมปนอีกต่างหากค่ะสั่งให้ตรวจเข้มห่วงโซ่ผลิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการสอบกันตรงนี้ไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณเอกนิติที่ออกมาปลื้มสัญญาณบวก2เด้ง S&P คงความน่าเชื่อถือแล้วก็ AMD เนี่ยขยับอันดับไทย26ของโลกนะคะอันนี้ก็ไปข่าวดีก่อนแล้วกันเนาะนานๆเราจะมีข่าวดีสักทีหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจไปที่คุณเอกนิติธันประภาสนะคะที่เปิดเผยว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB บวกพร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพหรือว่า Stable Outlook นะคะการคงอันดับครั้งนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและก็เสถียรภาพด้านการคลังพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ค่ะจะเติบโตที่ระดับ 2% แล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจรวมไปถึงการลงทุนตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันดังกล่าวค่ะสถาบัน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยมีข่าวดีที่ว่าไทยมีอันดับดีขึ้นตั้ง4อันดับเนี่ยจากที่เราเคยอยู่ที่อันดับ30เราขึ้นไต่มาอยู่ที่อันดับ26จาก70เขตเศรษฐกิจเราอยู่อันดับ26ค่ะผลจัดอันดับล่าสุดมีจุดแข็งจุดอ่อนนะคะรัฐบาลเขาก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ไปดูหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.กรอ.จะมีการประชุมนัดแรกก็คือจันทร์ที่22มิถุนายนนี้นะคะกรอ.จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานส่วนคุณเอกนิติเป็นรองประธานล่าสุดมอบไม่ฝ่ายเลขานุการกรอ.เตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง S&P Moody's และสถาบัน IMD ให้ความสนใจอันนี้จะเป็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวค่ะทีนี้เขายกตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ Thailand Fast Passที่พิสูจน์แล้วว่าแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบช่วยส่งเสริมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสัปดาห์หน้าอังคารที่23มิยอค่ะจะมีการเปิดตัวโครงการนี้นะคะอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้ข่าวดีที่ว่าทาง Moody's แล้วก็ S&P ที่คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยเขาก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนทรัพยากรมนุษย์การแก้ไขปัญหากฎระเบียบซึ่ง Thailand Fast Pass เนี่ยจะเป็นเพียงต้นแบบที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จะเป็นต้องใช้งบประมาณนะคะเพียงแค่ปลดล็อกกฎระเบียบเราก็สามารถขับเคลื่อนการลงทุนได้เลยคือบางเรื่องเราไม่ต้องใช้เงินเลยเราปลดล็อกก็ขับเคลื่อนไปได้เลยค่ะการขับเคลื่อนประเทศภายใต้กรอในครั้งนี้ก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านหลักๆประกอบไปด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบทางธุรกิจแล้วก็ด้านแรงงานค่ะเขาเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นภายในระยะเวลา 3-4 ปีนะคะเน้นทางการทำงานจะอิงรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นเดียวกับยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรนนท์นะคะที่ภาครัฐก็ทำหน้าที่สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้นำเนื่องจากว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายละเอียดการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ออกมามีทั้งส่วนที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ลดลงเนี่ยสถาบัน IMD ก็ได้แบ่งการประเมินเป็น4ด้านหลักก็คือประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจประสิทธิภาพภาครัฐประสิทธิภาพภาคเอกชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจนั้นพบว่าตัวชี้วัดด้านการค้าระหว่างประเทศอะค่ะปรับลดลงจากอันดับ4

อยู่ที่อันดับ38เท่าเดิมค่ะคุณเอกนิติบอกว่าในด้านประสิทธิภาพภาครัฐอันดับโดยรวมอยู่ที่32เท่าเดิมแต่ตัวชี้วัดด้านการคลังปรับตัวดีขึ้นนะคะจากอันดับ31มาอยู่ที่29ค่ะโดยเฉพาะความง่ายของระบบภาษีที่ดีขึ้นจากอันดับ8มาอยู่อันดับ7อันนี้จะเป็นผลมาจากการนำระบบดิจิตอลมาใช้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น e-tax invoice ที่เพิ่งจะผ่านความเห็นชอบจากครม.เหล่านี้เป็นต้นนะคะตัวชี้วัดด้านกฎหมายธุรกิจอันนี้เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆอันนี้ทรงตัวเป็นเรื่องที่นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์ต้องเข้ามาดูแลปรับปรุงต่อไปทางด้านประสิทธิภาพภาคเอกชนไทยมีอันดับดีขึ้นตัวชี้วัดด้านศักยภาพของภาคเอกชนปรับขึ้นจากอันดับ39มาอยู่37ส่วนตัวชี้วัดด้านเสถียรภาพภาคการเงินอยู่อันดับ36ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นด้านที่มีอันดับยังไม่ดีโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ56ด้านการศึกษาอยู่อันดับ52ตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็คือความเข้มข้นในการพึ่งพาพลังงานซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับ67อันนี้สะท้อนการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินำเข้าในระดับสูงมูลค่าการนำเข้าพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเกือบ10%ของ GDP ค่ะจะเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงของประเทศสถานการณ์ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่วิกฤตด้านการเติบโตเศรษฐกิจนะคะแต่มันเป็นวิกฤตด้านเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่ประชาชนยังสัมผัสได้ต้นเหตุของราคาสินค้าที่สูงขึ้นมาจากต้นทุนพลังงานที่แพงค่ะเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยอ่ะพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขค่ะในส่วนของสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้เงินทุนไหลเข้าตลาดทุนไทยสูงนะคะเป็นผลมาจากการไหลออกจากเงินทุนอินโดนีเซียค่ะซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียเขาเชิญเผชิญกับปัญหาด้านเสถียรภาพแล้วก็วิกฤตทางการคลังขณะที่ประเทศไทยยังคงยืนยันในเรื่องวินัยการคลังแล้วก็ความพยายามในการดำเนินนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสะท้อนออกมาในภาพของตลาดทุนที่มองว่าปรับตัวดีขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของครูเอกนิติธรรมประภาสให้สัมภาษณ์ค่ะส่วนกกร.ภาคเอกชนนะก็คือคณะกรรมการภาคเอกชน3สถาบันเขาก็พูดในประเด็นเดียวกับที่คุณเอกนิติพูดนี่แหละค่ะที่ S&P Global Rating คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยและคงมุมมองความน่าเชื่อถือเอาลุกด้วยแล้วก็มีเสถียรภาพด้วยสอดคล้องกับ Moody's ที่คงอันดับเครดิตไทยที่ระดับ Baa1 แล้วก็ปรับมุมมองเป็นมีเสถียรภาพนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองบวกค่ะสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศต่อความสามารถของประเทศไทยในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็นโยบายการคลังอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ยังมีภาคการเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่งต่อเนื่องสามารถที่จะรองรับวิกฤตแล้วก็ความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าโลกครั้งใหม่ก็เราเห็นว่าการได้รับการยืนยันอันดับเครดิตจากสถาบันชั้นนำของโลกเนี่ยเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพจากความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายภาครัฐแล้วก็เอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนใหม่ที่ตอบโจทย์กระแสโลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวก็จำเป็นต้องเร่งเดินหน้าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถผ่านการเติบโตเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพนวัตกรรมคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนทีนี้เขาก็ได้สนับสนุนให้ภาครัฐนี่ค่ะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้านะคะควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงทั่วถึงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานลดมาตรการอุดหนุนแบบเหวี่ยงแหที่อาจจะนำไปสู่การเสพติดการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนแล้วก็การดำเนินธุรกิจนอกจากนี้นะคะกกร.ก็สนับสนุนการผลักดันไทยเข้าสู่ OECD นะคะนี่จะเป็นกรอบอ้างอิงสำคัญในการยกระดับประเทศหลักนิติธรรมธรรมาภิบาลความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเหล่านี้เป็นต้นค่ะสะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยกำลังกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบไปสู่โมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าเพิ่มผลิตภาพแล้วก็การสร้างงานคุณภาพสูงนะคะ
อันนี้กกร.เชื่อว่าหากไทยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการเงินการคลังควบคู่กับ

0: ปฏิรูปที่มีเป้าหมายชัดเจนทำได้จริงได้ก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็วางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันในระดับภูมิภาคได้นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆที่มันเล่าให้ฟังก่อนนะของเราระดับโลกนะเรตติ้งระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยก็มีกำลังใจนะคะคนทำงานเขาก็มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปเมื่อวานมีการประชุมครม.นัดพิเศษค่ะเห็นชอบโอนงบประมาณปี69วงเงิน1,300 ล้านบาทนะคะจากหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ทันแผนแล้วก็กลับสู่งบกลางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติและความเสี่ยงวิกฤตโลกโดยเตรียมเสนอร่างพรบ.โอนงบเข้าสภา25 มิถุนายนนี้ค่ะมีคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับไอ้ประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งสำนักงบประมาณจะเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย19 ถึง 21 มิถุนายนวันนี้วันแรกนะคะถึงวันอาทิตย์ก่อนสรุปผลเสนอครม.อีกครั้งเป็นวันอังคารที่23 มิถุนายนและตรงแล้วก็ส่งต่อสภาพิจารณาเดิมรัฐบาลประเมินว่าจะสามารถโอนงบกลับคืนได้สูงถึงประมาณ100,000 ล้านภายหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางเพิ่มความจำเป็นในการเตรียมรองรับงบวิกฤตแต่จากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆในช่วงไตรมาส3ก็เลยทำให้เม็ดเงินคงเหลือลดลงต่อเนื่องจากระดับ80,000 ล้านบาทเหลือ70,000 ล้านค่ะและ50,000 ล้านบาทก่อนสรุปยอดโอนคืนล่าสุด13,000 ล้านค่ะงบประมาณที่โอนกลับมาเนี่ยจะถูกนำไปสมทบกับงบกลางที่ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือราว20,000 ล้านนะคะรัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงานเพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายน2569หน่วยงานที่มีการโอนงบคืนในวงเงินสูงได้แก่กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมียอดโอนคืนระดับหลักพันล้านบาทซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและความเสี่ยงเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครม.ยังทราบผลการเปิดเผยรับฟังความคิดเห็นต่อพรบ.ดังกล่าวด้วยนะคะวงเงิน3.788 ล้านล้านเนี่ยโดยสำนักงบจะจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบเสนอครม.พิจารณา23 มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ส่งต่อการเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะคะอันนี้คือจะเป็นไอ้เรื่องของงบกลางนะคะงบกลางซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยเห็นชอบแล้วงบค้างท่อคุณวรรณกิจบอกว่ายิ่งเหลือน้อยมากเท่าไหร่ก็ถือว่ายิ่งดีนะคะจะได้กู้เข้ามาได้เต็มนะคะอันนี้เขาออกมาบอกว่าวงเงินคือตอนนี้มัน1,030,000 ล้านอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันเหลือน้อยนะคะยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งดีถ้ายิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งดีก็โอเคตามนั้นเนาะส่วนเรื่องอื่นๆการประมูลทีวีดิจิตอลปี70ยุคสมัยนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆจะได้รับความสนใจมากกว่าทีวีคุณผู้ฟังว่าไหมงบโฆษณาจะไปลงไอ้แพลตฟอร์มต่างประเทศหมดอะของไทยเราเนี่ยนะขาดทุนกันก็เยอะนะทั้งหนังสือพิมพ์ก็กำลังจะหายไปก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ลดน้อยลงนะคะวิทยุหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์ทีวีนี่นะแต่หลายคนกลับไปดูแพลตฟอร์มเวลาที่มีอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram ในไหนอีกอะใน TikTok ใช่ไหมบางคนติดตามข่าวตรงนั้นนะแล้วก็บางทีก็ไปดูสตรีมมิ่งฟังวิทยุก็ไปฟังสตรีมมิ่งไปฟัง Spotify อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนังละครซีรีส์ก็ไปดู Netflix ดูวิวไอฉีอี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เว็บของไทยหมดเลยถูกไหมแล้วงบโฆษณาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่นั่นซะส่วนใหญ่แต่ทีนี้พอมาถึงว่าณวันนี้ที่บอร์ดกสทช.เขาพูดเนี่ยว่าจะประมูลทีวีดิจิตอลปี70 ประมูลราคาต่ําลงตอนสมัยที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีการประมูลช่วงหนึ่งจะสูงสูงเนาะต่อมาก็จ่ายกันไม่ไหวเพราะว่ากำลงกําไรมันถ้าเทียบกับที่ประมูลกันสูงสูงมันไม่คุ้มค่าค่ะแต่ณตอนนี้เดี๋ยวปี70เขาบอกเขาจะประมูลต่ําลงบอร์ดกสทช.เขาจะมีกำหนดพิจารณาร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3และแผนที่ที่จะนำทางสำหรับกิจการโทรทัศน์ในวันนี้นะคะ19มิถุนายนเพื่อวางทิศทางใน5ปีข้างหน้าประธานกสทช.ประกาศว่ากระบวนการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรอบใหม่จะเริ่มต้นในช่วงปลายปี2570ก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันจะหมดอายุในปี2572ตามกฎหมายเนี่ยใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่กำลังจะหมดอายุในปี72เนี่ยจะไม่สามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติและไม่จะเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลใหม่เท่านั้นนะคะมันมีการเสนอ2แนวทางการออกใบอนุญาตใหม่นะคะคุณผู้ฟัง1ก็คือว่าประมูลตามกฎหมายเดิมแต่ปรับราคาตั้งต้นให้เหมาะสมและ2ก็คือว่าแก้กฎหมายเพื่อแยกให้ผู้บริการโครงข่ายออกจากผู้ผลิตเนื้อหาแล้วก็ลดต้นทุนทีนี้ประธานกสทช.เนี่ยนะคะก็คือศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ก็มีแนวคิดที่จะกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลให้ต่ำลงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเดิมที่แบกรับต้นทุนแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้นะคะท่านก็บอกนะคะว่าเนี่ยเหตุที่กระบวนการที่ผ่านมาบางก็มองว่าเอ๊ะทำไมมันช้าจังเลยเนื่องจากแผนแม่บทเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก็สามารถใช้แผนเดิมไปพรางก่อนได้ขณะเดียวกันการพิจารณาเรื่องสําคัญจะเป็นต้องให้กรรมการอยู่ครบ7 คนแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันมักจะมีข้อจํากัดเรื่องวันประชุมที่ไม่ตรงกันอีกทั้งบางวาระใช้พิจารณายาวค่ะทําให้ไม่สามารถเข้าสู่วาระแผนแม่บทได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็บอกผมไม่ได้มีเจตนาถ่วงเวลาเรื่องนี้เป็นไปตามสภาวะนะกระบวนการของมันเลยวาระสำคัญนี่คือแผนแม่บทแล้วก็รถแมพแม้จะมองว่าแค่2เรื่องแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากเดี๋ยวต้องหารือร่วมกันไปอีกนะคะทิศทางทีวีดิจิตอลหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลงในปี72ประธานกสทช.บอกว่าก็หารือมาตลอดนะก็ประเมินความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้ชมรูปแบบธุรกิจโทรทัศน์มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากหลังจากประมูลทีวีดิจิตอลในอดีตธุรกิจไม่ได้เติบโตตามที่คาดไว้เลยจนเกิดการคืนคลื่นและก็มาตรการเยียวยาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วรวมถึงพฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนจากรับชมทีวีตามผังรายการไปชมวิดีโอออนดีมานด์ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็รายได้โฆษณาก็หันไปอยู่ที่ช่องออนไลน์เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้โครงสร้างรายการทีวีมันก็เลยไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังมองว่าทีวีไทยก็ยังมีอัตลักษณ์ที่ควรรักษาทั้งช่องหลักรายการคอนเทนต์ไทยที่เป็นส่วนหนึ่งสังคมไทยมายาวนานคอนเทนต์ไทยยังมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกปัจจุบันเราเริ่มเห็นหนังไทยอยู่บนแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix นะคะก็สะท้อนว่าคอนเทนต์ไทยกำลังเข้าสู่ระบบอีกมาตรฐานหนึ่งส่วนแนวทางหลังใบอนุญาตสิ้นสุดในปี72เนี่ยย้ำว่าตามกฎหมายไม่สามารถต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติได้นะคะแต่ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลใหม่ดังนั้นเงื่อนไขการประมูลน่ะมันจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดิจิตอลสามารถไปต่อได้จับตาโมเดลประมูลต่อลมหายใจทีวีเขาจะเป็นแนวทางไหนจะเปิดทางเลือก2แนวทางใบอนุญาตใหม่ภายใต้ร่างแผนเบื้องต้นที่กสทช.เสนอ2แนวทางจำนวน2ช่องรายการในอนาคตแนวทางแรกก็คือช่องบริการสาธารณะจะมี7 ช่องช่องธุรกิจจะมี7 ช่องรวม7เนี่ยรวมเป็น14 ช่องอันนี้คือแนวทางแรกนะแนวทางที่2ช่องสาธารณะ7 ช่องช่องธุรกิจ10ก็เป็น17ไอเนี่ยไอแนวทางที่2เนี่ยน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเขายังนำเสนอ2รูปแบบที่จะมีการออกใบอนุญาตใหม่ก็คือประมูลตามกฎหมายเดิมปรับราคาตั้งต้นให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มอุตสาหกรรมแนวทางใหม่ที่ต้องปรับแก้ไขเพื่อแยกบทบาทผู้ให้บริการโครงข่ายออกจากผู้ให้บริการเนื้อหาโดยให้ถือโครงข่ายเป็นผู้ขอรับอนุญาตใช้คลื่นแทนผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ตลาดและสร้างโอกาสในการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะรับปากว่าเดี๋ยวจะกดราคาประมูลให้เอกชนอยู่ได้คือจะให้ต่ำกว่าเดิมนะคะเพราะประเมินดูแล้วเนี่ย ต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการเดิมเขาก็แบกต้นทุนการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาอยู่แล้วบางรายอาจจะอยู่ในภาวะติดลบแล้วอ่ะแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีต้นทุนเดิมลักษณะเดียวกันดังนั้นการออกแบบหลักเกณฑ์เลยต้องคํานึงถึงความแตกต่างของต้นทุนระหว่างผู้เล่นเดิมกับผู้เล่นใหม่สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประมูลรอบใหม่ประธานกสทช.บอกควรจะอยู่ในช่วง1-2 ปีก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดค่ะเพราะถ้าหากประมูลเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความต้องการที่แท้จริงของตลาดและทิศทางเทคโนโลยีแต่หากกระชั้นชิดเกินไปก็จะทำให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจยากลำบากดังนั้นแล้วต้นปี2570ปีหน้าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการคิดและร่างเกณฑ์การประมูลก่อนที่จะนำไปสู่การฟังความเห็นของสาธารณะและก็ปลายปี70ก็จะเริ่มต้นขั้นตอนประมูลอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลที่กำลังจะหมดใบอนุญาตลงนะแล้วความนิยมก็ลดลงด้วยนะคะก็จะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะว่าเขาแปรเปลี่ยนไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเอาละถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามภาพของการลงทุนในช่วงหน้ากันพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
1: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะบุฟังคะมาดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยของเรา18มิถุนายน2569ค่ะลดลงไป 2.01 จุดนะคะหรือว่า 0.13% ค่ะยืนอยู่ 1,585 จุดวอลุ่ม 68,106 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิค่ะ 2,019 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นส่วนเงินบาทบ้านเราวันนี้เปิด 32.78 สตางค์ก็แนวโน้มผันผวนทิศทางอ่อนค่านะคะก็จับตาดูการประชุมของ BOJ FOE นะคะสหราชอาณาจักรนะคะธนาคารกลางอังกฤษที่เขาจะมีการประชุมกันนะคะส่วนตลาดเอเชียวันนี้เปิดมาผสมผสานค่ะนักลงทุนประเมินดิวสันติภาพอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะคะนิกกี้เปิดมาในบวกมาได้ 0.70% เมื่อวานนิกกี้เนี่ยทะลุไปถึง 71,000 นะคะตอนปิดตลาดนะคอสปิเกาหลีใต้ก็เหมือนกันนะคะก็พุ่งไปที่ 9,000 จุดเลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้เมื่อวานพุ่งแล้วไม่พอวันนี้เช้าเปิดมาก็พุ่งไปอีก 2.8% ค่ะตลาดหุ้นออสเตรเลียปรับลง 0.74% นะคะส่วนตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรค่ะบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของนิวยอร์กนะคะก็จับตาดู 2-3 ประเด็นหลักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเมื่อคืนนี้ถ้าเราไปดูดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะปิดบวกได้นะคะแล้วก็ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นมาได้ 1.9% ค่ะได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็จากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยค่ะลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติสงครามนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 51,564.70 จุดเพิ่มมา 72.15 จุดบวก 0.14% แล้วก็ S&P 500ปิด 7,500 จุดค่ะเพิ่ม 80 จุดนะคะ 1.08% Nasdaq ปิด 26,517 จุดค่ะเพิ่มมา 496 จุดหรือว่า 1.91% นะคะหุ้นยุโรปก็ลดลงเหมือนกันนะคะเพราะว่านักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งปีนี้นะคะแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณเชิงคุมเข้มมากขึ้นนะคะแม้การปรับตัวลงของน้ำมันจะช่วยบรรเทาความกังวลเงินเฟ้อบางส่วนก็ตามหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก 0.44% ปิดที่ 8,467.98 จุดหุ้นเยอรมนีปิด 25,026 จุดบวกมาได้ 0.37% ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด 1,399 จุดลบนะคะ 1.04% ค่ะของลอนดอนลบได้แรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มเทคนะคะขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนก็ลบค่ะเล็กน้อยลดไป19เซนต์นะคะที่นิวยอร์กปิดที่ 76.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.38% ปิดที่ 79.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้เตือนอิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านท่าทีดังกล่าวของสหรัฐทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะส่วนทองคำนิวยอร์กปิดร่วงลงไปตั้ง 3% นะคะลบไปตั้ง 135.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมปิด 4,245.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แข็งค่านะคะทองคำเนี่ยเช้านี้เนี่ยถ้าเป็นโกลด์สปอร์ตเนี่ยก็ยังลงต่อไปอีก47ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยหลุด 4,200 แล้วนะคะคุณผู้ฟังทองคำอยู่ที่ 4,198 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะลบไปอีก 1.10% ส่วนน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ลงไป42เซนต์นะคะอยู่ที่ 79.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคูดออยฟิวเจอร์ที่ในมิกซ์ค่ะล่วงหน้าลบไป24เซนต์นะคะ 0.31% ยืนอยู่ที่ 76.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนในส่วนของน้ำมันทองคำของเอเชียนะคะนิกกี้ตอนนี้ก็ปิดภาคเช้าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะปิดที่ 71,314.67 จุดค่ะบวกมาได้ 261.18 จุดหรือว่า 0.37% ดัชนีห่างไอฝั่งของออสเตรเลียนะคะปิดตอนนี้ยืนอยู่ที่ 8,825 จุดค่ะลบไป 0.96% นะคะของหังเซ็งกับจีนปิดทำการนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่เปิดนะคะไม่เปิดหยุด1วันคอสปิเกาหลีใต้ 9,286 จุดเช้าวันนี้ก็บวกมา 2.45% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะของการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสำคัญเอเชียก็ปิดไป2ตลาดนะการลงทุนก็อาจจะเงียบๆเงาๆกันหน่อยนะคะส่วนของบ้านเราค่ะ ทางด้านความเห็นนักวิเคราะห์นะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมบล.เอเชียพลัสมองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบโดยที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาดหุ้นช่วงนี้หลังจากที่ตลาดรับรู้ข่าวการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปแล้วประกอบกับรับข่าวของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหุ้นไทยอาจจะตอบรับปัจจัยหนุนจากการที่ S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ BBB บวกและยังมีมุมมองเสถียรภาพนะคะเป็นเซนติเมนต์บวกด้วยนะคะให้แนวต้าน1,595ถึง1,600นะคะแล้วก็แนวรับ1,575จุดค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับไอ้ภาพของการลงทุนนะคะล่าสุดนี้ถ้าเรามาติดตามของไอ้ CME Group ที่บ่งชี้เขาให้น้ำหนักนักลงทุน71.9%ว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนละ1ครั้งปีนี้นะอย่างน้อยก็ปรับขึ้นประมาณ0.25%ตอนนี้3.50ก็จะวิ่งไปที่3.75ถึง4%ในการประชุมกันยายนนี้ค่ะกันยายนนี้นะคะที่คิดว่าจะปรับขึ้นนะคะให้น้ำหนักเพียง28.1ในการที่จะคงดอกเบี้ยเท่าเดิม3.50ถึง3.75แต่ให้น้ำหนักถึง71.9ว่าจะปรับดอกเบี้ยขึ้น0.25นะคะไปสู่3.75ถึง4.0%ส่วนเรื่องการหยุดยิงผู้นำสหรัฐกับอิหร่านลงนามหยุดยิงไปตั้งแต่17มิยอนักวิเคราะห์คาดไม่น่าตกลงกันได้ใน60วันค่ะทางสภาพัฒน์ของเราเองยังบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูพวกเขาก่อน60วันค่ะคือทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนมันไม่มั่นใจอ่ะซึ่งอิหร่านถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐนะคะในการเจรจาข้อตกลงสุดท้ายวิเคราะห์สหรัฐได้อะไรจากสงครามชี้ว่าน้ำมันสหรัฐขายดีขึ้นรัฐบาลไทยก็จับตาดูผลเจรจา60วันเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน60วันเบื้องต้นก็หนุนบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างดีค่ะเรื่องอื่นที่น่าสนใจรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยแนวทางการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมให้สามารถเริ่มได้ตามเป้าเดือนมกราคม70ค่ะจะเดินหน้าเจรจาเอกชนผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าในแต่ละสัญญาเพื่อเจรจาค่าแรกเข้าและก็ส่วนแบ่งรายได้จากปริมาณผู้โดยสารส่วนเกินที่เอกชนต้องคืนให้ภาครัฐซึ่งวิธีการนี้จะทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วกว่าการซื้อสัมปทานคืนที่ใช้เงินจำนวนมากระดับแสนล้านบาทและอาจจะต้องระดมทุนผ่านInfrastructure Fund ด้วยนะคะส่วนทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกขยับปรับครม.ภูมิใจไทยไม่มีทำลายชัดค่ะเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่ากระตุ้นยืดตัวชี้วัด1ปีนะคะต้องมีผลงานประจักษ์ใครที่เฉยชาต้องปรับเปลี่ยนไปจุดที่เหมาะสมนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะอยากให้ทุกคนตื่นตัวไม่ทำงานเป็นแค่รูทีนนะคะคุณพิพัฒน์ก็ปฏิเสธที่ถูกยึด EEC บอกว่าส่งคืนงานให้คุณอนุทินดูแลเองนะคะตัวเองก็มีงานของคมนาคมก็เยอะอยู่แล้วก็ว่าอย่างนั้นส่วนหุ้นเด่นของค่ายต่างๆ Kingsford ให้ TACC ค่ะซื้อเก็งราคาเป็นเก็งกำไรนะคะราคาเป้าหมาย6.95 บาทค่ะ Financial Cyrus มองตัว TOA นะคะราคาเป้าหมาย14.50 บาทนะคะส่วนบล.กสิกรไทยมองเป็นตัว CPR นะคะให้ราคาเป้าหมาย57.20 บาทนะคะ CPR ซึ่งเป็นตัวเด่นของทางด้านบล.กสิกรไทยนะคะอันนี้เผื่อว่าเป็นแนวพิจารณาให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะนักลงทุนตอนนี้นะคะก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงเราก็จะบอกเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็อยู่ที่ตัวท่านจะรับได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองวันนี้ทางด้านบล. CGS นะคะเขามองเซตน่าลุ้นเทคนิคอลรีบาวค่ะชูไทยกับการบินไทยกสิรินะคะเป็นตัวเด่น2ตัวนี่แหละกรอบวันนี้ของ CGSI อ่ะให้กรอบที่1575ถึง1595จุดมีโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์ตามแรงหนุนของ Nasdaq กับ Nikkei นะคะที่ฟื้นตัวได้ดีค่ะรับใครกังวลเงินเฟ้อหลังสหรัฐอิหร่านลงนามดิวสันติภาพแล้วก็เป็นตัวเด่น2ตัวที่แนะนำมาก็คือการบินไทยนะคะการบินไทยกับแสนสิริการบินไทยแม้จะยังเผชิญแรงกดดันด้านอุปสงค์และต้นทุนแต่ว่าถ้าดูจากคาบินแฟกเตอร์เนี่ยก็ยังเฟกเตอร์ก็ยังทรงตัวอยู่สูงช่วยชดเชยผลกระทบต้นทุนได้บางส่วนมองเป็นไปได้ว่าข้อตกลงหยุดยิงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงจะช่วยหนุนกำไรฟื้นตัวได้ค่ะ โดยให้จุดทำกำไรที่6.70 บาทนะคะและจุดตัดขาดทุนที่6.35 บาทส่วนแสนสิริให้จุดทำกำไรที่1.46 บาทจุดตัดขาดทุนที่1.41 บาทเดี๋ยวถึงเวลาพักฟังสารคดีก่อนนะคะแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์ชยงอัชนนท์กันนะคะครู่เดียวค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
7: Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหละอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะ10นาฬิกา9นาทีค่ะผู้ฟังกลับมาติดตามดูบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเรากันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเวลานี้ยืนอยู่ที่ 1,587.53 จุดค่ะบวกมา 2.47 จุดนะคะวอลุ่มก็ 8,232 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือเดลต้านะคะตัวเดลต้า348บาทค่ะบวก2บาทPTT 35บาท25สตางค์ลบ25สตางค์ค่ะ SCC 251บาทบวก3บาทค่ะ KTB 36บาท25สตางค์ลบ25สตางค์ค่ะ Stakeon 18บาท90นะคะบวกบาท40นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดหุ้นไทยของเรานะคะสำหรับภาพของการลงทุนในวันนี้นะคะซึ่งโฟกัสหลักๆเลยก็เป็นประเด็นต่างประเทศนะคะของบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรที่เป็นปัจจัยใหม่สักเท่าไหร่นักนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีอะไรออกมาอีกหรือไม่นะคะทีนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์ท่านอื่นจากค่ายอื่นๆนะคะอย่างบอร์ฟินแลนเซียไซรัสค่ะวันนี้Financial Cyrus ก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้นะคะคาดว่าเซ็นดิเด็กน่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1,575 ถึง 1,595 จุดยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนเพิ่มเติมหลังสหรัฐกับอิหร่านลงนาม MOU ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว60วันเพื่อเปิดทางเจรจาบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายรวมถึงตอบรับผลการประชุมเฟดนะคะที่กว่าที่ตลาดจะคาดนะคะแม้หุ้นกลุ่มเทค AI สหรัฐจะฟื้นตัวได้แข็งแกร่งเมื่อคืนที่ผ่านมามันยังเป็นเซนติเมนต์บวกมายังฝั่งเอเชียเช้าวันนี้แต่ว่าไทยต้องจับตาว่าจะปรับตัวในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะโดยแรงกดดันมาจากคาดการกำไรไตรมาส2ปี2026ของเดลต้าที่คาดว่าจะชะลอตัว Q on Q เล็กน้อยและโตแรงปีต่อปีนะคะช่วงก่อนหน้าตลาดประเมินกำไรว่าจะเติบโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ค่ะวันนี้หุ้นเด่นก็จะเป็น TOA นะคะแนะนำเก็งกำไรราคาเป้าที่ 14.50 ค่ะแนวรับ 12.80 นะคะแนวรับ 12.80 แนวต้าน 13.80 14.90ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนบล.ดาโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะ ก็1,575ถึง1,595จุดก่อนเข้าวันหยุดตลาดยังรอดูความชัดเจนจากทิศทางนโยบายของการเงินของเฟดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยตามที่เขาส่งสัญญาณมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันถ้าจะปรับมีการคาดการณ์ว่าน่าจะปรับเดือนกันยายนนะคะซึ่งจะมีการประชุมกันแล้วก็นอกจากนั้นแรงซื้อในตลาดกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มด้วยนะคะปัจจัยในประเทศที่ดาวโอมองก็คือครม.นัดพิเศษที่พิจารณาโอนงบปี69ที่เหลือกว่า13,000ล้านเข้างบกลางเพื่อรับมือกับวิกฤตเป็นวิกฤตและภัยพิบัติแล้วก็ชงพรบ.งบปี2570เข้าสภาสัปดาห์หน้าความน่าเชื่อถือประเทศ S&P Global Rating S&P ที่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือมาก็คงอันดับไว้นะคะมีเสถียรภาพก็เป็นข่าวดีนะคะขีดความสามารถการแข่งขันก็ดีขึ้นมา4อันดับจาก30มาเป็น26นะคะความร่วมมือระหว่างประเทศรองนายกอนุทินก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียมุ่งยกระดับความหุ้นเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อจับมือวิกฤตไอ้โลกที่ผันผวนด้วยนะคะธุรกรรมขนาดใหญ่กระดานบิ๊กหลอดวันนี้หุ้นไทยมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด9,287ล้านค่ะที่ราคาเฉลี่ย6บาทต่อหุ้นนะคะฟันโฟลว์ตลาดการเงินค่ะตลาดหุ้นเซ็ต MAI มูลค่าการซื้อขายรวมก็68,106ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ2,019ล้านนะคะตลาดตราสารหนี้มูลค่าการซื้อขายรวม72,621ล้านบาทและนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ4,414ล้านบาทค่าเงินบาทปิดที่32.77สตางค์อ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะโดยตลาดรอดูผลการประชุม BOE ในคืนนี้นะคะส่วนทางด้านปัจจัยต่างประเทศก็เป็นเรื่องของ Bloomberg แล้วก็ BFW ที่รายงานเกี่ยวกับทรัมป์ลงนาม MOU นั่นแหละค่ะเราทราบกันไปแล้วนะคะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปลายเดือนหน้าการแข่งขันนี้ผลักดันให้บูมเบิร์กดอลลาร์สปอตอินเด็กซ์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% จากระดับก่อนการประชุมเฟดในวันพุธนักลงทุนทั่วโลกก็ได้รับแรงจูงใจใหม่ในการโยกย้ายเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ของสหรัฐด้วยนะคะส่วนรองประธานบริษัท Goldman Sachs Groupและอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัสคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดน่าจะเป็นกันยายนปีนี้ล่ะค่ะถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงส่วนดัชนีหุ้นจีนที่สำคัญที่กำลังอยู่ในภาวะเข้าสู่ตลาดหมีสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของประเทศนะคะและผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของบริษัทในกลุ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งก็มีสัดส่วนน้ำหนักมากในดัชนี MSCI China ร่วงลงมากว่า 2.1% ในวันพฤหัสบดีค่ะและช่วงหนึ่งลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมนะคะส่วนบลคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตที่1,570ถึง1,580แนวต้าน1,600ค่ะคาดการณ์ดัชนียังได้ปัจจัยหนุนจากปัจจัยเสี่ยงด้านราคาพลังงานปรับลดลงก็ส่งผลบวกต่อกำลังซื้อประเทศในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็แนะนำทยอยซื้อกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์นะคะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็กลุ่มแบงค์ค่ะกลุ่มแบงค์ BBL กรุงไทยนะคะ KTB แล้วก็ BLA แล้วก็ไทยประกันชีวิตนะคะ TLI อันนี้เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบันยูมีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนกลุ่มที่ได้จากธีมที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ AOT BA Mint ERW BH แล้วก็ตัว BDMS นะคะเป็นกลุ่มเด่นส่วนกลุ่มอุปโภคบริโภคก็จะเป็นCRC, BJC, TACC นะคะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันดิบที่ลดลงก็ SCC กับ TOA นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากบล.คิงฟอร์ดก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับในภาพของการลงทุนเนาะส่วนค่าเงินบาทของบ้านเราวันนี้ค่าเงินบาทเปิดตลาดมาก็แนวโน้มอ่อนนะคะคุณผู้ฟังแนวโน้มอ่อนค่าดอลลาร์สหรัฐแข็งมีมุมมองจาก KTB นะคะที่มองค่าเงินบาทในวันนี้ประเมิน ซึ่งเปิดมาอ่อนค่านี่นะแต่จริงๆถ้าเทียบเมื่อวานที่ปิด32.76วันนี้เปิด32.78ถึงแม้อ่อนก็อ่อนลงเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปคือจะได้แรงหนุนฝั่งแข็งค่าบ้างตามจังหวะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะคะหลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาผสมผสานโดยยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานได้ปรับตัวขึ้นแย่กว่าคาดการดัชนีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตนะคะออกมาของฟิลาเดลเฟียเฟดในเดือนมิถุนายนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ10.3จุดดีกว่าคาดการแต่เงินดอลลาร์ก็ยังได้แรงหนุนจากมุมมองของก่อนหน้านี้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ล่ะค่ะแล้วก็มีภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐที่หนุนการปรับตัวขึ้นโดดเด่นของตลาดหุ้นสหรัฐได้แรงหนุนการแข่งขันขึ้นของเงินดอลลาร์ด้วยนะคะนอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงต่อเนื่องของเงินเยนญี่ปุ่นที่ได้อ่อนค่าทะลุโซน161เยนต่อดอลลาร์จนเกือบถึงระดับ162เยนต่อดอลลาร์นั่นแหละอาจเป็นผลมากจากการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดก่อนที่จะแข่งค่าขึ้นบ้างนะคะแต่ก็แกว่งตัวเหนือโซน161เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับเงินญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นของบ้านเราฝั่งไทย KTB เขามีมุมมองกรอบเงินบาทวันนี้32.65 บาทถึง32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่ะวันนี้เรามีนัดกับอาจารย์ชยงอัชชานนท์ค่ะอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะอาจารย์เราคุยเรื่องดราม่านะคะผ่านมาเป็นสัปดาห์กว่าๆแล้วยังไม่จบเลยอาจารย
5: ์ครับ
4: อาจารย์ได้ยินข่าวเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์กับตชด.ไหมคะที่ห้วยขวางเป็นข่าวดังมากนะคะแต่ว่าในทีนี้เนี่ยในพลังของโซเชียลเนี่ยก็จะไปอยู่ฝั่งของถ้าตามคอมเมนต์นะคะอาจารย์ไปอยู่ฝั่งของผู้ยิงก็คือตชด.นั่นเองนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนคงจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับตชด.รัวยิงทั้งหมด16แม็กเลยนะอาจารย์16เนี่ยยิงหมดแม็กเลยรัวยิงย่านห้วยขวางตรงวินมอเตอร์ไซค์ตรงประชาสงเคราะห์38มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายนะคะในส่วนของความคืบหน้าคดีเนี่ยคือตชด.เนี่ย10ตำรวจเอกนำทัพอายุ33ปีได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะอาจารย
5: ์ครับ
4: ได้รับการประกันตัวไปแล้วส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยมี2คนเป็นวินเป็นผู้ขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นั่นนะคะก็คือบอยกับบอลนี่แหละทีนี้ล่าสุดเนี่ยคือทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยภรรยาเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมที่กมธ.ด้วยนะคะขอความเป็นธรรมแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็โดนคุกคามด้วยนะอาจารย์เพราะว่าในภาพส่วนของโซเชียลหรือว่าคนเข้ามาด่ามารุมเขานี่ก็จะเยอะเหมือนกันเวลาเขาโพสต์อะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่จากภาพคลิปวิดีโอนะคะก็เชื่อว่าหลายคนคงจะได้เห็นถ้าเป็นคลิปแรกเลยก็คือว่าจะเป็นภาพที่มีวินมอเตอร์ไซค์กระโดดถีบก่อนเลยแล้วก็วิ่งลุมกันเข้ามาก่อนที่ตชด.จะตั้งหลักได้แล้วก็ใช้ปืนยิงยิงขณะที่เขาวิ่งหนีก็ยิงนะคะอาจารย์ยิงแล้วก็ลงปุ๊บไปเสียชีวิตคาที่1แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1แล้วก็บาดเจ็บคนที่ยืนอยู่ห่างๆบาดเจ็บ1คนแต่ว่าในฝั่งของคนที่เห็นเหตุการณ์พยานที่อยู่ที่วินก็บอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยถ้าดูคลิปเต็มเนี่ยก็จะบอกว่าตชด.เนี่ยเขาก็มีอาการเมาเล็กน้อยนะคะคือเขามาต่อจาก120ไปมักกะสันเนี่ย80ได้ไหม60ได้ไหมที่อื่นยัง101เลยอะไรอย่างเงี้ยนะวินก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเรียกแท็กซี่สิแต่ก็ไปเรียกทางฝั่งนู้นนะแต่ว่าเหมือนว่าตชด.เขาก็จะบ่นพึมพำไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนบ่นค่ะจนกระทั่งเป็นที่มาของอารมณ์ขึ้นกันทั้งคู่นะคะอาจารย
5: ์ครับ
4: อย่าเปิดก็เปิดมาตชด.บอกอย่าเปิดไหมอย่าเปิดก็เปิดมาก็ท้าทายกันไปจนกระทั่งเป็นที่มาของความสูญเสียในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเสียชีวิตถึง2รายด้วยกันค่ะอาจารย์ในมุมตรงนี้เนี่ยหลายคนคืออย่างที่เราเข้าใจเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจากภาพนี้โดนกระโดดถีบก่อนเนี่ยเราสามารถขึ้นศาลแล้วก็ต่อสู้ว่าเราโดนลุมทำร้ายเราอาจจะได้รับโทษที่เบาลงหรือแม้แต่ว่าถ้าทางวินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเขาท้าทายเราก่อนอ่ะเขายั่วยุเราก่อนอ่ะมันก็เลยต้องเข้าไปถีบอะไรเงี้ยอาจารย์มองคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
5: ครับผมก็ทั้งหลายทั้งปวงนะคุณเตยสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องการกฎหมายมาว่ากันนะครับกฎหมายเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย มันสัมพันธ์กับข้อกฎหมายเรื่องนี้ยังไงนะครับที่ในโซเชียลเขาพูดกันก็คงจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวนะครับจริงๆแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีทั้งป้องกันตัวแล้วก็บันดาลโทสะด้วยนะครับก็ในกรณีป้องกันตัวเนี่ยนะครับหลักกฎหมายก็คือว่าถ้าใครมีความจำเป็นต้องกระทำการอะไรที่เพื่อป้องกันนะครับป้องกันอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพยานอันตรายที่กำลังจะมาถึงตัวแล้วนะครับกระชั้นชิดแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วใกล้แล้วอย่างเนี้ยแล้วได้มีการกระทำอะไรไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวได้นะครับก็ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากแค่คลิปนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้คำพูดที่เขาพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ยินกับเขาด้วยนะ
6: ไม่ได้ยินใช่ยกเว้นว่าพยานที่อยู่ในเหตุการณ
5: ์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ตำรวจเขาจะต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับว่ามันขึ้นอะไรนะครับนี่เกิดเป็นเรื่องของการวิวาท เป็นเรื่องการวิวาทอันนี้จะป้องอ้างเหตุป้องกันไม่ได้นะวิวาทมันก็คือเป็นเรื่องสมัครใจวิวาทกันนะครับเพราะนั้น
6: ไอ้จะอ้างป้องกันไม่ได้ถ้าแบบนี้
5: เปิดมาสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คล้ายๆกับ
6: อย่าเปิดก็เปิดมา
5: ครับมันก็เหมือนการวิวาทอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงเราละไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเรื่องราวมัน
6: ตามกฎหมายนะอาจารย์นะ
5: ต้องว่าไปตามกฎหมายนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์มันมีเพียงแค่ว่าต่อรองราคากันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปกันได้แล้วก็ตามภาพเนาะก็เห็นว่าคนที่เป็นคนยิงเนี่ยเขาก็เริ่มปลีกตัวออกจากตรงนั้นแล้วนะ
6: ใช่เดินห่างออกมาละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะเขาเปิดแต่ว่าเขาออกห่างจากตรงวงนั้นแล้วอ่ะ
5: คลิ
6: ปภาพนะ
5: ใช่แล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตก็ดีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ดีเนี่ยมีลักษณะกรูกันเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะครับมากกว่าหนึ่งคนนะแล้วก็รูปร่างก็ใหญ่ด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะนั้นเนี่ยกูเข้ามาเสร็จปุ๊บจะมีการถีบไปก่อนนะครับ
6: ค่ะ
5: ไอ้ตรง
6: ถีบล้มไปแล้วแล้วก็ซ้ำต
5: ่อ นั่นแหละอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องทำนะครับก็ยิงไปนะครับทีนี้มันมีกฎหมายต่อมาอีกนะครับว่าไอ้การป้องกันเนี่ยไม่ต้องทำพอสมควรกับเหตุนะถ้าเกิดทำเกินกว่าเหตุทำเกินกว่าเหตุก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับ
6: ผิดอยู่ดี
5: ใช่แต่ว่าศาลจะลงโทษยังไงก็ว่ากันนะครับถ้าเกิดเป็นการป้องกันพอสมควรกับเหตุโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับกรณีนี้เนี่ยไม่ถือเป็นความผิดเลยนะคนกระทำเนี่ยคนที่เป็นคนยิงปืนเนี่ยไม่ถือว่ามีความผิดนะครับแต่ถ้าทำเกินกว่าเหตุเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะครับก็จะเกินกว่าเหตุหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าทำไมต้องยิงกันตั้ง10กว่านัดอะไร
6: ยิงหมดเลย16นัด
5: นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคือเวลาตำรวจก็สืบสวนสอบสวนก็จะลงลึกนะว่าคนยิงเนี่ยเป็นมือระดับไหนนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
6: การก็เป็นตำรวจอ่ะเนาะอาจารย์เน
5: า
6: ะ
5: ในการใช้อาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงแล้วถ้ายิงนัดเดียวเนี่ยคนโดนยิงเนี่ยนะครับจะล้มแล้วนะพอล้มแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปยิงซ้ำ
6: ต้องไปซ้ำ
5: ครับยิงแล้วตั้งหลายนัดติดต่อกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ เวลาศาลวินิจฉัยเนี่ยจะดูเป็นตอนๆไปนะครับบางตอนเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องต่อรองราคากันแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูอะไรพวกนี้นะครับ

0: เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่เหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแม้มันจะเกี่ยวพันกันก็ตามแต่ว่ามันขาดตอนไปแล้วจากครั้งแรกนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์เฉพาะไอ้เหตุการณ์ครั้งหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้เนี่ย เคยเกิดเหตุที่ชลบุรีนะครับแถวๆอ่างศิลาอะไรแถวนั้น
1: อ๋อลุงวิศวะลุงวิศวะ
0: ใช่
1: นะดังอ่ะอาจารย
0: ์นะครับก็เนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับศาลก็วิเคราะห์ละเอียดนะครับวิเคราะห์ละเอียดก็คือเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยก็มีการท้าทายกันนะครับมีการใช้คำหยาบคายอะไรกันต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่ยิงผู้ที่เป็นฝ่ายคนยิงเนี่ยก็ขับรถออกมาจากวงละนะครับปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงยังตามมานะครับพอตามมาแล้วก็คนที่กำลังปีกออกมาเนี่ยนะครับไปเห็นรถกู้ภัยจอดอยู่นะครับก็เลยแวะเข้าไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือก็อย่างเงี้ยจะเห็นว่าไอ้ขั้นตอนแรกกับไอ้งานกระบวนการแรกกับกระบวนการสองมันขาดตอนแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องกันด้วยแล้วเพราะว่าเขาไปหาไปขอความช่วยเหลือแล้วนะครับ
1: ใช่ถ้าเขาไปหาความช่วยเหลือแสดงว่าเขาอยากแยกแล้ว
0: นะครับปรากฏว่าฝ่ายหลังนี่ยังตามมานะครับพอตามมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดมาลุมมาตุ้มอะไรกันต่างๆแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยฝ่ายที่ยิงปืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าในรถมีทั้งเด็กมีทั้งภรรยามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อยู่ในพลอยู่ในภาวะอย่างนั้นน่ะนะครับมันก็ต้องป้องกันตัวนะครับก็ศาลต้นศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าป้องกันไม่เป็นการป้องกันเพราะว่ามีเจตนาวิวาทกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ไอที่ทะเลาะ กันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วพอขึ้นศาลฎีกาศาลฎีกาวิเคราะห์ละเอียดนะครับว่าเนี่ยไอ้ขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่2มันขาดกันละขั้นตอนที่2เนี่ยเค้าแวะเข้าไปหาหน่วยไอ้รถกู้ภัยแล้วเค้าจะจบเรื่องแล้วพวกนี้ยังตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันทีนี้ศาลก็จะวิเคราะห์ต่อไปว่าเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องเอาปืนเอายิงแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุนะครับเกินกว่าเหตุเพราะว่าฝ่ายนึงเนี่ยเขามีแต่มือไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ก็จริงแต่ว่าคนที่เข้ามาละลานเนี่ยคนเดียวนะครับแล้วก็ไปยิงเขาอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าพฤติการอย่างเงี้ยเกินกว่าเหตุนะครับศาลก็บอกว่ายังมีความผิดอยู่แต่ก็ลงโทษสถานเบาแล้วก็รอลงอาญาอะไรต่างๆก็ว่าไปก็ถ้านำเหตุการณ์นู้นที่ศาลเคยตัดสินเอาไว้แล้วมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันพอสมควรนะเพราะว่ามีเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์ที่สองโยงกันมานะครับแล้วก็ไอ้ฝ่ายที่เสียชีวิตเนี่ยมือเปล่าก็นะครับแต่ไปโดดถีบเขาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้ว
1: ที่ว่าประชาชนเขาแบบว่าชาวเน็ตเขาแบบว่าเม้นไปทางนั้นก็เพราะว่าจากภาพคลิปแรกนั่นแหละอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: พอโดนถีบไปแบบแรงแล้วคนถีบก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มารุมกันอีกนั่นแหละมันก็เลยเป็นภาพ
0: แล้วกูกันเข้ามาลองนึกดูว่าถ้าเกิดเราเป็นตชด.เนี่ยมันพยันตรายมันใกล้จะถึงแล้วนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไอ้กรูเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคนละตุกคนละตาบแล้วเกิดมีมีดมีอะไรต่างๆออกมาอีกเนี่ยนะครับ
1: ทั้งวินอ่ะเราก็ใจเราคงคิดว่ามาทั้งวินหรือเปล่าวะ
0: เขาเองก็อาจจะเสียชีวิตได้นะเพราะว่าเหตุสภาพเหตุการณ์อย่างนั้นกลางคืนด้วยแม้ว่าจะอยู่ในย่านชุมชนก็ตามนะครับแต่ว่าพอลงมือยิงปืนแล้วทำไมถึงต้องยิงมากขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนว่ากันไปครับ
1: อาจารย์สมมุติว่าที่เขาอ้างว่าตชด.เมาอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อคดีด้วยป่ะหรือว่ามีปัญหาทางจิตต้องทานยาทางจิตอะไรอย่างนี้ด้วยนะที่มันมีข่าวมาอาจารย
0: ์ก็ต้องว่ากันนะครับถ้าเมาเนี่ยนะครับครองสติไม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าครองสติได้อยู่เนี่ยนะครับก็จะไปบอกว่าเขาเมาแล้วก็คือเมาแล้วทำไมเมาแล้วปัญหาคือว่าเขาเป็นคนก่อเรื่องหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่า
1: จุดเริ่มต้นสารตั้งต้น
0: ใช่นะครับเขาเป็นคนก่อเรื่องหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องแล้วเขามีสติอยู่นะครับลักษณะท่าทางก็ดูแล้วมีสตินะครับเพราะว่าเขาก็ปลีกตัวออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนมีสติอยู่มันจะกินเหล้าจะเมาหรือจะอะไรนะมันไม่ใช่เป็นคนก่อเรื่องคือถ้าเป็นคนเมานะครับเมาจนกระทั่งครองสติไม่ได้แล้วเป็นฝ่ายก่อเรื่องไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องเอามาพิจารณากันแต่อันนี้ดูแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกินเหล้าหรือไม่กินไม่รู้นะครับแต่ว่าแม้จะกินเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอยู่ในสภาพมึนเมาถึงขนาดที่จะไปหาเรื่องเขานะครับครองสติ

0: ในภาษากฎหมายเรียกว่าครองสติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับทีนี้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะปรากฏข้อที่จริงชัดอย่างนี้ก็ตามนะครับตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาไว้ก่อนนะตั้งข้อหาว่ากรณีนี้ก็คือพยายามไม่ใช่พยายามฆ่าคนตายนะครับแล้วก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ไปเรื่องพ.ร.บ.อาวุธปืนนู่นนี่นั่นแล้วก็มาหลายข้อหาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นป้องกันไม่ป้องกันเนี่ยอยู่ที่การสอบสวนถ้าสอบสวนถึงขั้นที่แน่ชัดแน่ใจจริงๆว่าเป็นการป้องกันมันก็เป็นความผิดตำรวจก็มีสิทธิ์สั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการวิพิจารณาอีกรอบนึงถ้าพนักงานอัยการพิจารณาและเห็นชอบด้วยก็จะสั่งไม่ฟ้องเพราะถือว่าการป้องกันนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุมเครืออยู่ไม่แน่ใจเนี่ยพนักงานอัยการหรือตำรวจก็อาจจะสั่งฟ้องแล้วพนักงานอัยการฟ้องไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปสู้กันในศาลครับผม
1: ค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างให้เราได้เห็นคดีดังนะคะในโลกออนไลน์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค์คะ
0: ครับไม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ชัยยงค์อัชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนค่ะล่าสุดนี้ SCB Wealth นะคะเขาผสานพลัง SCB AMBlackRock ค่ะพันธมิตรผู้จัดการกองทุนระดับโลกเขาเปิดตัวกองทุนที่มีชื่อว่า SCB GoFix A IPO วันที่16ถึง22มิถุนายนนี้นะคะลูกตราสารหนี้โลกทางเลือกพอร์ตลงทุนยุคดอกเบี้ยผันผวนกองทุน SCB GoFixเนี่ยความเสี่ยง4นะคะเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบเชิงรุกโดยใช้วิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคเป็นแกนหลักในการกำหนดทิศทางการลงทุนตอบรับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมเสนอขายครั้งแรก IPO พร้อมสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายค่ะมินคุณสอนชัยสุนิตานะคะ CFA Deputy Head of High Net Worthand Offshore Banking ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะในสภาวะที่ตลาดการเงินผันผวนความไม่แน่นอนในหลายมิตินะคะท่านก็บอกว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงการรักษาเงินลงทุนนะแต่ว่าก็มองหาทางเลือกการลงทุนที่คล่องตัวในการบริหารพอร์ตควบคู่ไปด้วยค่ะ SCB Wealth ก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการคัดเลือกโอกาสการลงทุนที่สอดรับกับบริบทตลาดที่เปลี่ยนแปลงโดยนำข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้ามาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCB AM นะคะซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทยและพันธมิตรระดับโลกอย่าง BlackRock ค่ะเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการลงทุนแต่ละช่วงเวลานำเสนอกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ Global Opportunity หรือว่า SCB GoFixเอนะคะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่สามารถปรับโครงสร้างพอร์ตได้ตามสภาวะตลาดแล้วก็ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการจัดพอร์ตการลงทุนในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งกองทุน SCB GoFix A เสนอขายครั้งแรก16ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะระดับความเสี่ยง4เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำขึ้นไปด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทนะคะโดยเสนอขายผ่านทางไทยพาณิชย์ InnovateX และบลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะและพร้อมสิทธิพิเศษยกเว้นค่าเนียมการขายถึง31กรกฎาคม2569เท่านั้นจุดเด่นของกองทุนคือการบริหารเชิงรุกนะคะโดย BlackRock เป็นผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการลงทุนตราสารหนี้ในหลากหลายภูมิภาคกองทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกยังทั้งตราสารหนี้ภาครัฐเอกชนและสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะมีความยืดหยุ่นในการใช้เครื่องมือการลงทุนต่างๆปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะนายณรงค์ศักดิ์ปลอดมีชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนไทยพาณิชย์จำกัดหรือว่า SCB AM กล่าวถึงกองทุน SCB GoFix นะคะ SCB GoFix A ก็คืออีกหนึ่งในผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่าง SCB AM BlackRock และSCB Wealth ค่ะที่ประสานความเข้าใจนักลงทุนไทยเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกนะคะเพื่อสร้างกองทุนตราสารหนี้ยุคใหม่ที่รับมือทุกสภาวะตลาดโดยกองทุนนี้จะตั้งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนมีจุดเด่นด้านการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่นผ่านการคัดเลือกกองทุนรวมต่างประเทศครอบคลุมตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลกพร้อมความสามารถในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างคล่องตัวตามภาวะตลาดและมุมมองของการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงนะคะด้านกลยุทธ์บริหารเชิงรุกกองทุนมุ่งใช้เครื่องมือที่มีสภาพคล่องสูงควบคู่กับการใช้ฟิวเจอร์ช่วยบริหารดูเรชั่นของพอร์ตให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อรองรับทุกวัฏจักรดอกเบี้ยอย่างทันท่วงทีอีกทั้งค่ะยังให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายกลุ่มทั่วโลกลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวโดยจะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงระดับ investment grade และมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากดอกเบี้ยและโอกาสสร้างผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย์ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อลดความผันผวนและรักษาเสถียรภาพของพอร์ตในระยะยาวพอร์ตการลงทุนจะบริหารโดยแบ็คล็อกผู้นำการลงทุนระดับโลกภายใต้สัญญาแต่งตั้งมอบหมายด้านการจัดการลงทุน SCBAM มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือกับแบ็คล็อกนะคะพันธมิตรระดับโลกที่มาเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติค่ะในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการขัดดุลการคลังของประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งทำให้การลงทุนในตราสารหนี้จำเป็นต้องอาศัยการบริหารเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับอายุเฉลี่ยตราสารให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของวัฏจักรดอกเบี้ยการคัดเลือกตราสารจากหลากหลายภาคส่วนและภูมิภาครวมทั้งการคัดเลือกคุณภาพตราสารมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงหรือความเคลื่อนไหวในกรอบผันผวนจัดทำโดย SCB CIO ค่ะณวันที่11มิถุนายน69ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลาผู้ใช้ข้อมูลควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนคำเตือนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.ไทยพาณิชย์กำหนดกองทุนรวมนี้บริหารจัดการกองทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัทแบ็คล็อกสิงคโปร์จำกัดค่ะภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายด้านการจัดการกองทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงเราถึงควรคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้นะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ SCB Call Center 027777777ค่ะ027777777นะคะ0277ตัวนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์มงคลนะคะในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาพูดถึงในวันศุกร์นี้ก็คือเรื่องของกำลังซื้อที่หายไปนะคะกำลังซื้อที่หายไปเดี๋ยวมาไล่ดูในภาพของเศรษฐกิจตรงนี้สำเพ็งก็เงียบเหงาเหลือเกินช่วงนี้ตลาดที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยเงียบเหงากันไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพไทยผสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียสิบนาฬิกา42นาทีต้อนรับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเตยผู้ฟังรายการนะครับ
2: ค่ะ
5: สัปดาห์นี้ผมก็จะมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงรายได้หดลดค่าใช้จ่ายพึ่งเงินช่วยเหลือแล้วก็หนี้ยังสูงของกลุ่มคนรายได้เปราะบางซึ่งมีผลทำให้คนชั้นที่เรียกว่ากลุ่มรายได้น้อยนะซึ่งต่ำกว่า15,000ต่อเดือนเนี่ยนะครับกับคนรายได้ปานกลางก็คือต่ำกว่า50,000บาทเนี่ยอำนาจซื้อที่หดหายไปหมดแต่วันนี้ก็มีข่าวที่ลงในโซเชียลเป็นไวรัลเนี่ยก็คือว่าตลาดประตูน้ำสำเพ็งเนี่ยมันล้างก็เห็นได้ชัดว่าคำว่าสำเพ็งเงียบเหงาเนี่ยหมายถึงการค้ามันหายไปวันนี้ก็เลยต้องมาปูฉาวิจารณาเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เกิดมาจากเรื่องของอำนาจซื้อที่หดหายเท่านั้นนะครับแต่จริงมันสะท้อนถึงปรากฏการณ์อะไรที่วันนี้ต้องมาบอกเล่า90ให้ฟังว่าการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีของดิจิตอลเนี่ยแล้วก็การบุกรุกการค้าหรือการลงทุนของทุนต่างชาตินั้นเนี่ยมีผลต่อประเทศไทยมากโดยเฉพาะค้าปลีกซึ่งเป็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีคนถามผมว่าการที่รัฐบาลกระตุ้นนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีผลทำให้เรียกว่าการค้าที่คึกคักจะกลับมาใหม่ได้หรือไม่ผมเรียนว่าโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลหลายๆประการเพราะว่าการซื้อการขายที่แบบดั้งเดิมซึ่งอยู่ในพื้นดินนะฮะซึ่งอยู่ในร้านค้าย่อยๆหรือตลาดปัจจุบันเข้าไปสู่ในอากาศอยู่ในมือถือหมดแล้วครับตัวเลขก็เห็นชัดเลยว่าสัดส่วนยอดขายของออนไลน์เนี่ยผมเคยมาคุยในรายการนี้แหละหลายครั้งแล้วก็ปีก่อนๆ ก็เห็นชัดว่ายอดขายร้านแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าที่เปิดร้านแล้วก็ขายของในย่านตลาดหรือย่านที่เราไปซื้อหาแล้วก็เอามาขายต่อหรือผู้บริโภคต้องการสินค้าราคาถูกเนี่ยมันภาพชัดเจนว่าม ันถูกกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็มัน ที่เรียกว่ามันไปถึงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวเอาตัวเลขก่อนคร่าวๆนะครับซึ่งมีการสำรวจของธนาคารหลายๆธนาคารสำรวจมาว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมากครับเพราะว่าศูนย์วิจัยชั้นนำสัดส่วนโครงสร้างการซื้อการขายช่วงปีก่อนโควิดนะ2019แล้วก็สัดส่วนของปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2523จนถึงปัจจุบันเนี่ยเดิมยอดขาย100บาทเนี่ยนะขายแล้วการค้าดั้งเดิมก่อนโควิดเนี่ย94บาทนะแล้วก็เป็นการค้าขายแบบออนไลน์ซึ่งเราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ย6ประมาณ 6% นั่นเองหรือ6บาทจาก101เมื่อก่อนขายออนไลน์เนี่ย6บาทพอมาเกาะหลังโควิดไปก็โตขึ้น4เท่าตัวนะฮะประมาณ 24% คุณเตยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก 2-3 ปีมาโตขึ้น5เท่าจากเดิมที่เป็นอยู่ก็คือประมาณ 30-32% เลยทีเดียวตัวเลขนี้มันเห็นชัดว่าร้านค้าดั้งเดิมเนี่ยมันไปอยู่ที่ออนไลน์เกือบหมดแล้วเพราะนั้นกระดูกสันหลังของการค้าปลีกของเราเนี่ยมันไปทะลุในมือถือในอากาศมากกว่ามูลค่า 1.2 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวคุณเต๋อเพราะนั้นแล้วยิ่งดูอัตราการเติบโตที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เห็นชัดว่าการเติบโตแบบเฉลี่ยสะสมในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำไมคนถึงไม่ไปเดินประตูน้ำหรือสำเพ็งก็เพราะว่าช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตถึงร้อยละ15โดยถัวเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นไม่เกินแล้วก็ถ้าย้อนหลังไป5ปี5ปีที่ผ่านมาก็โตประมาณ 4-5 เท่าตัวเลยทีเดียวคุณเตยหน้าร้านเติบโตดั้งเดิมเนี่ยมันชะลอตัวเติบโตแบบจำกัดแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยก็โตช้าโตไม่ทั่วถึงด้วยก็เห็นชัดว่าอัตราการเติบโตนั้นอยู่ในบางระดับต่ำแล้วคนยิ่งลดค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคถึง 10% เนี่ยมันก็ชี้ชัดว่าการค้าการขายแล้วประกอบกับปัจจัยในบางย่านเนี่ยต้องมีรถอะไรนะไฟฟ้าอย่างเช่นลาดพร้าวสมัยก่อนเนี่ยคนจะเห็นคึกคักในย่านตึกแถวที่เป็นการค้าดั้งเดิมเพราะว่าคนพึ่งพารถเมย์นะแล้วก็เดินเท้าจากคนที่ออกไปจากปากซอยเดี๋ยวนี้คนก็ขึ้นไปที่สูงก็คือไป
1: ห้างสินค้าเครื่องไฟฟ้าก็เชื่อมไปเลย
5: แล้วก็พอลงมาก็รีบเข้าบ้านเลยนะครับเพราะนั้นตึกแถวต่างๆเนี่ยถ้าไปดูย่านโดยเฉพาะร้านลาดพร้าวเนี่ยผมเพิ่งผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วปิดเซ็งปิดขายปิดให้เช่าเกือบหมด
1: เซ็งเยอะนะอาจารย์เต้ยเคยเห็นแถวเดอะมอลล์บางกะปิแถวตรงนั้นน่ะลำสาลีโอ้โหเต็มเลยอาจารย์เซ็ง
5: ใช่บางห้างสินค้าใหญ่ๆซึ่งเคยเป็นหลักแล้วก็ตึกค้าก็ปิดซ่อมแซมเขียนว่าปรับปรุงแต่ผมคิดว่าการค้าที่นั่นอยู่ยากแล้วนะครับเพราะนั้นเห็นชัดว่ามิติที่หนึ่งว่าจากการเดินทางไปซื้อไปขายเนี่ยไปสู่การที่เรียกว่ามันมือถือแล้วก็มันอากาศแต่ที่สำคัญก็คือมันมีแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างทันสมัยมาจากต่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าวิดีโอหรือเขาเรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์ซขึ้นมามันมีบันเทิงเข้ามาด้วยแล้วก็มันมีสตรีมไลน์นะเหมือนคุณเตยที่ทำรายการนี้แหละคุณเตยก็ยังมีสตรีมไลน์ไม่ใช่ฟังแต่วิทยุอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดแต่เดิมต้องนั่งรถตู้รถทัวร์มาขนสินค้าที่สำเพ็งตั้งแต่ดีสามนะฮะเพื่อจะได้ราคาขายส่งหลายปีมานี้ไอ้แพลตฟอร์มที่เรียกว่าที่เอ่ยชื่อก็ได้คือ TikTok เนี่ยเติบโตอย่างที่เรียกว่ามโหฬารเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเดินหาของเป็นการนั่งสตรีมไลน์แล้วความบันเทิงอันนี้ชัดเจนเลย ปกติส่วนแบ่งการตลาดของออนไลน์เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงประมาณ 30-32% เนี่ยไล่บี้มาติดเลยแล้วก็แพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยมีส่วนแบ่งถึงประมาณ1ใน3เลยทีเดียวนะก็เห็นชัดว่ากลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยอย่างเช่นกลุ่ม Z เนี่ยมีสัดส่วนการช้อปปิ้งการซื้อเนี่ยถึง 62% ของตลาดรวมเลยทีเดียวมิติที่2เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราสั่งซื้อจากอากาศสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มเหล่านี้คนที่มีเขาเรียกข้อมูลที่เราเรียกว่าเปรียบเทียบราคาเพราะมันสามารถเปรียบเทียบราคาได้ทันทีถูกไหมสมัยคุณเตยเวลาไปซื้อของที่ไหนก็อาศัยบริการกับความสัมพันธ์ก็ไปร้านไหนก็ร้านนั้น
1: ใช่
5: นะแต่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วทุกคนสามารถเข้าไปที่เรียกว่า market place ก็คือสถานที่เป็นตลาดแล้วทุกคนโชว์ราคานะโชว์ข้อมูลรายละเอียดที่พึงให้คนตัดสินใจได้เนี่ยเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นระบบที่เรียกว่า e-market place เนี่ยเมืองไทยเราคุณเตยก็คงรู้ว่ามีคนลงทะเบียนขายของเนี่ย e-commerce อย่างเงี้ยถึงพ่อค้าแม่ขายถึง3ล้านรายพอๆกับ SME ที่จดทะเบียนในสสว.เลยทีเดียว นะแล้วก็ดูสินค้าที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ในมือถือเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ถึง300ล้านชิ้นเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศหรือข้ามพรมแดนมาเพราะนั้นพฤติกรรมที่คนไทยตัดสินใจซื้อแล้วสามารถรอ3วัน5วันส่งมาถึงบ้านโดยไม่ต้องเดินทางวันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าการเดินทางนั้นมีต้นทุนที่แพงขึ้นเหมารถหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอะไรต่างๆก็แพงขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าที่ผ่านออนไลน์โดยไม่ผ่านทางยี่ปั๊วกับสาปั๊วเนี่ยที่สำเพ็งกับประตูน้ำสะดวกและประหยัดและที่สำคัญเปรียบเทียบราคาได้อย่างเห็นชัดแล้วก็ข้อมูลของแต่ละร้านที่เปิดในแพลตฟอร์มอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันมีคนคอมเมนต์แล้วก็ให้เรตติ้งความน่าเชื่อถือก็พอมีทำให้คนตัดสินใจได้เลยทีเดียว
1: ค่ะ
5: แต่ที่สำคัญอันหนึ่งไงคุณเตยคือวันนี้เราก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดหมดแล้ว
1: อ
5: ันนี้คุณเตยก็ไปเห็นว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาไม่รับเงินสดแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะเขาเขียนไว้เลยไม่รับเงินสด
5: แ
1: ต่เราก็ต้องมีพกนิดนิดหน่อยหน่อยนะ
5: ครับต้องพกนิดเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องพกเงินเยอะมากเลยนะติดในกระเป๋าเพราะว่าถ้าไม่พกเนี่ยจะรู้สึกไม่มั่นใจถูกไหมครับเพราะเวลาเราใช้จ่ายเงินจำนวนมากถ้าไม่มีเงินเนี่ยเดือดร้อนนะ ATM ก็หาลำบากสมัยก่อนนะครับวันนี้มันสะดวกหมดเลยนะก็พกเงินก็ไม่จำเป็นต้องมีมากมีแต่เศษเงินทอนหรือเศษเงินเหรียญพันสองพันก็พอเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นสังคมไร้เงินสดได้ฝังลึกแล้วก็ค่าโอนนี่ฟรีนะคือฟรีก็หมายว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยติดในอันดับ3ของโลกและอันดับ1ของเอเชียนะครับคุณเตยฟังแล้วน่ากลัวมากก็คือการใช้ QR code หรือพร้อมเพย์เนี่ยชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยเมืองไทยสูงสุดถึง71%ของการทำธุรกรรมทั้งหมดในปัจจุบันแล้วคนไทย6.71%นะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ด้วยแล้วที่สำคัญเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ครั้งคุณเตยเพราะสะดวกในการกดผ่านวอลเล็ตบริการที่สำคัญคือสามารถผ่อนจ่ายคือซื้อก่อนจ่ายทีหลังได้เพราะการซื้อขายในออนไลน์เนี่ยสะดวกมากกว่าที่จะพกเงินสดได้แล้วที่สำคัญสามารถจ่ายเป็นเศษสตังค์ได้เลยถูกไหมเดินเพราะว่าเราเหมือนที่เราไปเติมน้ำมันเนี่ยค่าน้ำมันก็คิดเราลิตรละเป็นเศษสตังค์ได้เราก็จ่าย
1: สตังค์แล้วก็จ่ายเป็นเศษสตังค์ได
5: ้แต่ว่าถ้าเป็นจ่ายเงินสดเนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะมีหน่วยเป็นบาทนะหรือหน่วยเป็น5บาทหรือ10บาทถูกไหมเพราะการตั้งราคาเนี่ยก็เลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็เพราะนั้นสรุปโดยโครงสร้าง การขายมันออนไลน์เนี่ยนับวันก็จะเติบโตมากขึ้นและก็เป็นกระดูกสันหลังของการค้าปลีกเลยทีเดียวแล้วก็ตัดคนกลางทิ้งและที่สำคัญมันทะลุไปข้ามพรมแดนได้ด้วยการทำเลค้าขายจึงย้ายจากพื้นดินไปสู่อากาศแล้วครับวันยุคนี้คนไทยก็เสพเรื่องความสะดวกแล้วยิ่งมีราคาเปรียบเทียบด้วยมีความบันเทิงขนาดซื้อด้วยเนี่ยก็ความสัมพันธ์ของสำเพ็งกับประตูน้ำจึงไม่สามารถทำหน้าที่แค่ล็อกขายของได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยความเป็นไปได้น้อยมากเลยที่จะหวนกลับมาแต่ก็มีหลายประเทศนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ในทำเลพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยกลับมาได้นะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่ามันกลับมาได้อย่างไร
1: ได้ค่ะ
5: แต่ว่าจุดสำคัญอันที่เราจะทำอย่างไรเนี่ยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่ว่าจุดสำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทำให้รอดตายนะก็เราก็ควรจะต้องรีบเอาให้อยู่รอดแล้วก็แก้ปัญหาสภาพคล่องทั่วหน้าก่อนลดสต็อกเป็นกระแสเงินสดให้หมดมีการเมื่อไหร่ที่คนไม่เดินผ่านหน้าร้านเราก็ต้องยกร้านค้าเราขึ้นแพลตฟอร์มของต่างๆของ TikTok หรือรวมจนถึงการทำสตรีมไลน์หรือการแสดงต่างๆแล้วก็จุดเด่นเราก็ต้องลดราคาลงมาความรวดเร็วการหมุนเวียนสินค้าจึงเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณเตยครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้นะคะในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์มงคลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
7: สถานีข่าวคุณภาพ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
14: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
9: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราว นางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BGNจะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์นะครับวันนี้19มิถุนายน2569ประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดกลับมาพบกับทุกท่าน FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมครับวันนี้อย่างที่เคยรับปากท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องเชิญครูนานามาร่วมรายการกับเราบ่อยๆอาจจะบ่อยถึงขั้นทุกวันศุกร์เพราะว่าการพยากรณ์นะการหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากโหราศาสตร์ไทยนอกเหนือจากโหราศาสตร์จีนนอกเหนือจากฮวงจุ้ยยังมีศาสตร์อื่นที่น่าสนใจวันนี้เราจะกลับมาคุยกับครูนานาอีกรอบนึงสวัสดีครับครูนานา
6: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์แหมขอบพระคุณมากมาร่วมรายการต้องขออนุญาตกันเวลาวันศุกร์ไว้เลยเพราะอะไรนะครับท่านผู้ฟังครูนานาคิวเริ่มเยอะปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันคือเขาเรียกว่าทำเสียงบำบัดหรือ sound healing
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะซึ่งทำเป็นกรุ๊ปทำเป็น personal ส่วนตัวแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรมี club house มีอะไรอะกลุ่มที่เข้าไปออกกำลังกายใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
5: เล่นโยคะเสร็จก็มาซาวฮีลิ่งซาวฮีลิ่งเสร็จก็มาเปิดไพ่ตรวจดวงชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชะตาโลกเป็นยังไงเราพักไว้ก่อนเรามาดูชะตาตัวเราเองก่อนดีไหมดีไหมฮะน้องนานา
6: ดีค่ะ
5: วันนี้อยากให้ขยายความต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกนะคุณนานาดึงไมค์มานิดนึงนะ
6: ค่ะ
5: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชยุทธติดภารกิจที่สุโขทัย นะขออภัยฮะกำแพงเพชรยาวเลยแล้วก็ติดภารกิจที่สุพรรณบุรีวันนี้ก็ต้องมาคุยกันให้ชัดเจนท่านผู้ฟังครับคำว่า sound therapy นะวันนี้กำลังเป็นกระแสนิยมแต่หลายคนกำลังเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ครูนานาเนี่ยศึกษาจนแตกฉานแล้ววันนี้ขอให้ขยายความสักพักหนึ่งและหลังจากเราขยายความเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดสายคุยกับแฟนรายการทั้งเรื่องของ sound therapy แล้วก็เรื่องของการใช้ไพ่ด้วย
6: ค่ะ
5: อธิบายยังไงดีหลักการของ sound healing หรือ sound therapy นี่มันคืออะไรครูนานา
6: น่าจะแบบขอเริ่มจากกลไกของเสียงก่อนนะคะเพราะว่าซาวด์ก็คือเสียงเนาะแล้วเราใช้คลื่นเสียงหรือว่าเสียงเพื่อบำบัดเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงคืออะไรนะคะเสียงในแง่ของฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วคือเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะพอวัตถุสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาซึ่งคลื่นเนี้ยเรียกว่าเป็นประเภทนึงเป็นคลื่นกลนะคะในทางฟิสิกส์จะต้องผ่านตัวกลางนะคะถ้าเกิดว่าสูญญากาศอย่างเงี้ยไม่มีอากาศก็จะไม่ได้ยินเสียงจะเสียงจะไม่สามารถเดินผ่านได้
5: ต้องผ่านอากาศไป
6: ใช่
5: ถ้าเป็นสูญญากาศเสียงไปไม่ได้
6: ใช่ค่ะแต่ว่าเสียงเนี่ยยังสามารถเดินทางผ่านของแข็งของเหลวได้อีกด้วยนะคะซึ่งร่างกายเราอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเสียงสามารถเดินทางผ่านได้คลื่นสามารถเดินทางผ่านได้
5: เพราะร่างกายเราเป็นมวล
6: เป็นมวลใช่มีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็น้ำนะคะทีนี้ซาวด์เทอราปีเนี่ยเราก็จะใช้คลื่นเสียงในระดับที่เหมาะสมนะคะให้เราเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายเมื่อถ้าอธิบายว่าเอ้ยเราได้ยินเสียงนะคะเสียงเนี่ยพอได้ยินผ่านแก้วหูปุ๊บสมองเนี่ยจะเริ่ม process แล้วก็แปลผลออกมาทีนี้ก็จะส่งคลื่นไฟฟ้าไปทั่วตัวก็จะร่างกายก็จะรับรู้เสียงได้ผ่านหูด้วย
5: ว่าโทนมันเป็นยังไง
6: ใช่ว่ามัน
5: เสียงมันเป็นยังไงมันให้ความรู้สึกยังไง
6: ใช่ค่ะ
5: เราเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์มาเจอเสียงยายเจ้คนนั้นอีกแล้วโอ้มันปี๊ดจริงๆอันนี้เนี่ยเสียงมีปัญหาละ
6: ใช่
5: บางคนไม่ใช่แค่เสียงมีปัญหาหน้าตามีปัญหาอีกนั่นก็ไปกันใหญ่ แต่ว่านี่ลึกลงไปรายละเอียดศาสตร์ที่เกี่ยวกับเสียงเนี่ย น
6: ะ
5: แสดงว่าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงเสียงจะเดินผ่านไปนะเฉพาะที่มันเป็นวัตถุมีมวลแล้วก็ต้องมีบรรยากาศนะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ผ่านได้ทั้งวัตถุของแข็งแล้วก็ของเหลวทีนี
6: ้
5: เสียงเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงที่เราถึงจะเอาเสียงมาบำบัดแล้วบำบัดยังไงด้วยเอาเชิญครูนานา
6: ในส่วนของการทำคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าขันทิเบตนะคะตัวขันทิเบตเนี่ยก็จะ
5: เดี๋ยวมาจากทิเบตจริงๆหรือทำอยู่แถวๆบ้านหม้อเนี่ย
6: มาจากทิเบตจริงๆค่ะ
5: จ
6: ะต้อง
5: เอาเชิญ
6: ตีขึ้นด้วยมือนะคะขันที่ใช้ก็เขาก็จะมีวิธีกรรมวิธีการทำแบบพิเศษก็คือตีขึ้นด้วยมือแล้วก็ผสมโลหะอย่างน้อยแบบ7ชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเป็นแต่ละใบก็แล้วแต่บางคนอาจจะซื้อ7ใบบางคนอาจจะซื้อใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มี
5: น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ดีมากนะส่งขันขายต่างประเทศเนี่ยนะน่าต่อเชิญ
6: ค่ะทีนี้ขึ้นเสียงมันแบบทำงานยังไงกับร่างกายของเราก็ต้องบอกว่าเราสามารถรับรู้เสียงได้ทั้งผ่านการได้ยินคือผ่านอวัยวะพิเศษก็คือหูนะคะกับจริงๆแล้วเซลล์ประสาทมีอยู่ทั่วร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถรับคลื่นได้ผ่านผิวหนังของเราทั้งตัวเลยนะคะทีนี้พอเสียงคลื่นเสียงในระดับที่เหมาะสมที่ใช้การในการบำบัดเนี่ยเข้าไปทำงานกับระบบประสาทส่วนกลางภายในเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นตัวระบบเขาเรียกว่าพาราซิมพาเทติกของร่างกายซึ่งเป็นสวิชของโหมดที่จะบอกว่า
5: ความรู้สึก
6: ใช่เป็นสวิชของโหมดในแง่ของที่ว่าทำให้ร่างกายผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าลงเปิดระบบย่อยอาหารและฟื้นฟูตัวเอง
5: ซิมพาเทติกก็เหมือนจะคำว่าซิมพาตี้นะฮะก
6: ็
5: คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกข้างใน
6: มันยังไม่ใช่เรื่องของอารมณ์อย่างเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องของทำให้ระบบประสาทภายในผ่อนคลายค่ะทำให้ร่างกายผ่อนคลาย
5: นี่ก็เป็นเหตุที่คนที่มีดนตรีในหัวใจเนี่ยเขามักจะอายุยืนนะ
6: ค่ะ
5: มักจะทานอาหารอร่อยนะอันนี้ผมพูดแต่ดนตรีมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะไกลเกินกว่าคำว่าเสียงบำบัดเพราะเมโลดี้ดนตรี เป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์มาทีนี้พอมันไปกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
6: ร่างกายก็จะหัวใจก็จะเต้นช้าลงกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวนะคะแล้วก็เหมือนเปิดโหมดให้เราเนี่ยได้เยียวยาตัวเองร่างกายก็จะเยียวยาตัวเองในโหมดนี้ค่ะซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับอีโหมดหนึ่งเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโหมด fight or flight เหมือนหนีเอาตัวรอดอันนั้นคืออีกโหมดหนึ่งคือตรงกันข้ามกันใช่
5: เหมือนเวลาเราอยู่ในตึกแล้วมันมีเสียงอะลามตี๊ดตี๊ดขึ้นมาแผ่นดินไหวนี่เรา alert แล้ว
6: ใช่
5: แสดงว่าเสียงที่มาจากขันธ์ที่เบสนี่มันต้องฟังนุ่มทุ้มอ่อนโยนมากนะคุณนา
6: ใช่ค่ะถ้าทำในระดับที่
5: ผมยังไม่เคยไปลองท่านผู้ฟังแล้วยังไงครับ
6: ก็พอเราแบบเหมือนใช้คลื่นเสียงเพื่อเปิดโหมดนี้ขึ้นมาค่
5: ะ
6: ถ้าอธิบายในอีกแง่มุมหนึ่งในแง่ของ brain wave หรือว่าคลื่นสมองที่ทุกวันนี้สามารถวัดได้นะคะก็มันจะเข้าไปช่วยให้คลื่นความถี่ในสมองของเราอะค่ะห่างขึ้นหรือว่าถี่น้อยลงเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้หรือว่าเราทำงานในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค
6: ลื่นระดับคลื่นสมองของเราอ่ะจะอยู่ในระดับเบต้าหรือว่ามันจะถี่มากแล้วไม่ใช่โหมดของการนอนแต่ตัวคลื่นเสียงบำบัดอะค่ะพอเข้าไปทำงานกับสมองกับร่างกายแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆปรับให้คลื่นอะห่างขึ้นเข้าไปอยู่ในโหมดของระดับทีต้าหรือเดลต้า
5: ซึ่งทำให้เราผ่อนคลาย
6: ซึ่งทำให้เราผ่อนคลายอยู่ในสมาธิหรือหลับ
5: ครับ
6: ใช่ค่ะ
5: ที่ทำให้นึกถึงเสียงสวดมนต์นะเวลาเราสวดมนต
6: ์
5: อ๋อใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
5: เราฟังเสียงสวดมนต์ยิ่งเป็นภาษาที่เป็นพระอินเดียสวดใจช้าๆภาษาบาลีสันสกฤตนะครับ
6: ค่ะ
5: นะพอเราผ่อนคลายใจสบายคลื่นเสียงก็ยังทำงานต่อไปหัวใจเต้นช้าลงนะถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
5: หายใจก็
6: โล่งขึ้น
5: โล่งขึ้น
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: นะแล้วร่างกายจะบำบัดตัวเอง
6: ใช่ร่างกายจะเยียวยาตัวเองจริงคือเหมือนพอร่างกายเข้าสู่สเตจของการพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
6: พวกฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็จะทำงานแล้วก็
5: เข้าใจเลย
6: ทำให้ร่างกายก็จะปรับตัว
5: ท่านผู้ฟังฮะคนเราเนี่ยนะครับกลางคืนถ้านอนหลับเขาเรียกหลับสนิทหรือว่าtechnical term เขาใช้คำว่า deep sleep ถ้าหลับสนิทกลางคืนเนี่ยซึ่งช่วงเวลากลางคืนที่ฮอร์โมนร่างกายมนุษย์จะทำงานเนี่ยคือประมาณ5ทุ่มไม่เกินตีหนึ่งนะครับประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยใครก็ตามที่หลับดำดิ่งสนิทจริงๆไม่ฝันอะไรเลยนะร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นก็เรียกว่า growth hormone นะออกมาซ่อมแซมทำให้เด็กเติบโตถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนที่จะออกมาซ่อมแซมตัวเองแต่คนปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่หลับสนิทแต่มันยากมันก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อผมเชื่อว่าคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยมันก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งนะครับที่จะสร้างสภาพแวดล้อมจูงใจแล้วก็ทำให้จิตของไม่ได้เรียกว่าสะกดจิตนะแต่ทำให้จิตเนี่ยแล้วก็ร่างกายมันผ่อนคลายพอผ่อนคลายปุ๊บระบบร่างกายที่มันควรจะฟังก์ชันเนี่ยมันจะได้กลับมาฟังก์ชันทุกคนมีระบบนี้อยู่แล้วถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมครับ
6: ร่างกายจะเยียวยาได้ด้วยตัวเอง
5: พอลมหายใจสม่ำเสมอทำให้ร่างกายเกิดการฟื้นฟูซึ่งอันนี้มันจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงจิตใจด้วยไหมครับคุณนานา
6: เชื่อมโยงค่ะเพราะว่า อย่างแบบยกตัวอย่างง่ายเลยถ้าเราได้ยินเสียงสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกหายใจ
5: เราถึงบางทีเราชอบไปนั่งอยู่ริมน้ำชายเขาฟังเสียงน้ำเสียงนกสบายๆทุกวันนี้มีเสียงอะไรครับมีเสียงกรรมาธิการในสภาเถียงกัน พาไปนู่นเลยมีเสียงวินมอเตอร์ไซค์กับตชด.ลุยกันโอ้มีเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเราต้องถอยตัวเราเองออกมาจากเหตุการณ์เหล่านี้บ้างนะท่านผู้ฟังเนี่ย 2-3 วันนี้ผมไปดูสารคดีชีวิตคนที่อยู่ตรงเส้นแบ่งระหว่างความตายกับชีวิตที่ยังคงอยู่ฝรั่งนี่ศึกษาละเอียดมากแล้วก็ย้อนกลับมาดูพระสุปฏิปันโนในเมืองไทยที่ท่านได้เทศนาสั่งสอนเนี่ยตอนเนี้ยคนในสังคมโลกรวมมาถึงบ้านเมืองเราคนไทยเรื่องของการประคับประคองจิตนี่โอ้โหห่างไกล ไม่เหมือนคนไทยสมัยโบราณคนไทยสมัยก่อนบอกโอ้ทำอะไรใจเย็นๆนะลูกถูกไหมเมื่อสองวันนี้ใจเย็นๆนะลูกอะไรครับอายุ29ปีขับรถพุ่งลงสระน้ำที่จุฬาเลยไม่พออกไม่พอใจจริงเท็จประการใดก็ไม่รู้ได้ดูข่าวไหมครับ
6: ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตาม
5: อันนี้คุณนานาไม่ฟังเรื่องที่มันร้อนหู แต่ว่าอาจารย์ชยุทธจะต้องฟังเพราะเหตุการณ์มันก็เป็นประการนี้ทีนี้วันนี้ขยายความเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นอีกออปชันเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคุณนานาทีนี้รูปแบบของชาวฮีลิ่งปัจจุบันนี้เราต้องใช้คำว่าของคุณนานาเป็นรูปแบบลักษณะยังไงช่วยอธิบาย
6: ค่ะอันนี้จะเป็นแบบรูปแบบลักษณะเฉพาะตัวที่นาใช้อะค่ะก็คือก่อนที่จะทำเซสชันในแบบ private เนี่ยนาจะใช้การอ่านไพ่เข้ามาร่วมด้วย
5: นี่วันนี้ผมให้เตรียมไพ่มาด้วยแล้วเดี๋ยวจะเปิดสายด้วยเราจะคุยตรงนี้ไม่เยอะหรอกครับเอาเชิญ
6: ค่ะ
5: เตรียมไพ่ด้วยแล้วยังไง
6: ใช้ไพ่ในการแบบเหมือนเช็คพลังงานในร่างกายของเราค่ะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยแล้วก็เพราะว่ามันเป็นศาสตร์จากทางอินเดียนะคะว่าเชื่อว่าเราในร่างกายของเราเนี่ยมีพลังงานอยู่7จุดหลักด้วยกันก็คือระบบของจักระใช
5: ่ครับ
6: ใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยนาก็จะเช็คพลังงาน7จักระตรงเนี้ยเพราะว่าทางศาสตร์อินเดียเนี่ยก็จะเชื่อว่าจักระเนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมระหว่างร่างกายฟิสิกอลที่เราจับได้เนี่ยกับจิตใจและจิตวิญญาณ
5: ครับ
6: ก็เลยจะใช้การอ่านไพ่นี่แหละเป็นตัวเช็คว่าแต่ละจุดซึ่งน่าจะมองว่าแต่ละจุดเนี่ยมันคือมุมมองและวิถีชีวิตที่เราใช้เผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆก็จะเช็คตัวนี้ก่อนอย่างเช่นแบบจักระที่1เนี่ยจะพูดถึงเรื่องถ้าใครเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตแต่ความมั่นคงนั้นอ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าเงินมีเงินทองแต่มันยังหมายถึงร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ
5: ์ครับ
6: มันยังหมายถึงจิตใจที่เรารู้ว่าเราตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเพื่อทำอะไรก็จะทำให้เราเสถียรและใช้ชีวิตต่อได้เงี้ยค่ะก็จะเช็คพลังงานเหล่านี
5: ้ให้เช็คได้
6: ใช่ค่ะมันก็จะใช้เช็คแล้วก็เพื่อทำความเข้าใจเขาว่าปัญหาที่เขาเจออยู่มีอะไรที่เป็นจุดทริกเกอร์ที่ทำให้เขาแบบมาหาเราหรือว่ารู้สึกว่ามีปัญหาในชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นการรบกวนที่ทำให้นอนได้ไม่ดีก็ได
5: ้คือพูดง่ายบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าทำไมทุกอย่างมันถดถอยลงไปเรื่อย

0: ดวงดาวพื้นฐานชะตาเป็นแบบนี้ดาวจรแบบนี้คุณกำลังเจออะไร
1: ค่ะ
0: เจ็ดจักระนี้อาจจะไม่อธิบายทั้งหมดแต่แรกน่าสนใจมากนะดูความมั่นคงของชีวิตคือพูดง่ายพลังชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช็คครบทั้งเจ็ดจักระจากนั้นครูนานาทำอะไร
1: จากนั้นเนี่ยก็จะเหมือนใช้ขันทั้ง7ใบเพราะนั้นก็จะใช้ขันแบบ full set ก็คือเรียงตั้งแต่จักระที่1ถึง7
0: ครับ
1: นะคะในการแบบเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเขารู้สึกยังไงกับเสียงที่ได้ยินหรือว่าแรงสั่นสะเทือนจากขันที่เขารู้สึกเนี่ยเป็นยังไง
0: ตอนนี้คือนั่งสนทนากันเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไงครับ
1: พอเช็คด้วยเสียงอีกทีนึงปุ๊บเราก็จะประมวลผลแล้วว่าอ๋อควรใช้แพทเทิร์นในการทำบำบัดแบบไหน
0: ครับ
1: นะคะก็แล้วก็พาเข้าสู่เซสชันในการทำบำบัด
0: ก่อนที่จะมาเป็นครูนานาแล้วก็มาทำเซสชันsound healing ได้นี่คือผ่านการอบรมจากครูสอนจากทิเบตนะครับถูกไหมครับ
1: จากอาจารย์เป็นคนเนปาลนะ
0: เป็นคนเนปาลแต่ว่าก็คือศาสตร์ทิเบตเนปาลมันอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นแหละ เนปาลนี่ผมไปมา 2-3 ทีนะที่นั่นก็เป็นเหมือนมิสทีเรียสมีอะไรน่าสนใจมากเลยครูนานาไป
1: ยังไม่เคย
0: ไปหรอโอเคอ่ะทีนี้ sound healing สำหรับโลกยุคปัจจุบันสังคมไทยปัจจุบันนี้เหมาะกับคนกลุ่มไหนบ้างแฟนรายการ FM 97โดยเฉพาะทุบโตโหนเนี่ยวัยรุ่นไม่ค่อยฟังนะครับนะหรือใครเป็นวัยรุ่นก็กดมาในเฟซผมสักนิดนึงก็ได้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเด็กหรือผู้ใหญ่วัยทำงานวัยกลางคนวัยไหนเหมาะยังไงครูนานาเชิญ
1: จริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับทุกวัยละค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะทดลองถ้าแบบไม่เคยทำมาเลยก็อาจจะเป็นการทดลองอะไรเงี้ยแต่ที่เหมาะจริงๆอ่ะนะมองว่าเหมาะกับกลุ่มคนที่กำลังแบบเครียดอยู่ในสภาวะเครียด
0: โอ้เครียดทั้งเมืองเลยตอนนี้เครียดทั้งเมืองวันไหนเรามาทำเสียงขันออกไปทั้งเมืองเลยได้ไหมเนี่ย ฟังกันทั้งเมืองเลยได้ไหมคุณนานา
1: ค่ะก็บอกว่าก็จะแบบบางทีก็จะมีแบบกลุ่มเซสชั่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่นาจะเน้นว่าไม่ทำเซสชั่นใหญ่มากเพราะว่าเราจะดูแล
0: กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่ดูแลนี่กี่คนครับ
1: ประมาณ8คนค
0: ่
1: ะ
0: 8
1: คน
0: โห8คนนี้ก็ต้องใช้พลังเยอะนะผมดูฮวงจุ้ยไปบ้านนึงที่ครอบครัวนึง4คนก็เอ้ยสุดจะปวดหัวเพราะแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันนะแต่ละคนก็ยูนิคลี่มีความเฉพาะตัวมีชะตาแบบนึงชีวิตวิถีประสบการณ์ความรู้สึกคนละเรื่องเลยแล้วเราไม่ต้องไปทำเลฮวงจุ้ยให้เค้าเรียกให้มันเป็นกู๊ดคอมบิเนชั่นน่ะทุกคนอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีก็ไม่ง่ายนี่นั่ง8คนเลยคุณนะโอ้โหอ่ะทีนี้ต้องถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่ครูนานาทำไปผลเป็นยังไงบ้างผลตอบรับนะคนที่เข้ามาเพราะว่าก่อนอื่นนะท่านผู้ฟังก่อนจะไปถึงผลของคนอื่นเนี่ยครูนานาเองปัจจุบันเนี่ยจากที่เคยสุขภาพไม่ดีตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะไหมหรือว่าเกือบจะหาย
1: ดีขึ้นเยอะมากค่ะอาจารย
0: ์อืม
1: ใช่แบบสำหรับ
0: ปีที่แล้วเราเจอกันเดือนไหนเนี่ยจำไม่ได้ละ
1: น่าจะปลายปีอ่ะ
0: ปีที่แล้วปลายปีเนาะหนูกลางปี
1: ใช่
0: กลางปีประมาณนี้แหละคุณแม่ของนานาคุณพ่อคุณพี่สาวเชิญผมไปปรับทำเลบ้านแต่ทำเลบ้านก็มีเรื่องน่าห่วงพอสมควรนะก็เป็นการปรับกันยกใหญ่ก็ขอโทษนะฮะทำให้ต้องรื้อบ้านปกติหลายบ้านผมไม่ก็ให้รื้อนะก็เกรงใจแต่บ้านเนี้ยถ้าไม่ปรับก็อาจจะเกิดความสูญเสียอีกนะซ
1: ึ่
0: งความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือเราพูดได้นะเราเสียพี่สาวไปคนหนึ่งนะเพราะทำเลมันมีปัญหาท่านผู้ฟังผมอธิบายความโดยละเอียดแล้วทุกท่านก็กรุณารับฟังแล้วก็แก้ไขทันทีเมื่อแก้ไขสิ่งที่จะต้องได้ผลทันทีประการแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือสุขภาพคนในบ้านนะสังเกตเห็นชัดเจนเพราะวันที่เราเจอกันวันแรกวันนั้นครูนานาป่วยเป็น
1: SLE ค่ะ
0: SLE อาการเป็นยังไง
1: SLE แบบเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักว่าในโรคพุ่มพวงอะไรเงี้ยค่ะอาการก็คือถ้าเป็นแบบโรคกำลังกำเริบอะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการปวดข้อผมร่วงหรือว่าปัสสาวะออกมาแล้วมีโปรตีนออกมาด้วยอะไรเงี้ยคืออันนี้คืออยู่ในเลเวลที่แบบก็หนัก
0: น่าเป็นห่วงนะถ้าปัสสาวะแล้วมีโปรตีนออกมาด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าอาการของแต่ละคนก็จะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันใช
0: ่วันนั้นถือว่าอะไรอะความเป็นอยู่

0: รู้สึกว่ามันถดถอยกำลังใจถดถอยไหมตอนช่วงป่วยก่อนที่เราจะเจอกัน
1: โหค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นมานานมากแล้ว
0: จนแบบเป็นมาตั้งแต่กี่ปีอ้าว
1: สิบเป็นมาตั้งแต่อายุ14
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้อายุ
1: 32ค่ะ
0: โอ้โหนานมากทีนี้อย่างนี้ท่านผู้ฟังดวงน้องนานาเนี่ยนะครับเขามีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลมีดาวเด่นมากดวงหนึ่งคืออาทิตย์กับพุธแล้วก็มีเกตร่วมในโยกหลังเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเป็นสีเลยนะอาทิตย์เป็นสีมีพลังงานสูงมากนะครับและอาทิตย์พุธเนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นคู่แห่งการเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับยังไม่พอตนุรักษ์ของครูนานาเนี่ยดาวศุกร์อยู่กลางฟ้าที่พบกรรมะพระลัคนาราศีตุลศุกร์เป็นราชาโชคแต่ว่ามีดาวดวงหนึ่งที่ตอกย้ำทำให้สุขภาพร่างกายถดถอยมาตลอดคือเสาเป็นกัลยาณีเป็นสี่กับชะตาอยู่ในพวกพันธุปกติคนที่มีดาวแบบนี้เนี่ยผมก็เลยเรียนครอบครัวนี้ไปว่าสงสัยจะต้องดูความถนัดเฉพาะปรากฏว่าเมื่อคุยกันพักใหญ่ๆโอ้คุณนานาสนใจเรื่องศาสตร์เหล่านี้ทั้งเรื่องการพยากรณ์ทั้งเรื่องศาสตร์เรื่องฮีลิ่งดูแลผู้คนผมบอกก็ทำเต็มที่เลยแล้วเขาจะทำได้ดีมากแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยผลที่ได้สะท้อนกลับมาคือสุขภาพของตนเองกลับกลายเป็นจะดีขึ้นผมเนี่ยปรับทำเลปรับแล้วปรับผมช่วยกันเยอะนะที่บ้านนี้นะท่านผู้ฟังปรับกันสนุกเลยแล้วก็บอกจุดสำคัญของชะตาว่าต้องทำแล้วเขาจะทำได้ดีเพราะเป็นดวงของเขาคือเกิดมาเนี่ยเพื่อจะต้องมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเขาอะพูดตรงๆหลังจากเราปรับทำเลคุณนานาเริ่มหันมาทำในสิ่งที่ตนเองเคยสนใจแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ทำเต็มที่เรียกว่า full scale แล้วก็แจ้งข่าวดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับขณะนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยใช้พื้นที่คอนโดมิเนียมเนี่ยในการซาวฮีลิ่งมันก็อาจจะอยู่ไกลแต่ตอนนี้ครูนานาก็ไปดูสถานที่ละนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปดูไม่กี่วันเนี่ยเนา
1: ะ
0: แล้วก็จะปรับปรุงพื้นที่ประมาณสัก60ตารางเมตรสวยงามมากอยู่ตรงบางบอนท่านผู้ฟังครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆและเป็นพื้นที่ที่เข้าออกสะดวกมากตรงนั้นเนี่ยจะจัดกิจกรรมได้นะต้องถามครูนานาว่าหลังจากพอได้ทำทุกอย่างครบเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่บอกสุขภาพดีขึ้นอะไรขนาดไหนยังไง
1: จากพี่แบบว่าต้อง follow up หมออยู่ทุกๆ3เดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ค่อยๆเหลือเจอกันปีละ3ครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
0: น้ำหนักขึ้น
1: น้ำหนักขึ้นค่ะ ใช่
0: ขึ้นกี่กิโลถามได้ไหม ไม่เป็นไร
1: หลายอยู่หลาย
0: จำได้วันแรกที่เจอนี่ตัวพร้อมเสียวมาแต่ไกลเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิ่งที่คุณอานาจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเข้าต่อไปอีกเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยผมเนี่ยจะได้อานิสงส์ด้วยท่านผู้ฟังเพราะถือว่ามีส่วนนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้สนองตอบนะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับว่าอยากจะให้ครูนานาให้คำปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวขอไปหน้าเพจก่อนเพจของครูนานานะครับท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าไปได้ที่เพจชื่อ
1: Luminary Realm ค่ะ
0: Luminary Realm นะครับสะกดตรงตัวนะLuminary Realm Realm นะครับอ่านยากเหมือนกันนะ Luminary Realm นะครูชื่อครูนานานะครับไม่ใช่ครูแอนนานะจ๊ะคุณสุธัญญาอันเนี้ยผมแนะนำว่าไปเป็นครอบครัวเลยผมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาพ่อสองหนุ่มของผมเนี่ยไปนะเพราะเขาชอบเรื่องอะไร Mysterious แบบนี้แหละนะครับเอาเล่าผลสักนิดหนึ่งและอันนี้เรื่องของครูนานานะจบละตอนนี้ครูแข็งแรงพร้อมที่จะออกไปสู้ศึกดูแลชาวบ้านเขาแต่ว่าเคสตัวอย่างสัก 2-3 เคสได้ไหม
1: ค่ะ
0: คนที่เบิร์นเอาท์เนี่ยมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมีนะเดี๋ยวนี้เบิร์นเอาท์ทั้งฝั่ง30กว่าเองผมไปดูบางทีบริษัทใหญ่ๆนะไม่อยากทำงานแล้วอาจารย์แก้แล้วเป็นยังไงครูนานาเชิญ
1: จากวันแรกที่เจอกันก็จะแบบว่างงๆว่าเหมือนอยู่ในสภาวะที่ตื่นมาแล้วแบบไม่อยากทำอะไร
0: มีเยอะ
1: บางคนก็เป็นประมาณ
0: หวังบางคนก็โดนกดดันที่ทำงานบางคนแฟนบอกเลิกแล้วไงครับ
1: ก็พอทำกันไปจริงๆเหมือนคนเนี้ยก็รู้จักกันด้วยแหละประมาณนึงแล้วก็เหมือนทำไปประมาณครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้พูดคุยกันด้วยแหละก็เลยทำให้เหมือนเขามองหาทางออกได้ชัดเจนขึ้นว่าจะปรับอะไรยังไงในชีวิตได้บ้างคือด้วย ด้วยการทำซาวด์ฮีลิ่งด้วยค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบแชร์เป็นในแง่ของประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยว่าเขาสามารถแบบตระหนักรู้สภาวะอารมณ์ตัวเองหรือว่าสถานการณ์ที่เจอได้ง่ายขึ้นจากหลังจากที่ทำซาวด์ฮีลิ่งไปแล้วก็หลังจากที่ได้พูดคุยกันในเซสชันนั้นด้วยเหมือนเขาก็บอกว่ามันเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเห็นว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรในขณะที่ถ้าคิดคนเดียวอ่ะมันมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่มีคนมาสะท้อนให้ฟัง
0: อ๋ออันนี้ก็มีการคอนซัลท์ด้วยถูกไหมคุณนัน
1: ใช่ค่ะในเซสชันก็คือเหมือนแบบทั้งทำขึ้นเสียงบำบัดด้วยแล้วก็คอนซัล
0: ท์คอนซัลท์ด้วย
1: จุดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เปิดไพ่ดูดวงกันด้วย
1: ใช่ก็คือใช้ไพ่ในการแบบคอนซัลท์เลย
0: โอ้โ
1: หใช่ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะคอนซัลท์กันเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันนะอ่ะทีนี้เคสมีบางคนไหมที่มีอาการประเภทแบบชอบโทษตัวเองฟีลกิลตี้ตลอดชีวิตไอ้นั่นฉันก็ผิดไอ้นี่ฉันก็ไม่ใช่เจอไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็ถ้าอยู่
0: คือบางบ้านนี่นะบางครอบครัวมีอะไรโทษลูกอย่างเดียวจะเป็นพวกแกนี่แหละไอ้คนนั้นก็แบบมันก็ติดมาเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณนาแก้ยังไง
1: ตอนก็ใช้การพูดคุยผ่านไพ่เหมือนกันว่าเหมือนเข้าไปทำความเข้าใจเขาแล้วก็ให้เขาได้เห็นออปชันอื่นในชีวิตหรือว่าได้เห็นแง่มุมอื่นว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆแก้จากตรงนั้นแล้วก็ใช้ขึ้นเสียงบำบัดด้วยอันนี้ก็มีโอกาสได้ทำหลายครั้งหน่อยนะคะจนสักประมาณ 7-8 ครั้งเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแต่ระหว่างทางมันก็มีพัฒนาการ
0: คือหมายความว่าเสียงเนี่ยพอบำบัดไปปุ๊บคนจะรู้ขึ้นมาได้แล้วเพราะอะไรเนาะก็คือ
1: ค่อยๆค่อยๆใช่ค่ะ
0: ควรเปิดก่อนประชุมสภาไหมเสียงเนี่ย
1: อาจจะหลับกันก่อน
0: จะได้แบบเป็นเพราะเราเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คงไม่มีหรอกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นพวกแกนั่นแหละโทษกันไปก็โทษกันมา อ้าวแสดงว่าวันนี้นะผมคิดว่าได้ฟังกันพอสมควรแล้วนะอยากจะให้คุณนานาให้คอนแทคก่อนเพราะเดี๋ยวโทรศัพท์จะเยอะใครก็ตามที่อยากจะปรึกษาครูนานาแต่ว่าผมยืนยันว่าทุกวันศุกร์เนี่ยทีนี้จะไม่มาเล่าละผมจะมาเปิดสายเลยและให้ครูนานามาช่วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแต่ก่อนจะไปเรียนซาวด์ฮีลลิ่งเนี่ยครูนานานี่จบที่อังกฤษนะ
1: MBA ที่บอสตันค่ะ
0: MBA ที่บอสตันที่อเมริกานี่ดูสิผมเจอคนเยอะจบ MBA ที่บอสตันนะครับแล้วก็เรียนนี่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
0: ซาวด์ฮีลลิ่งเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน
0: อ้าวดีเดี๋ยวเราขอคอนแทค LINE ID คือ @luminaryriam นะ A วงกลมนะครับ LUMINARYREALM นะครับท่านแอดไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแค่ 1-2 นาทีเบรกหน้าจะเปิดสายทั้งดูดวงสดด้วยเปิดไพ่ด้วยใครโทรมาวันนี้โชคดีทุกวันศุกร์เปิดไพ่ด้วยดูดวงด้วยพักแป๊บหนึ่งฮะเชิญเลยครับ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเดี๋ยวนะสวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะไม่แน่ใจว่าเสียงออกจากเครื่องนี้หรือเปล่านะเคยปิดเสียงไว้ก่อนนะ เปิด Facebook ไว้ด้วยท่านผู้ฟังครับกลับมาคุยในเบรกหลังเรามาเปิดสายดูดวงกันแฟนๆรายการที่อยู่กับผมขณะนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของรายการเรา022763632และ33สายแรกมาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่มณีค่ะ
1: คุณพี่มณี
2: ค่ะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 1มีนา2503 8โมงเช้าค่ะ
1: 1มีนา03เราคุยกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยพี
2: ่ก็ปีละครั้งค่ะ
1: ปีละ1ครั้งวันนี้โชคดีครั้งที่แล้วก็ปีที่แล้วเหรอพี่นะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่เกิดกี่โมงครับ
2: 8โมงเช้าค่ะ
1: จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2: นครปฐมค
1: ่
2: ะ
1: นครปฐมปัจจุบันนี้พี่มณีก็อายุเท่าไหร่ครับ
2: 66ค่ะ
1: 66นะโอเคปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่มณี
2: ก็เกษียณแล้วค
1: ่
2: ะ
1: เกษียณแล้วลัคนาอยู่ที่ราศีมีนนะครับลัคนาอยู่ราศีมีนมีจันทร์กุมลัคนาอาทิตย์พุธอยู่ภพวินาศอังคารศุกร์โยกหลังดาวพฤหัสเป็นสีเลยนะคุณานาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: เป็นเกษตรเลยนะแล้วก็อยู่ในภพกรรมะลัคนาอยู่ราศีมีนถูกไหมครับใช่ไหม1มีนา03 8โมงเช้า
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เรามาดูดวงกันพี่มณีปัจจุบันเกษียณแล้วแล้วอยากทราบเรื่องอะไรเชิญ
2: อ๋ออายุที่เหลือนี้จะโอเคไหมคะ
1: หมายความว่าไงพี่จะไม่อยู่เหรอ
2: ก็มัน60กว่าแล้ว
1: โอเคเวลาเราดูว่าชีวิตคนจะเป็นอย่างไรนะก็ให้ดูดาวที่สำคัญปรากฏว่าลัคนาของเราอยู่บนเรือนที่เป็นเรือนสีถูกไหมครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วดาวสีเป็นเกษตรมีดาวเสาร์กุมชีวิตเราผ่านเรื่องยากๆมาเยอะนะไอ้เรื่องที่จะต้องคิดแก้ปัญหาขบจัดการแก้ไขผ่านมาเยอะแล้วนะพี่นะแล้วแต่ว่าเราแล้วเราก็เป็นคนที่ดาวพุธเนี่ยเจ้าเรือนพันธุอยู่วินาศอาทิตย์ร่วมพันธุอยู่วินาศจันทร์กุมลัคนานะหมายความว่าจันทร์ราหูเล็งกันเป็นคู่สมพลทำให้เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหามีพละกำลังอยู่เสมอแต่จังหวะนี้พี่อาจจะรู้สึกหน้าหนาอกหนาใจเพราะเสาทับลัคนานะพี่นะเวลาเสาเดินจรมาทับลัคนาคนที่มีดาวจันทร์ตั้งรับเนี่ยความบีบคั้นทางใจอาจจะมีมากที่ผ่านมาเรารู้สึกเราเจอมาเยอะแล้วตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบไปสักทีหนึ่งนะไอ้ความบีบคั้นหรือว่าความรู้สึกว่าจิตใจไม่สบายเรามาลองดูไพ่ว่าไพ่ว่ายังไงบ้างดีไหมพี่มณี
2: ดีค่ะ
1: ดีนะพี่มณีนะพี่มณีอยู่โซนไหนของนครปฐมอ่ะ
2: ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพดูไพ่ต้องใช้อะไรบ้างคุณนานา
3: ดูไพ่จริงๆอาจจะแบบตั้งคำถามแบบชัดเจนนิดนึงอะค่ะว่าสโคปเวลาอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่อะมันจะค่อนข้างกว้างมากนะคะ
1: ถ้าพี่เหลืออยู่ถ้าสมมุติว่าตาย95นี่เหลือเยอะมากเลยพี่ เอาคำถามชัดๆอีกคำถามนึงพี่มณี
2: ปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องสบายอกสบายใจขึ้นบ้างไหมคะ
3: สภาวะการแบบภายในปีนี
1: ้
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องความทุกข์ใจแล้วก็เป็นเรื่องพื้นฐานของปีนี้นะพี่นะเสาเนี่ยยังจะอยู่กับเราไปอีกสักประมาณปี8เดือน
2: ปี8เด
1: ือ
2: น
1: ดาวเสาเนี่ยการที่เสาตั้งรับหลายคนเขามองว่าโหชีวิตดีแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีความบีบคั้นอยู่ข้างในนะพี่นะถูกไหมครับ
2: ถูกค
1: ่
2: ะ
1: ใครๆก็มองว่าจะไปกังวลอะไรละจ๊ะพี่มณีนะเวลาเสามาเนี่ยในดวงชะตาพี่มณีท่านนี้มีจันทร์ตั้งรับเสาทับจันทร์แต่ว่าเสาก็มีราหูกับเกตเล็งเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรมาหลายอย่างนะเพราะเสานี่เป็นเจ้าเรือราพะแต่ว่าไอ้เรื่องบีบคั้นน่ะมันเยอะนะครูนานาเชิญผมเนี่ย เดี๋ยวว่างๆผมจะต้องดูดวงผมด้วยนะเนี่ยพี่มณีปีนี้จะมีความสบายใจกว่านี้บ้างไหมพี่มณีว่าอย่างนั้นคุณนา
3: แต่ว่าเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาอาจจะเผชิญกับหลายๆเรื่องแล้วทำให้เราแบบจิตตกอะค่ะแล้วเหมือนเราคาดหวังกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตด้วยใช่ไหมคะฮัลโหล
2: ค่ะฟังอยู่ค่ะ
3: ค่ะค่ะพอเป็นอย่างเงี้ยละนะช่วงเวลาเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าพอเสาทับรักปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับชีวิตมากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างเหนื่อย
1: ดาวเสาเป็นดาวบีบคั้นและเป็นดาวที่ทำให้รู้สึกแยกตัวฉันไม่อยากยุ่งกับใครอีกละเหลืออย่างเดียวฉันจะโทรมารายการทุบโต๊ะโหน
2: ใช่ค่ะ
1: คือเหมือนแบบเสาเบียดเบียนมาดูทักษะคุณนา
3: ค่ะ
1: ปีนี้อายุ60เท่าไหร่นะ66 66
3: ค่ะ
1: เกิดวันพฤหัส
2: วันอังคารค่ะ
1: วันอังคารปีนี้ต้องระวังมากตั้งแต่หลังวันเกิดมาเนี่ยไอ้เรื่องถกเถียงกันประเด็นต่างๆนะพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นกาลกินีแล้วก็จรไปจรมาเพราะฉะนั้นเถียงกับคนในบ้านนี่แหละญาติพี่น้องนะเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นไม่จบครับเพราะฉะนั้นก็ปิดวาจานะพี่นะไม่ต้องเข้าถ้ำอยู่บ้านนี่แหละแต่ปิดวาจานะทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีอารมณ์แบบนั้น อย่าลืมว่าจันทร์กุมลักษณ์และราหูเล็งเกตร่วมเนี่ยหมายความว่าอาจจะชีวิตแบบคนเขามองแล้วเขาอิจฉาเรานึกว่าเราได้ดีมีนั่นมีนี่เยอะอย่างนั้นไหมพี่ถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วพออิจฉามากๆไอเราบางทีไม่ได้ทันทำอะไรยังไม่ทันแอะเลยอาโดนซะละ ใช่ไหมพี่
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อาทีนี้จะสบายใจบ้างไหมครูนานาว่ายังไงเพิ่ม
3: มองว่าแบบอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะในอีกแบบ3เดือนสุดท้ายก่อนถึงวันเกิดอีกทีนึงอะแต่ว่ามันจะค่อยดีขึ้นค่ะเหมือนเราจะสามารถแบบปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้แล้วก็จะคนที่อยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะนั้นจะเข้าใจเรามากขึ้นนะคะก็จะสามารถปรับตัวได้แต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์ชัยวุฒิบอกเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวงแล้วก็อาจจะแบบเป็นเรื่องฉับพลันที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะกันเรื่องการเงินการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังในส่วนนี้นิดนึง
1: เพราะว่าดวงพี่มณีท่านนี้นะท่านผู้ฟังครับเป็นชะตาพื้นฐานพันธุอยู่วินาศพันธุอยู่วินาศเนี่ยพันธุเนี่ยเจ้าเรือนพันธุอยู่วินาศแล้วก็ราหูเล็งที่สำคัญคือดาวจันทร์เนี่ยเจ้าเรือนปุตตะถูกไหมครับแต่ว่าเป็นกาลกินีนะ
3: อ๋อเป็นกาลกินีตัวเอง
1: นะกลุ่มลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้จันทร์ราหูที่ส่งกระแสดีกับตัวเราเนี่ยแต่คนอื่นมองมาเนี่ยไม่ค่อยพึงใจเท่าไหร่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีดีก็เก็บไว้ถ้าเห็นใจก็แสดงออกบางทีแสดงมากที่ผ่านมาก็คือเป็นคนที่มีได้แต่ว่าแสดงออกมากไม่ได้นะพี่นะวันนี้ก็ผมว่ามันผ่านบัตตอมไลน์ไปแล้วมันไม่ได้หนักกว่านี้แล้วพี
2: ่แล้วราหูกับเสาเนี่ยเจอกันจะมีโชคบ้างไหมคะเนี่ย
1: มีโชคครับ
2: มีเมื่อไหร่คะ
1: จะต้องมีโชคในจังหวะที่อาทิตย์ส่งกระแสในราศีกันประมาณกลางกรกฎาคมไปแล้วหรือไม่ก็ต้องกลางกรกฎาคมหรือกลางกันยากลางกรกฎาคมนี้อาทิตย์กับพฤหัสร่วมราศีเดียวกันที่กรกฎถูกไหมครูคือนานานะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์สำคัญนะเขาเรียกว่าเป็น5กับชะตาได้อัมพุอุดมเกณฑ์ถูกไหม อุดมเกณฑ์คือมีมาก
3: มีเงิน
1: ได้ทรัพย์เนี่ยอุดมเกณฑ์มาจากเรือนอริมาจากปัญหาที่มันขัดแย้งหรือหนี้สินที่มันติดค้างกันอยู่นะเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกจังหวะนึงคือตอนที่อาทิตย์ไปอยู่ที่ราศีกันนะอาทิตย์อยู่ราศีกันร่วมราหูเล็งจันทร์ตอนนั้นก็จะได้เพราะฉะนั้นกลางกรกฎาอะไรแต่ว่าประเด็นคือเสาบีบจันทร์เนี่ยคือได้ไม่ตรงตามคาดหมายพี่มณี
2: นะ
1: ถ้าแบบคุยกันล้านหนึ่งสัก700,000โอเคไม่เป็นไรฉันไม่ว่าอะไร600,000อย่างเงี้ยได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ตรงล้านหนึ่งบวกดอกเบี้ยพี่รอไปเลยรอโทรมาหาผมใหม่อีกทีนึงไม่ได้อะไรถูกไหมฮะพี่
2: ก็ถ ็จะพยายามอย่างที่อาจารย์แนะนำค่ะ
1: ต้องทำใจให้ได้ว่าโอเคละนะบางอย่างก็เราได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วพี่จะได้สบายใจไม่งั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่พอใจกันอย่างนั้นไหมครับ
2: ไม่พอใจ
1: อ่ะโอเคคุณนามีอะไรเพิ่มไหม
3: ก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยค่ะเพราะว่าเปิดไพ่มาก็มีในเรื่องของการเงินขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับมันจะเป็นไพ่ที่บอกเกี่ยวกับว่าเอ้ยอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งได้นะคะแล้วบวกกับไพ่การเงินที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องเพราะเหตุของเงินเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ใจเย็น
1: ๆครับ
3: ค่ะใช่
1: เย็นแล้วล่ะ
2: เงินดีไหมคะ
1: อะไรนะพี
2: ่เงินดีไหมคะ
1: ปีนี้เงินจะดีหลังจาก15กรกฎาคมไปแล้วที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้
2: อ๋อได้ค่ะ
1: ครับยินดีมากที่ได้คุยกับพี่มะนีปีละ1ครั้งนะครับ
2: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ยินดีมากพี่อย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook ผมนะ
2: ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผมบอกแล้วรายการนี้ไม่มีวัยรุ่นฟัง66 สวัสดีสายถัดมาเชิญครับผม
4: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
4: ่ชื่อพรทิพย์ค่ะ
1: พี่พรทิพย
4: ์จ้ะ
1: เกิดวันที่อะไรครับพี
4: ่15กุมภาพันธ์05ค่ะ
1: 15กุมภาพันธ์05เกิดกี่โมงครับพี่พรทิพย
4: ์ 15.00 ค่ะกรุงเทพ
1: ชอบเลข5นะพี่นะ
4: จ้ะ
1: 15.00 กรุงเทพฟังผมได้กี่วันแล้วพี
4: ่โหฟังหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเล่นเฟซแต่เล่นไม่เป็น
1: อ๋ออย่าไปเล่นเลยปวดหัว
4: ใช่
1: พอกดไลค์รายการทุบตะโหนเสร็จก็ไม่ต้องเล่นละจบเลย
4: โอ้แล้วกดยังกดไม่เป็นเลยต้องห
1: าพี่พรทิพย์ปีนี้ไ
4: อกดเป็นเลยค่ะ
1: ปีนี้อายุ64นะพี่นะ
4: ใช่64ค่ะ
1: อ๋อ64ละปีนี้อายุ64เกิดวันพฤหัสบดีปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่พรทิพย
4: ์ไม่ทำอะไรดูแลผู้สูงอายุดูแลแม่เนี่ยค่ะ
1: ดูแลแม่
4: แม่91แล้วค่ะ
1: โอ้แม่คือเจ้าเรือนสุภะนะคือดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์สำคัญพฤหัสเล็งลัคนานะครับพฤหัสอยู่ร่วมกับเสาที่เป็นเกษตรกับพุธกับระกับอังคารเป็นมหาอุดโอ้คุณแม่นี่ในวัยที่พี่พรทิพย์เป็นผู้เยาว์คุณแม่ก็แบบขยันมากนะเป็นคนขยันอดทนมีความแต่ว่าเสียนิดนึงคุณแม่เป็นคนปากร้ายใจดีนะเวลาพูดอะไรก็อะไรนะพี
4: ่ไม่พอใจพูดไม่ถูกใจก็เปี้ยงของเลย
1: แต่ว่าจริงๆคือปากร้ายใจดีแม่พี่เป็นอย่างนั้นนะเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนมากท่านมีเกณฑ์ชะตาซึ่งปรากฏในดวงพี่ว่าท่านจะอายุยืนปีนี้90เท่าไหร่นะ
4: 91ค่ะ
1: 91
4: แม่เกิด2478นะคะ
1: โอ้โหนี่เขาเรียกว่าคน3แผ่นดินนะพี่นะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: พี่มีอะไรจะถามผมแล้วเดี๋ยวจะได้ถามครูนานาด้วยเชิญพี่พรทิพย
4: ์อ๋ออยากรู้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยไหมหรืออะไรเงี้ยฮะก็ค่ะ
1: เจ็บป่วยไหมเอาครูนานาก่อนเชิญ
4: สุขภาพนะคะ
3: ถ้าสุขภาพมาว่าถ้าจะป่วยอาจจะเป็นการป่วยเพราะว่าเราเครียดหรือว่าเราพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
3: ๋อใช่
1: นอนน้อยไหมพี
4: ่ก็ผ่าตัดมาแล้วเป็นโรคกระเพาะอยู่นี่ฮะ
1: เป็นโรคกระเพาะนะ
4: ใช่แล้วมันมาตรวจเจอเป็นนิ้วก็เลยผ่าตัด
1: ผ่านิ้วในถุงน้ำดีไปนะพี่นะ
4: ใช่ใช่แล้วตอนนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ
1: นิ้วในถุงน้ำดีก็พักผ่อนน้อยก็เกี่ยวนะคุณนานา
3: ค่ะ
1: คนที่พักผ่อนน้อยเนี่ยถุงน้ำดีก็มักจะมีปัญหาแล้วระบบย่อยเป็นยังไงบ้างพี่พรทิพย
4: ์ไม่ค่อยดีค่ะคุณหมอบอก
1: ก็คงทานของอ่อนๆ นะของทอดนี่เราจากกันไปเลยนะพี่นะ
4: ใช่ค่ะ
1: ปลาต้องกงปลาต้องเก๋ไม่ต้องคุยกันแล้ว
4: ใช่นี่เลยค่ะ
1: ของหวานก็ต้องงดอะไรที่มันแซ่บๆก็กินไม่ได้แล้วนะพี
4: ่ใช่คุณหมออ
1: า้าวแต่ว่าปีนี้ดาวพฤหัสมีกำลังดีนะครับพฤหัสทัพลัคนาเป็นบริวารเป็นมหาอุดถ้าปฏิบัติตามแนวทางคุณหมออธิบายผมว่าร่างกายจะฟื้นฟูได้มากกว่านี้นะแล้วก็ครับจัดเวลาพักผ่อนให้ดีครูนานาว่ายังไงเชิญครับ
3: มองว่าต้อง ต้องดูแลตัวเองค่ะต้องกลับมาดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่
4: ะ
3: ต้องปรับให้เข้ากับสภาวะร่างกายนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเออทำตามที่คุณหมอแนะนำนะคะจะดีที่สุดแล้วก็จะช่วยให้แบบร่างกายมันฟื้นฟูตัวเองได้ค่ะ
2: จ้ะ
1: เชื่อว่าฟื้นพี่ไม่เป็นไรพี่ยังได้อยู่กับผมอีกพักใหญ
4: ่ใช่ใช่พอเดี๋ยวเดือนหน้าคุณหมอก็นัดผ่าตาหมอตาสายตาไม่ค่อยดี
1: แต่ว่ามีอานิสงส์แหละดูแลบุพการีเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่อนุทานบุญด้วยนะพี่นะ
4: จ้าสาธุ
1: จ้าก็ขอให้โชคดีนะครับ
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเวลาจะหมดท่านผู้ฟังครับผมให้เบอร์ของครูนานาไว้นะครับ0805955978นะครับ0805955978วันนี้ขอบคุณครูนานาขอบคุณแฟนรายการสุขหน้าต้องเชิญกลับมาใหม่นะครับขอให้ทุกท่านใช้เวลาอย่างมีความสุขเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้ลาไปพร้อมๆกันนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทํานายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพรหมายที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 ถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราก็ยังประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราก็ยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเข้ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความคั่งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์ นงสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสธนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
16: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
15: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทใน

0: ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิยาไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิยาหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 น.โดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแขนงผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรป

0: ทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
0: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิประเทศไทยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้ 2-0 เกม 21-15 21-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
3: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
2: 8นักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16-26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวศแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีธานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยธนวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วิรยุทธแดนขนบสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพง อดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชพูนเกิดจิราภัทรขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชกอล์ฟวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NDA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาค คเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุม วันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก. ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97ค่ะดีเจฟ้าและทีมงานพร้อมแล้วนะคะกับวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะรายการของเรามองรอบทิศคิดทันข่าวพบกันวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะคุณฟังวันนี้ข่าวใหญ่เรื่องของการที่มีคนได้เทรด Forex นะคะแล้วก็หลอกลวงเป็นปฏิบัติการที่ถือว่าได้ผลงานอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นการตรวจค้นค่ะเรียกว่าชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะที่เรียกว่าคดี Forex ที่บอกว่าจะมีข่าวนี้ในวันศุกร์ค่ะก็เป็นไปตามที่นัดหมายไว้นะคะ DSI เนี่ยเปิดปฏิบัติการ24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเครือข่ายนี้ก็มีการกล่าวถึงดารานักร้องด้วยนะคะคุณฟังเป็นการชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทางนี้วันนี้ก็มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้โดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพันแพทย์หญิงจุฑารัตน์จินตกานนท์รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะได้รับการยืนยันแล้วจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะว่าไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและก็ผู้เสียหายเนี่ยก็เข้าร้องเรียนนะคะว่าถูกโบรกเกอร์ Forex ค่ะ ORS Global HFM Forexเอลเทอร์เวลนะคะแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำนะคุณฟังก็จะมีอาจารย์พีมีโค้ชเจมมี JP Global Acme และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทก็คือบริษัท Rainy Corporation แล้วก็บริษัท Pay Solution จำกัดหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นะคะแอบอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและก็โชว์ไลฟ์สไตล์หรูหราค่ะเนี่ยมีการท่องเที่ยวต่างประเทศมีรถยนต์สปอร์ตและก็โชว์พอร์ตที่ได้ผลกำไรเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเข้าเทรดมีเซลเนี่ยประกบดูแลลูกค้าเป็นรายๆช่วงแรกถอนเงินได้จริงค่ะแต่ว่าต่อมาอ้างเงื่อนไขขายคอร์สฝากเทรดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้จริงอันนี้เป็นแก๊งใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณฟังแล้วก็มีดารานักแสดงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้ด้วยนะคะทางนี้ค่ะฟังทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ได้ตรวจยึดค้นบริษัทต่างๆใน15แห่งแล้วก็บ้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Forex เถื่อนนี้นะคะก็มีทรัพย์สินแล้วก็มีเงินสดค่ะประกอบด้วยรถยนต์หรูเนี่ย5คันรถยนต์ทั่วไปนี่15คันรถจักรยานยนต์4คันเงินสดนะคะ65,270,000 บาทค่ะและก็วัสดุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์น้ำหนักรวมประมาณ50บาทเครื่องประดับทองคำและก็เครื่องประดับเพชรจำนวนหนึ่ง กระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า40ใบนาฬิกา113เรือนเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 600,000 บาทอาวุธปืนจำนวน3กระบอกเครื่องกระสุนคอมพิวเตอร์55เครื่องแท็บเล็ต2เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทบิตคอยนะคะแล้วก็สกุล US ดอลลาร์จำนวน4ชิ้นเอกสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนนะคะประเทศไทยของเรายังไม่มีการเทรดแพลตฟอร์มของ Forex นะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งเตือนกันระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะคะการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Forex และโบรกเกอร์ออนไลน์เนื่องจากว่าการประกอบธุรกิจซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงการซื้อขายทองคำนั้นต้องเป็นกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายผู้ประกอบการบางรายอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นการซื้อขายทองคำหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและก็ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะใครที่เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเขามีเบอร์โทรค่ะ02-831-9888 02-831-9888 ต่อ50219หรือ50231นะคะรายละเอียดคุณฟังสามารถจะติดตามได้ใน Facebook Fanpage NBT Connect ด้วยเช่นกันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณฟังเตือนภัยกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะดีเจฝาเนี่ยซื้อของจากโฮมโปรสาขาจรัญสนิทวงนะคะวันนี้ก็เรามีไลน์ของเขานะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนลูกค้าดิฉันเองก็โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของสิริพรวิไลรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นมุกเดิมเลยคุณฟังแต่ว่ามีเหยื่อเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะอ้างว่าโทรมาจากโฮมโปรค่ะคุณฟังแล้วก็บอกว่าสินค้ามีปัญหาได้เงินคืนด้วยได้ของด้วยนะคะดังนั้นอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเลยนะคะถ้าได้รับโทรศัพท์และโทรว่ามาจากโฮมโปรแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนหลงกลเพราะอะไรเหมือนมันได้ข้อมูลอินไซต์เข้าไปแหละว่าเราเนี่ยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโฮมโปรจริงๆอย่างที่ดีเจฝาเจอเนี่ยเป็นเรื่องของตู้เย็นนะคุณฟังดูสินานทีปีโหน10ปีนะคุณฟังเพิ่งจะซื้อตู้เย็นนี่แหละมิจฉาชีพมันก็รู้ด้วยมันมาถามว่าตู้เย็นที่บ้านเย็นไหมก็บอกเย็นดีนะแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรมันบอกว่ามีปัญหาว่าลูกค้าร้องเรียนตู้เย็นนี้นะคะว่าผิดมาตรฐานสคบแล้วก็จะขอให้แอดไลน์จะขอให้ติดต่อเพื่อที่จะคืนเงินให้แล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้อันนี้เราอย่าไปตาโตว่าโอ้โหได้เงินคืนด้วยได้เครื่องใหม่ด้วยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะล่าสุดโฮมโปรเตือนค่ะอย่าเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างโฮมโปรอ้างสินค้ามีปัญหาและหลอกจะเสนอเงินคืนห้ามดำเนินการใดๆผ่านแอปธนาคารถ้าคุณหลงเชื่อแล้วก็เงินหมดแอปได้เลยนะคะแอปธนาคารของคุณมันดูดไปได้นะคุณฟังถ้าสงสัยก็โทรถาม1284เลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าปัญหาของการแอบอ้างว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโฮมโปรซึ่งมันระบุถูกไงคุณฟังบางคนซื้อทีวีอ่ะคนเราไม่ได้ซื้ออะไรบ่อยใช่ไหมแล้วมันรู้ได้ไงนะคะซื้อทีวีซื้อแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แอบอ้างว่าเป็นพนักงานโฮมโปรนะคะหลอกลวงให้ลูกค้าเนี่ยตายใจนะคะบอกว่าสินค้ามีปัญหาแล้วก็จะได้เงินคืนแต่ว่าต้องไปเพิ่มช่องทางอื่นๆนะเป็นบัญชีของโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผนกบัญชีนะคะอันนี้แหละเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะบางคนเนี่ยหลงเชื่อจริงๆคุณฟังเชื่อจริงจังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถูกดูดเงินหมดแอปได้นะคะทางนี้ก็หากมีข้อสงสัยมีพนักงานโฮมโปรโทรหาท่านท่านโทรกลับเลย1284เขาจะบอกเลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะ 13:09 คุณฟังวันนี้เนี่ยดิฉันเรียนคุณผู้ฟังนะบางท่านเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังรายการของท่านอาจารย์ชยุทธวันเกิดทุบโต๊ะโหนอาจารย์ถามว่าคนที่ฟังรายการ FM 97เนี่ยเป็นวัยไหนบอกเลยส่วนใหญ่จะเป็นวัย Gen X ใช่ไหมคะนะคะคุณฟังน่าจะ 40-50 ขึ้นไปนะคนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณดังนั้นเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยของตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคุณฟังสาระความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็ได้ยินอยู่แล้วแต่มีเรื่องนึงที่เรื่องของการวางแผนการเงินดิฉันฝากบอกคุณผู้ฟังหลายครั้งแล้วต้องกระจายการลงทุนอย่าลืมนึกถึงประกันกันบ้างนะคะอย่างที่ดิฉันฝากบอกว่าดิฉันเองก็ทำประกันนะคือเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์เลยจริงๆอยากให้มาเป็นสปอนเซอร์มากนะเพราะว่าใช้เขาอยู่ตลอดเลยทีเดียวค่ะนะคะที่บ้านเนี่ยพี่สาวอยู่ธนาคารกรุงเทพสาขาราชเทวีนะคะชื่อพี่จูสิริรักษ์นะใครสนใจอยากจะซื้อประกันเนี่ยก็ขึ้นไปชั้น2ก็ได้นะพี่จูเขาคอยบริการอยู่แล้วล่ะนะสาขาราชเทวีถามหาพี่สาวดีเจฝ่าได้เลยพี่จูเนี่ย พราะอะไรคุณฟังเกิดเหตุไม่คาดฝันอีกแล้วดิฉันต้องใช้ประกัน PA อีกแล้วนะปีที่แล้วก็เพิ่งใช้ไปที่เกิดอุบัติเหตุขาหักบอกกับคุณฟังเลยว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าพี่สาวอ่ะเป็นพนักงานธนาคารพี่เขาก็ชวนซื้ออ่ะก็ซื้อไปไม่ได้ใช้บริการนะคะซื้อปีละ 5,900 นะคุณฟังแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากหลายท่านเอาฟังตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราทักทายกันคุยกันคุณฟังมีประกัน PA หรือเปล่าหรือว่ามีประกันอะไรกันบ้างประกันสุขภาพมีไหมดิจิฟาเนี่ยก็มีประกันเงินออมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นประกันเงินออมที่เงินต้นไม่ศูนย์แต่ตัวประกัน PA เนี่ยค่ะ PA นี่มันย่อมาจาก Personal Accident นะ Personal Accident เนี่ยคือพูดถึงแล้วเนี่ยบริษัทประกันต่างๆเขาก็ขายแหละคุณผู้ฟังนะแล้วก็แล้วแต่คุณฟังว่าคุณฟังเป็นลูกค้าของตัวประกันตัวไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยิ่งเราอายุเยอะเนี่ยบางทีเดินเหินอะไรนะคะดิฉันก็ต้องเดินเหินระมัดระวังแต่ว่าเมื่อวันก่อนนะคุณฟังเกิดรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าค่ะและดิฉันกำลังก้มดูโทรศัพท์มือถือก็ไม่ทันระวังตัวนะคะสามีก็เบรกรถเบรกแรงเลยคุณฟังโอ้โหตัวของเข็มขัดนิรภัยอ่ะมันก็ทำงานนะคะต้องเรียกว่ารถรุ่นนี้เขาก็เซฟตี้เบลต์เขาทำงานดีอ่ะแต่มันก็เลยเกิดอาการคือเราไม่ได้ซื้อผ้ารองเซฟตี้เบลต์ไว้อ่ะมันเหมือนแบบมันก็กระตกตึ้งโอ้โหเจ็บแบบเพิ่งรู้อิทธิฤทธิ์ของเซฟตี้เบลต์ทำงานเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะคือทำให้เจ็บหน้าอกซ้ายเจ็บหน้าอกขวามากเลยก็เลยไปพบคุณหมอนะคะไปพบคุณหมอเมื่อวานนี้ไปที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณปกติเนี่ยดิจิฟาก็ใช้สิทธิ์เบิกราชการได้อยู่แล้วนะคะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลสิริราชแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยมีประกัน PA ค่ะนะ PA ที่ซื้อไว้อ่ะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งเนี่ย 100,000 บาทของกรุงเทพประกันภัยอ่ะบอกเลยนะเพราะว่าพี่สาวอยู่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็เลยได้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุไม่คาดฝันนะเพราะว่าเบลมันกระแทกหน้าอกไงคะนะคะก็อะไรเราก็ได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่เราที่เป็นขาหักก็คุ้มแหละใช้คุ้มมากเลยนะเพราะว่าปีที่แล้วปี68เนี่ยดิจิฟาขาหักใช่ไหมคุณฟังเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยประกัน PA เนี่ยค่ะ Personal Accident เนี่ยอยากจะเอามาฝากแฟนๆรายการมองรอบคิดทันข่าวนะคะลองติดต่อได้นะถ้าคุณฟังยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็พอจะมีเงินออมอยู่บ้างคืออันนี้เนี่ยพูดเลยว่าถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เป็นอะไรก็คือทิ้งไปใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราได้ไปใช้โรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะก็เขาก็จะเคลียร์บิลให้เลยทีเดียวนะคะรับรองเรื่องของความคุ้มครองต่างๆค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มแผลถลอกหรือว่าอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างน้องชายดิจฟาเนี่ยก็บางทีทำกับข้าวมีดบาดมือ2-3 ครั้งแล้วนะคะน้องชายทำกับข้าวเนี่ยโอ้โหต้องวิ่งไปโรงพยาบาลนะคะใกล้บ้านหรือว่าถ้าสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพต่างๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆก็เลยเอามาฝากบอกแฟนรายการดีกว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ใช้ไงดีกว่ารุ่งนี้ไม่ได้ใช้นะคะแล้วบางทีก็เคยมีญาติคุณฝั่งเขาซื้อประกันเกี่ยวกับโรคร้ายเอาไว้อะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสโตรกใช่ไหมคะก็ได้เงินนะได้มาตั้งล้านหนึ่งแน่หรือว่าวันก่อนมีเพื่อนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าก็ซื้อไว้นะคะก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของประกันมะเร็งเนี่ยได้มา 600,000 รวมทั้งมีเพื่อนคนหนึ่งคุณฝั่งก็ทำประกันสุขภาพเอาไว้พอถึงเวลาที่จริงๆเขาใช้30บาทนะคะต้องใช้30บาทแหละแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองมีประกันสุขภาพเขาก็เลยขอหมอย้ายได้เลยนะคะคุณฟังย้ายไปยังโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละแล้วก็คุณหมอก็ท่านเดิมด้วยคุณหมอเขาอยู่โรงพยาบาลนั้นด้วยก็ไปรักษาที่นั่นเลยดังนั้นนี่ก็เลยคิดว่าบางทีเราฟังข่าวเยอะแล้วดิฉันก็อยากจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันเนี่ยมาฝากบอกแฟนรายการด้วยนะก็จะได้มีการซื้อไว้เพิ่มเติมบางคนนี่เห็นอาชีพประกันแล้วอาจจะไม่อยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ดูที่เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่เราจะซื้อได้เนี่ยแหละค่ะคุณฟังลองใช้ดูนะคะดิฉันก็ไปใช้เมื่อวานนี้สำหรับประกัน PA ของกรุงเทพประกันภัยก็พี่สาวขายด้วยแหละนะคะที่บ้านก็ซื้อกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ประกันโรคร้ายต่างๆนะน้องสาวพี่สาวเขาก็ซื้อไว้ด้วยเช่นกันค่ะนะอันนี้ก็เลยมาฝากบอกแฟนๆมองรอบคิดทันข่าวนะคะไม่ได้มาขายประกันนะแต่มาให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการที่เราจะต้องมีประกันกันแม้ว่าเราเองอาจจะมีสิทธิ์30บาทอยู่แล้วสิทธิ์ประกันสังคมอยู่แล้วหรือว่าสิทธิ์ในอย่างดิจิฟาก็มีสิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาบางทีมันก็เป็นความสะดวกอะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้รู้สึกว่ามันเร่งด่วนแล้วเรารีบไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็เลยใช้ตัวนี้ได้ก็คิดว่าตัวเองก็คุ้มก็เลยอ่ะมาฝากบอกแฟนในการมองรอบคิดทางข่าวของเรากันดีกว่านะคะ13:15 นค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบคิดทันข่าวนะคะตลาดหุ้นก็ยังเป็นเหมือน เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคุณฟังวันนี้ร่วงตรงต่อเลยนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยน่าจะลงอีกนะวันนี้ก็มีแรงขายกระหน่ำที่ตัวเดลต้าด้วยกดตลาดเลยทีเดียวนะคะ 13:16 นค่ะตลาดทุนไทยนะคะปิดตลาดภาคเช้าครึ่งวันเช้าเนี่ยลงไป 10.64 จุดค่ะอยู่ที่ 1574.42 ลดลงไป 10.64 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3453.72 ล้านบาทนะคะเดลต้าปิดตลาดค่ะวันนี้เดลต้าลงมาลึกนะคุณฟังลงมาเนี่ยลึกที่335บาทเลยนะคะเปิดตลาดมาที่351บาทแล้วก็เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1และก็ปิดตลาดลงไป9บาทค่ะอยู่ที่337บาทวันนี้เดลต้าเจอแรงขายนะคะแต่ว่าตอนที่ลงมาก็มีคนซื้อเป็นระยะเหมือนกันนะคะก็วันนี้แรงขายนี่ 65% เลยแรงซื้อ 28% ปิดตลาดเมื่อวานนี้346บาทวันนี้ลงต่อ9บาทปิดที่337บาทค่ะนะตัวของเดลต้าแต่ว่าเห็นเวลาลงมาก็มีรับเป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังแต่หุ้นตัวนี้บอกเลยว่า high risk high return นะคะนะคะคนที่รับความเสี่ยงได้เท่านั้นที่เล่นหุ้นตัวนี้บอกเลยนะคะคุณฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าแฟนรายการนะวันนี้ก็มีหุ้นสุขภาพนะคะหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นตัวที่ BDMS ค่ะทิสโก้นะคะหลักทรัพย์ทิสโก้ชี้บอกว่าไตรมาส2เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะฟื้นตัวชัดขึ้นมูลค่าหุ้นนั้นยังน่าสนใจในการลงทุนค่ะทิสโก้ก็2หุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการนะคะหรือ BDMS ค่ะคาดว่ากำไรในไตรมาส2จะอยู่ที่ 3.76 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% year on year แต่ลดลง 7% Q on Q นะคะอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่น่าซื้อได้นะคะข้อมูลจากทางด้านของทันหุ้นนะคะฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เนี่ยให้คำแนะนำซื้อสำหรับ BDMS นะคะให้ราคาเหมาะสม23บาทค่ะแต่เป็นหุ้นอื่นนะคุณฟังท่านใดจะซื้อนี่รอย่อๆแถว17บาท90 18บาทนะคะ 13:18 นาทีค่ะมีผู้ใหญ่ที่ดีจะฝากพูดคุยกับพี่เขาตลอดเลยนะเกษียณแล้วนะหลังๆเอ๊ะหายเงียบไปไหนวันก่อนโทรศัพท์คุยไปไหนเหรอนี่ไม่คุยเลยปรากฏว่าไปอยู่เชียงรายค่ะบอกโอ้โหมีความสุขมากเลยนะออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่ที่เชียงรายมีความสุขไปเลี้ยงหลานในวัยเกษียณนะคะก็เลยจะเลือกเพลงนี้ให้นะคะถ้าฟังรายการของเรากันอยู่นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใน FM 97นะคะคุณฟังแล้วคุณฟังอยากจะฟังได้เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไกลๆนะคะก็ที่ www.97qfm.com ส่วนเบรกหน้าเนี่ยฟังผ่านทาง Facebook Fanpage QFM ได้เลือก2บทเพลงค่ะนะไปเหนือกันค่ะไปเที่ยวเชียงรายกับไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
4: 13:27 ค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะท่านใดฟังรายการของเราแล้วชอบอกชอบใจอยากให้กำลังใจดีเจฝ่าแล้วก็ทีมงานแวะเข้ามาทักทายกันได้ที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสวัสดีคุณทยากรด้วยค่ะนะเปิดเพลงหวังว่าจะถูกใจนะคะก็เป็นเพลงที่ถ้าพวกเราอยู่ใน Gen X นะคะ50 up เนี่ยโอ้โหเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยทีเดียวเลือกไว้เป็นบทเพลงเวลาไปออกงานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวเชียงไฮจากคุณววัชยานหรือว่าสาวเชียงใหม่จากคุณสุนทรีเวชนนท์ค่ะไพเราะจริงๆนะเราต้องมีเพลง

นัทพัฒน์นี่มาประจำเลยคุณฟังท่านใดสนใจดูไพ่พรหมยานนี่ทักไลน์คุณทักเฟซบุ๊กคุณแจ็คกี้ไปได้เลยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้สวัสดีค่ะวันนี้รับอะไรบ้างแล้วหรือยังคะ ดิจฟ้ามีโบรกนะคะมีโบรกของดิจฟ้าเองนะคะแนะนำ IVL นะคะก็เอาไปเบาๆเดี๋ยวดูช่วงเย็นๆหน่อยเดี๋ยวช่วงใกล้ๆจะปิดตลาดนะอาจจะราคาย่อๆลงมาอีกนะคุณผู้ฟังคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวถามหน่อยเถอะฟังรายการของเราเนี่ยชื่นชอบใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้คุยเรื่อง PA นะคะเดี๋ยวพี่จูศิริรักษ์ถ้าฟังอยู่ก็เข้ามาคุยกับแฟนรายการได้นะคะเพราะว่าดิจฟ้าเนี่ยบอกเลยสมัยก่อนก็ซื้อแบบพี่ให้ซื้อก็ซื้ออ่ะแต่พอตัวเองขาหักปีที่แล้วอ่ะใช้คุ้มดูค่าใช้จ่ายได้ในแอปของโรงพยาบาลศิริราชเปี่ยมมหาราชการุณนะคือเกินจากที่ส่งไปแล้วล่ะเพราะว่าขาหักนี่ค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของเซฟตี้เบลมันกระชากเต้านมอ่ะคุณฟังอุ้ยเจ็บนะคุณฟังก็เบิกได้นี่ก็มีหลากหลายนะพี่จูฟังรายการอยู่ด้วยส่งมาให้ในรายส่วนตัวของดีเจฝ่านะคะเพียบเลย พนักงานธนาคารนี่เขาก็ต้องมีส่วนไม่ใช่มาทำแต่หน้าที่อย่างเดียวนะเขาก็ต้องมีการขายประกันด้วยแต่ว่าอย่าไปรังเกียจเลยค่ะคุณฟังอันไหนที่เหมาะกับเราก็ลองเลือกไว้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆนะคะถ้าสนใจจะไปคุยกับพี่สาวดีเจฝากก็นี่เลยนั่งรถ BTS พญาไทไปค่ะแล้วขึ้นไปที่ชั้น2ของธนาคารกรุงเทพราชเทวีนะคะนี่ส่งมาให้ดูเยอะแยะเลยนะคะประกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้ของกรุงเทพประกันภัยนะแต่ว่าถ้าไปรายการอยากจะเป็นประกันที่คุณฟังมีตัวแทนอยู่แล้วก็ลองคุยกับเขาเพิ่มเติมแล้วกันนะคะแต่ดิฉันเห็นคุณค่าของการทำประกันโดยปกติในตัวเองเบิกได้จากการที่สามีเป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามีจากไปก่อนวัยอันควรเนี่ยดิฉันต้องกลับไปใช้30บาทรักษาทุกโรค ก็พยายามจะดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันอยู่นะคะและนอกจากการที่เราจะดูแลสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บแล้วอย่าลืมคุณฟังที่ต้องบอกกับคุณฟังเลยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ฟันผุหรือว่าฟันมีแบคทีเรียนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงขึ้นไปถึงสมองได้คุณผู้ฟังหรือว่าลงหัวใจก็ได้เพราะฉะนั้นเราดูแลสุขภาพกันนะคะน้ำยาบ้วนปากสูตรของคุณหมอฟันค่ะสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งสกัดแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำนะคะใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีนะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนั่นเองลดการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากท่านใดที่เป็นผู้ป่วยที่รับประทานยาพุ่งเป้าแล้วก็เยื่อบุปากระคายเคืองได้ง่ายอันนี้เหมาะกับคุณนะคะหรือว่าใครที่จัดฟันใครที่ใส่ฟันปลอมที่อาจจะมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ก็ให้ออโรไรเป็นตัวช่วยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากชนิดอื่นช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงนะคะเรียกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคุณฟังคุณผู้ฟังจะได้ความหอมเย็นสดชื่นจากใบมิ้นท์แล้วก็มีใบเสดด้วยบรรเทาการระคายคอนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้อีกด้วยมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเป็นตัวสเปรย์นะคะเชื่อว่าแฟนๆมองรอบพิษคิดทันข่าวที่ใส่ใจดูแลสุขภาพใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าคงจะไม่พลาดกับการที่จะลองสั่งซื้อออร์โรไรไปใช้การดิจฟ่าเนี่ยบอกเลยว่าติดใจมากๆใช้เป็นประจำจริงๆคุณฟังตื่นมาปากไม่เหม็นน้องชายก็ชอบหรือว่าซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ไปกับเพื่อนๆเมื่อปีก่อนนะคะหลายคนก็กลับไปซื้อเองเลยที่ร้านนะครับแล้วก็ที่ออนไลน์ด้วยเพราะว่าบอกว่าใช้ดีนะขอบคุณคุณฝาที่แนะนำยินดีค่ะคุณฟังเงินทองเราหายากนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใช้เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะบอกว่าฟังจากดีเจฝากขอทราบรายละเอียดโทรเบอร์นี้ค่ะ0814914291ค่ะคุณฟังหรือว่าคุณมันจะไปซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมขอบคุณทีมแอดมินด้วยนะคะที่ได้ลงข้อมูลให้โดยตลอดเลยซึ่งคุณฟังสามารถจะติดตามได้เดี๋ยวเรียกฝาแปะไว้ในลิงก์ของรายการของเราด้วยนะคะนั่นคือไปซื้อได้ที่ร้านของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน GPO ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน
น Healthy Max 6สาขานะคะเช่นที่ไอคอนสยามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และก็ที่โรงพยาบาลสิริราชเปี่ยมมหาราชการุณอยู่ตรงชั้น2ตรงฟู้ดคอร์ทอะค่ะจะมีร้าน Healthy Max อยู่นะคะฝั่งแวะได้เลย

0: หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็ในช่องทางของบ้านสีส้มนะคะแล้วก็บ้านทีทีเขาก็มีไลฟ์สดด้วยเช่นกันเดี๋ยวดิจะฝากแปะลิงก์ไว้แล้วก็ลงไว้ในเฟซบุ๊กของเราก็แล้วกันนะคะฝากด้วยแล้วกันคุณฟังลองเปิดใจดูนะคะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะก็ขอบคุณทางผู้บริหารด้วยคุณโอ๊กนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็ขอบพระคุณนายแพทย์พนิจันทรภักดีที่แนะนำให้ดิจฟ่านะคะได้รู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรท์ถ้าเกิดว่านะคะคุณฟังสินค้าเนี่ยแน่นอนนะเราทำรายการเนี่ยเราก็อยากจะได้ผู้สนับสนุนรายการแต่ว่าเราต้องเทสด้วยตัวเองทุกครั้งเลยคุณผู้ฟังนะต้องเทสก่อนถ้าเกิดว่าใช้ดีเนี่ยเราถึงจะกล้าที่จะรับมาพูดคุยให้เพราะว่าดิจิฟาก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาตั้งนานนะตั้งแต่จบจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2532อ่ะปีนี้2569แล้วนะ30-40ปีแล้วที่ทำงานด้านสื่อมาเพราะฉันต้องระมัดระวังในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะแต่ตัวนี้เนี่ยเราใช้ได้อย่างสบายใจเป็นผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์ด้วยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็คุณฟังอาจจะแบบบางคนไม่ชอบบ้วนปากเพราะว่าไม่ชอบรสชาติของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนใจคุณได้แน่นอนนะคะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันศุกร์ดีจะฝ่าและทุกท่านคุณบ้านหอมดอกไม้บอกรอเก็บตอน ATC ค่ะนะคะขอบคุณนะคะเป็นแฟนคลับของเราอย่างเหนียวแน่นเลยดีจะฝ่าก็ดีใจนะที่คุณฟังมองรอบคิดทันข่าวนะเล่นหุ้นกันแบบพูดถึงจริงตอนนี้เนี่ยคุณฟังเล่นแบบเก็งกำไรเดย์เทรดอ่ะดิฉันเองก็พยายามนี้นะคะอันไหนที่เรากำไรเราก็เก็บเอาไว้นะอย่างน้อยก็พอมีค่ากับข้าวเพราะว่าเล่นยาวถือยาวยังลำบากเหมือนกันนะคุณฟังแต่แปลกๆตัวไหนเราขายทิ้งนะมันจะขึ้นทุกทีเลยไปตามตะคุบกลับนะก็แบบตะคุบกลับน้อยไปนิดหนึ่งนะอย่าง SCC คุณฟังดีฝากขายไปที่137นะฮะตะคุบกลับไปหน่อยเดียวเองโอ้โหวิ่งอ้าวเลยเอากลับคืนไม่ยังไม่ได้อีกนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตัวอื่นนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้ค่ะ 1574.42 นะคะลดลงไป 10.64 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3467.85 ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้มาแรงเลยคือเดลต้าลงแรงนะคะเดลต้าเนี่ยบอกเลยว่ามีแฟนรายการท่านนึงเนี่ยเล่นจนเก่งอ่ะนะฮะแต่ช่วงนี้เขายังไม่รับนะฮะเดลต้า337บาทลดลง9บาทกรุงไทยแบงค์ค่ะ36บาท25ลงไป25สตางค์เคแบงค์206บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงมิ้นท์24บาท70เพิ่มขึ้น80สตางค์กราฟ63บาท25ลดลง25สตางค์ SCC ค่ะโอ้นี่ SCC วันนี้วิ่งไปที่253บาทเลยนะขึ้นไปไฮนะคะคุณฟังแล้วก็ลงมาที่249บาทนะก็เมื่อวานนี้ปิดตลาด248วันนี้ SCC ก็บวกมา1บาทเมื่อปิดตลาดพักเที่ยงนะคะ PTTEP ค่ะแน่นอนนะสงครามยุติราคาน้ำมันลงนะคะก็อยู่ที่133บาท50ลงไป1บาทปตท.ค่ะ35บาท25ลดลง25สตางค์ AOT 60บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ BBL 175บาทลดลง1บาท CPO ค่ะ46บาท50ลดลง25สตางค์สเตคอนนะคะโอ้ไปไกลเลยวันนี้นะคะขึ้นไป19บาทกว่าแล้ว คุณฟังมีใครถือไว้ตั้งแต่14บาท13บาทไหมแหมพูดถึงแล้วถ้าใครถือได้ถึงขนาดนั้นเก่งนะคะเพราะว่าดีเจฟ้าเนี่ยโอ้โหแถวๆปิดอยู่แถว13บาทนะคุณฟัง16บาท50ก็ไปแล้ว มันขึ้นต่ออะนะคะไม่ได้ตามตะคุบกลับนะฮะวันนี้ไปที่ไฮที่19บาท20เลยนะคะแล้วก็ปิดตลาดภาคเที่ยงก็เจ อแรงขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าแรงซื้อเยอะกว่าซื้อไป 61% ขายไป 38% ค่ะสเตคอนนะคะ18บาท70บวกมาได้1บาท20สตางค์นะช่วงนี้หุ้นก่อสร้างมานะคะ KCE ค่ะ38บาท25เพิ่มขึ้น25สตางค์ BDMS นะคะ18บาท30ค่ะ BDMS นี่เขาก็จะอืดๆหน่อยนะคุณฟังเมื่อวานนี้ขึ้นไป18บาท60 18บาท50นะคะ Advance 355ลงไป3บาท CK มาดีนะคะ20บาท20เพิ่มขึ้น70สตางค์ CPF 19บาท20การบินไทยค่ะคุณฟังการบินไทยนี่ต้องรอจังหวะหน่อยนะคะต้องดูเรื่องวันที่3วันที่4ซึ่งเจอคิดว่าจะเจอแรงขายนะคะกลุ่มสถาบันต่างๆสหกรณ์เนี่ยก็ขายกันไปตอนแถวๆ6บาทกันนะเป็นขายล็อตใหญ่ค่ะหุ้นทู13บาท70ลงไป10สตางค์ BH 187บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50 SCB นะคะ SCBX เนี่ย141บาท50ลดลง50สตางค์ WHA 5บาท5สตางค์ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะKKP 92.75 เพิ่มขึ้น1บาท EA 3.10 สตางค์เพิ่มขึ้น 6สตางค์นะคะแคลคอมค่ะ9บาท5สตางค์ลดลง5สตางค์วันนี้ก็ตัวของ SCGP 26บาท50เพิ่มขึ้น1บาททิสโก้117บาทลดลง1บาทบีกริม17บาท30เพิ่มขึ้น10สตางค์คอมเซเว่น28บาท25เพิ่มขึ้น1บาท GPSC 43บาท50เพิ่มขึ้น25สตางค์ค่ะตลาดหุ้นไทยบางทีก็เป็นแบบไบโพล่านะคะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวก็เลือกหุ้นที่คุ้นเคยละกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นตัวที่ไม่ถนัดเนี่ยอาจจะพลาดได้เสมอเลยทีเดียวนะคะหลายคนนี้เล่นรอบหลายตัวเล่นรอบตัวเดิมๆกันไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนใจไปเล่นตัวอื่นที่ไม่แน่ใจนะคะหลายคนมีความถนัดเนี่ยอย่างบางทีเราก็ถนัดหุ้นตัวใหญ่นะอย่างดีฝากก็ชอบหุ้นค้าปลีกค่ะคุณฟังวันนี้บริษัทซับโกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเจอแรงกดดันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่นักลงทุนคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยเป็นตัวหุ้นบิ๊กแคปนะเจอแรงกดดันนะคะจากเดลต้าเนี่ยเดลต้าร่วงลงมาเนี่ยดันดัชนีลงมาได้ 9.8 จุดเลยแล้วก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็พลังงานค่ะเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมนะคะแนวโน้มภาคบ่ายคาดว่าจะมีแรงขายต่อค่ะในกลุ่มพลังงานแล้วก็ตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังนะคะการที่มีฟันโฟต่างชาติเข้ามาอาจจะหนุนดัชนีได้นะคะมองกรอบดัชนีภาคบ่ายไว้ที่1567ถึง1585 1567 1585ค่ะคุณฟังวันนี้กลุ่มก่อสร้างมานะคะไม่ว่าจะเป็นสเตคอนหรือว่าชอกันช่าง CK ค่ะคุณฟังหลังจากที่สงครามตะวันออกกลางสงบลงนะคะแล้วก็ก็จะเข้าสู่ฤดูเร่งเบิกจ่ายงบภาครัฐด้วยนะคะกรกฎาคมสิงหากันยานี่แหละนะคะส่วนวันนี้หุ้นเด่นก็ยังเป็น CK อยู่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ราคาทำไฮเออร์ไฮค่ะเป็นหุ้นเด่นกรอบบายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะขอบคุณคุณกุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงส่งด้วยส่งข้อมูลมาให้นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโกเบกนะคะ CK ค่ะปิด20บาท20ค่ะแนวรับ20บาทแนวต้าน21บาทถึง21บาท50คัทลอส19บาท70นะคะตัว CK นะคะคาดว่าจะขึ้นทดสอบต้านที่21บาทถึง21บาท50ได้เซนเทลนะคะกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับมีวอลลุ่มเข้าด้วยนะคะแล้วก็มีค่าสัญญาณ MACD และ RSI ชี้ขึ้นด้วยนะคะเซนเทลปิด36บาทค่ะรอรับแถว35บาทแนวต้าน37บาทถึง39บาทสำหรับเซนเทลคัทลอสที่34บาทนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของโกเบกนะคะมาดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะนะบอกตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวลงนะคะเป็นแรงกดดันจากตัวเดลต้าหลังจากคาดว่ากำไรไตรมาส2ชะลอตัวนะคะนะคะแม้ว่า S&P คงเรตติ้งไทยแต่ไม่มีผลแล้วก็ปัจจัยใหม่ยังค่อยไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่นะคะวันนี้เนี่ยก็ลงมา 10.64 จุดค่ะทางด้านของหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายนะตัวทิสโก้เนี่ยเขาแนะนำหุ้นเล็กอย่าง Interlink Telecom iTel นะคะคุณฟัง iTel ค่ะ1บาท36บวกมา5สตางค์แนวรับ1บาท34แล้วก็1บาท29แนวต้านบาท38บาท46แล้วก็บาท53นะคะสำหรับตัว iTel ค่ะ Stop loss ที่บาท29 Interlink Telecom นะคะส่วน Singer ค่ะ Singer วันนี้บวกมา45สตางค์ Tisco ให้แนวรับ8บาท95ถึง8บาท60แนวต้าน9บาท45แล้วก็10บาท Stop loss ที่8บาท60สตางค์ส่วน CGS นะคะวันนี้อ่ะตัว AOT นะคุณฟังวันนี้เนี่ย AOT ก็ขึ้นมาแล้วนะคะแนวรับนะอยู่แถว60บาทแล้วก็59บาทถ้าหลุด58บาท50 stop loss นะคะคาดหวังว่า AOT จะไปต่อได้ที่62บาทแล้วก็64บาทนะคะจริงๆ AOT นี่เราแนะนำกันตั้งแถวแถว50ต้นๆ นะคะคุณฟังส่วน BH ค่ะ BH นะคะคุณฟังมีในพอร์ตกันหรือเปล่านะคะวันนี้ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะจากทางด้านของ CGS International นะคะแนวรับ187ถึง185แนวต้านอ่ะขอให้ไปนะคะคาดหวังนะคุณฟังเพราะว่าเขาเคยทำได้อยู่แล้วนะคะ195แล้วก็200ค่ะนะสำหรับตัว BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะทางด้านของASL นะคะวันนี้แนะนำเป็นตัว iTel เหมือนกันค่ะวันนี้ iTel อยู่ที่บาท36บวกมา5สตางค์แล้วแนวรับอยู่แถวๆบาท30บาท33นะคะแล้วก็ถ้าไปต่อได้ก็บาท36บาท40บาท46คัทลอสบาท30ส่วน Eon นะคุณฟัง Eon นะคะแนวรับอยู่แถว32บาทเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ใช่แน่เลยเดี๋ยวดู Eon อีกทีนึงนะอ่ะขอผ่านตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะฟังข้อมูลเขาน่าจะไม่ถูกต้อง 13:43 นาทีค่ะคุณมาอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราพูดคุยกันแล้วก็ฟังข่าวสารต่างๆอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
0: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายดีเจฝ่าผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะสวัสดีทักทายพี่พิสุด้วยนะคะวันนี้แวะมานะปกติพี่พิสนี่มีการนอนหลับกลางวันด้วย นะคะเปิดเพลงให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อว่าบทเพลงต่างๆที่ได้ฟังทำให้แฟนๆรายการมีความสุขทำให้ร่างกายของเราได้ผ่อนคลายด้วยได้ร้องเพลงตามไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรด้วยที่จะฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะคะรายการของเราจะอยู่โยงกับ FM 97ได้ต้องมีผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกเจ้าแล้วก็แฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานี่แหละค่ะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auroraise นะคะท่านใดที่ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วก็เจอกับภาวะที่ว่าโอ้น้ำยาบ้วนปากมันรสชาติแบบแสบปากจังเลยนะคะลองเปลี่ยนใจให้ออโรไรส์แล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆที่ผ่านการวิจัยและค้นคว้าจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโทรสอบถามได้ด้วย0814914291 0814914291ค่ะมีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยแล้วก็มีตัวน้ำยาบ้วนปากด้วยก็สดชื่นสดชื่นนะคะคุณฟังวันนี้มีประเด็นดราม่านะคะเรื่องของภาพยนตร์ใน Netflix อะค่ะยังดูไม่จบเลยนะดิจิฟายยังดูไม่จบเลยนะคะแต่ว่าชื่นชอบนักแสดงมากๆนะคะคุณหญิงรัฐาค่ะแต่ก็ไปเจอเพจของคุณตุ๊ดรีวิวนะคะก็มีการรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของหน้าผากของคุณหญิงรัฐาเนี่ยแหละแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นและล่าสุดคุณตุ๊ดรีวิวคุณบอยเนี่ยยังไปรีวิวเกี่ยวกับรายการของคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสด้วยนะคะโอ้โหเจอคุณหนุ่มนี่ตอบกลับค่อนข้างแรงนะคะคุณหนุ่มบอกว่าเป็นรายการโหนหนุ่มเนี่ยเป็นการสะท้อนปัญหาสังคมนะคะแล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยจะไม่ดูก็ได้นะนะคุณเลือกได้คุณหนุ่มพูดแรงมากเลยคุณฟังคุณเลือกได้นะคะแล้วก็ให้เลือกคือถ้าไม่ดูก็ได้อย่าเปลี่ยนเป็นซอเสือโอ้คือแบบเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็ให้รีวิวตัวเองบ้างเพราะบางคนก็บอกว่าในเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยเขาก็มีการขายคอร์สอบรมขายคอร์สการเขียนอะไรต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยดิฉันฝากชื่นชมนะคะคุณหญิงรัฐาส่วนเรื่องของว่าหน้าผากเธอไม่ขยับอะไรเงี้ยก็เป็นมุมมองนึงที่เพจนั้นเขาก็วิจารณ์กันไปแต่สำหรับคนดูเนี่ยที่ดูไปประมาณตอน2ตอนแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าคุณหญิงเล่นดีนะแล้วส่วนตัวเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยถ้าดิฉันพูดถึงนะในหนึ่งเสียงของดิฉันนะคะก็ ทุกวันนี้คนก็ฉีดโบท็อกอ่ะคุณฟังยิ่งดิจิฟ่าเองอ่ะนะคะคุ้นเคยกับวานิสาคลินิกเนี่ยที่นี่เขาก็ดูแลดิจิฟ่ามาโดยตลอดนะคะเราก็ไปใช้บริการที่นี่แหละเราก็พอสมควรก็คือมีรอยย่นบ้างแต่ว่าก็คือถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยแหมคนจะอายุ60ย่ามก็ลงหมดแล้วฮะมันเป็นปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยคนทุกสาขาอาชีพเนี่ยสามารถจะฉีดโบได้ก็เชื่อว่าทุกคนก็ยอมรับนะคะแต่ว่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดารานักแสดงในทุกวันนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าก็มีความสามารถมากๆแต่ว่าบางคนก็คืออายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างคุณหญิงรัฐาเองก็บอกคือเหมือนกันนะว่าเธอดีใจที่ว่าอายุ40บวกแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะแสดงแล้วก็ได้รับชื่อเสียงแบบนี้นะคะคือคุณหญิงรัฐาเนี่ยบางทีคนรุ่น Gen Y อะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้จักเธอนะคุณฟังเพราะว่าเธอโด่งดังจากบทคุณบุญเรื่องในจันดารานะคุณหญิงรัฐากล่าวด้วยสำหรับเรื่องของความสำเร็จที่คนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะกับบทบาทของทนายจิตรีเนี่ยในเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยคุณหญิงรัฐาก็บอกว่าหลายคนอาจจะทำเธอได้จากบทคุณบุญเรื่องจันดาราแต่ก็ไม่ใช่บทนำและก็รู้สึกว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องเพราะเธอนั้นอยู่ในวัย20ต้องแสดงเป็นคนวัย40และก็มองว่าบททนายจิตรีจากทนายปีศาจเป็นบทที่เหมาะกับช่วงเวลาของเธอจิตรีคือวัยเดียวกับพี่เลยช่วงวัยที่เข้าใจชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วถูกที่ถูกเวลาสำหรับพี่มากๆแล้วก็คุณหญิงรัฐาบอกว่าดีใจที่วงการบันเทิงมีบทที่เรียวมากขึ้นทั้งในแง่ของช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเจาะลึกถึงอาชีพของตัวละครเหล่านั้นและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องความรักรวมถึงการมีบทนำให้นักแสดงวัย Middle Age ได้แสดงฝีมือโดยทั้งตัวเธอเองและเพื่อนๆในเจเนอเรชันเดียวกันก็ยังคงกระหายที่จะได้แสดงบทบาทที่สนุกและก็ท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุนักแสดงเนี่ยตอนนี้มีการเปิดพื้นที่ให้นะไม่ใช่เป็นนักแสดงเฉพาะ 20-30 นะคุณฟังตัวคุณหญิงเนี่ยเธอบอกว่ามีหลัก4เนี่ยก็ยังเล่นได้นะคะส่วนคุณโดนัทด้วยเช่นกันเรื่องสาธุ1นะคุณฟังกับบทสจ.เอเนี่ยโหเล่นดีมากนะดิฉันก็ดูนะสาธุ1สาธุ2เนี่ยคุณโดนัทมนัสนันก็เล่นได้ดีนะกับบทบาทของนักการเมืองที่มีความดุดันกล้าวนะคะแล้วก็ให้เกิดการตีความละครนะคะคุณโดนัทบอกว่าบทบาทสำหรับนักแสดงหญิงในวัย30ปลายๆถึงเลข4เนี่ยยังไม่ได้เปิดกว้างมากนักเท่านักแสดงชายไม่ค่อยมีบทให้เล่นเอาจริงๆมันหายากมากก็จะข้ามไปเลยเป็นแม่ไปเลยไม่มีตรงกลางนะก็คือช่วงอายุ 30-40 เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าผู้ชายยิ่งแก่เนี่ยยิ่งฮอตแต่ผู้หญิงเนี่ยก็คือยากนะคะแต่ตอนนี้ทั้งทีมงานแล้วก็ผู้ชมก็เปิดใจแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้นะคะส่วนคุณกบทรงสิทธิ์นะคะที่ได้รับบทบิ๊กอนันต์ในทนายปีศาจก็ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของคนในวัยเดียวกันก็บอกอายุ 59-60 เนี่ยถ้าเป็นใหญ่เป็นโตมันก็คือสูงสุดแล้วเหมือนกับเรื่องนี้นะคุณกบเขาเล่นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเลยทีเดียวนะคะบอกว่าวัยก็ได้แล้วก็ประสบการณ์จริงของคนที่มีอายุประมาณนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงที่มีอำนาจอยู่รอบตัวเหมือนกันซึ่งเราเห็นวิถีเราก็นำมาใช้ในละครได้สังเกตได้ว่าพื้นที่ของนักแสดงวัยกลางคนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุแต่ถูกจำกัดด้วยเรื่องเล่าและเมื่อเรื่องเล่าเริ่มหลุดจากกรอบความรักของคนหนุ่มสาวตัวละครที่มีอายุมีประสบการณ์และมีมิติก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งนะคะนะอันนี้ก็จะได้จากทางด้านของไทย PBS นะคะตอนนี้แล้วก็บอกกับคุณฟังเลยนะคะลองดูนะคุณฟังคะเรื่องทนายปีศาจเนี่ยหลายคนติดแต่ซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีนะคะหรือว่าหนังฝรั่งนะคะลองเปิดใจให้กับทนายปีศาจนะดิฉันดูแล้วก็ชอบนะคุณฟังก็ไม่แล้วก็ไม่อ่านสปอยด้วยคุณฟังเพราะว่ากลัวว่าแบบเราชอบรุ่นเองอะค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านสปอยหนังนะคะต้องติดตามด้วยตัวเองคุณฟังมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะดิฉันฝากดูจากใน Facebook Fanpage แสงทองเพศัตว์นะคะซึ่งเป็นร้านขายยาเนี่ยแล้วก็ช่วยแชร์ให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเภสัชกรนี่ใจดีมากนะคะที่ว่ามีคนไข้หญิงเนี่ยอายุประมาณ 50-60 ปีเนี่ยนะคะในเพจแสงทองเภสัชบอกว่าเป็นการรับไหว้ที่นานมากเป็นครั้งที่เภสัชสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะนำข่าวนี้มาเพื่อจะบอกกับคุณผู้ฟังเรื่องของภัยของสตรีเรื่องของเต้านมของเรานะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมมีก้อนมีอะไรต้องรีบไปหาหมอนะคะอย่าปล่อยไว้นะคนไข้หญิงรายนี้ที่ทางแสงทองเภสัชลงไว้เนี่ยดิฉันฝากว่าน่าจะเป็นมะเร็งเต้านมระยะ 3-4 แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเจ็บปวดมากนะคะบอกว่ามีคนไข้หญิงเนี่ยที่ขายขนมถุงๆค่ะมาแจ้งกับเภสัชว่าปวดหน้าอกมากปวดถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดน้ำตาไหลเลยบอกขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดอายุประมาณ 50-60 ปีเภสัชกรท่านนี้ก็เลยซักประวัติคนไข้ก็เลยเปิดหน้าอกให้ดูค่ะ ที่เต้านมด้านซ้ายบวมแดงใหญ่มากมีก้อนที่หน้าอกขนาดใหญ่เกินฝ่ามือนะคะก็เภสัชกรบอกว่าตอนที่เคยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เคยไปราวอร์ดกับอาจารย์แพทย์ก็เห็นรอยโรคของมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นก็คือคนที่เข้าถึงการรักษาครั้งนี้อกตกใจไม่ได้ว่าน่าจะเจ็บปวดมากจริงๆจะเรียกรถไปโรงพยาบาลให้แต่คนไข้ปฏิเสธว่าไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนมาเลเซียเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวเคยไปโรงพยาบาลรัฐมาแต่ก็ทุกที่แจ้งว่าคนไข้ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเภสัชกรก็เลยถามว่ากลับไปรักษามาเลเซียได้ไหมคนไข้บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับเภสัชก็ให้ยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายถ้าคนไข้ต้องการกลับคนไข้จะกลับถึงมาเลเซียแน่ๆนะคะก็เรียกว่าน่าจะต้องกลับนะคุณฟังถ้าเกิดเขากลับไปเนี่ยเขาต้องไปรักษาแน่ๆนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเพื่อนๆร้านยาในหาดใหญ่ก็ทักมาว่าเจอกรณีเดียวกันที่ร้านเจออาจจะเป็นหนทางเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายของป้าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะเปิดนมที่เป็นโรคให้คนดูและไม่ได้ขอเงินนะคะก็คือขอยากลับบ้านนั่นเองค่ะอุตส่าห์เห็นข่าวนี้แล้วนะคะคุณฟังคือบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้เป็นภาวะนี้เกิดขึ้นนะคุณฟังเพราะว่าอันนี้คือลุกลามแล้วดังนั้นต้องใส่ใจตรวจสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็วันก่อนเรื่องของลำไส้เหมือนกันนะคะคุณฟังมีคุณหมอท่านนึงนะน่าจะเป็นคุณหมอเจตนะคะก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่ะบอกว่าเจ้าตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะอายุสัก50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะลองไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่กันดูสักครั้งนึงนะคุณฟังบางทีก็ต้องใช้การแพทย์ชั้นสูงเหมือนกันในการตรวจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าบางทีโรคเกี่ยวกับด้านนี้มันไม่ค่อยแสดงอาการในระยะเริ่มต้นค่ะเราก็ต้องใส่ใจนะคะบ้านดีเจฝาเนี่ยคือน้องสาวจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะดิฉันก็ต้องตรวจทุก5ปีเลยแต่หลังๆเนี่ยคุณหมอบอกเห็นอายุเยอะแล้วนะคุณฟังดูนะสงสัยฤทธิ์โบท็อกดีนะหลายคนบอกอายุไม่น่าจะถึง60นะแต่ว่าก็คือคุณหมอก็เปลี่ยนมาเป็น3ปีทางฝั่งตรวจทุก3ปีนะคะก็ไม่ได้เจ็บมากมายอะไรคุณฟังเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเจ็บดีกว่าตายเจ็บดีกว่าตายคุณฟังแล้วก็คือคุณหมอเขาก็จะให้เราเนี่ยได้ใช้ยาสลบด้วยตอนช่วงส่องกล้องนะคะแต่ว่าก็คือมันมีค่าใช้จ่ายแหละนะคะค่าใช้จ่ายก็เป็นหลักหมื่นเลยจะเห็นโปรต่างๆของโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ออกมานะแต่ว่าดิฉันฝากใช้สิทธิ์ราชการค่ะคุณฟังเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหกลับมาจากที่รัสเซียแล้วเรียบร้อยนะคุณฟังยังโชคดีนะไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ยูเครนก็ส่งโดรนไปถล่มมอสโกนะคะแต่ท่านนายกถึงกรุงเทพมหานครอย่างปลอดภัยแล้วก็มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะนะคะเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคุณฟังคุณอนุทินก็ตอบคำถามดังนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินนายกก็เลยทวนคำถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าโลกคือละครเพลงของคุณตู่เลยนะคะโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครแล้วก็ชี้แจงประเด็นเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่บ่นเสียดายเพราะว่าระบบป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมก็กลับถูกย้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไต่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายยังทรงสิทธิ์ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมนะคะส่วนที่มองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกบอกว่าก็ไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะได้ตอบคำถามกับทางด้านของสื่อมวลชนนะคะและคุณฟังวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะของการจัดงานที่วัดราชบพิตรนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะนะคะสามารถที่จะไปร่วมงานได้ในโอกาสที่ฉลองการเจริญพระชนมายุของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรนะคะงานจะมีจนถึงวันที่21ค่ะนะคะไปติดตามนิทรรศการต่างๆได้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็เชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวไปที่วัดราชบพิตรกันได้3วันนี้เลยนะคะ19 20แล้วก็21มิถุนายนค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเรานับถือศาสนาใดก็ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนากันอย่างเคร่งครัดด้วยจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันฝ่าลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
8: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายและเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการช่อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
9: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุริปัสโสภาภาครายงาน
3: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

2564ในขณะทรงพระประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในฐานะทรงเป็นนักกฎหมายนักการทูตและทหารได้อย่างสง่างาม

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: การไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการ เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านทีไลป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทีไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือน
อีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับ

0: ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันละวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไลโวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
2: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสลวัดไลโว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
1: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
3: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อละค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
4: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้แล้ว1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือใ ให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็ก

0: ด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19โครงการได้ส่งเสริมเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
2: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
3: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเจอ20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
3: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นหลอดน้ำซับรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
4: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเกิดช่วยเหลือกันเองได
5: ้ลงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โลงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้หกพันฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพุ่งท่านทำให้ ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
6: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
7: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
8: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดิน ในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
9: จริงๆต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้ผู้ชลวังครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบวกนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: พ ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะที่ Focus Thailand ค่ะ QFM FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะคะอยู่กับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะเรามีหนังสือที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูจะไม่เป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหานะคะกับความรู้สึกผิดคือจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้สึกผิดเลยอ่ะก็ไม่ดีใช่ไหมคะเราต้องมีความรู้สึกผิดถ้าเราทำอะไรผิดแต่ทำไมบางครั้งความรู้สึกผิดมันจึงกลายเป็นกับดักที่ทำให้เราไม่มีความสุขได้นะคะวันนี้เรามาคุยกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะคะแพทย์หญิงทานตะวันค่ะอนิรุธวรกุลค่ะผู้เขียนหนังสือกับดักความรู้สึกผิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ให้คุณหมอแนะนำตัวคร่าวๆหน่อยค่ะคุณหมอตรวจที่ไหนยังไงคะ
3: ค่ะก็ชื่อแพทย์หญิงทานตะวันอมฤตวรกุลนะคะก็ตรวจหลักๆอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะคะอยู่ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยในส่วนของตัวเองจะอยู่ประจำวิทยาเขตบางพลีนะคะ
2: ค่ะค่ะนอกจากคุณหมอเขียนหนังสือกับดักความรู้สึกผิดคุณหมอมีแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะ
3: อ๋อใช่ค่ะก็ทำเพจ Facebook นะคะชื่อเพจ Facebook ยิ่งโตยิ่งสุขโดยแพทย์หญิงทานตะวันนะคะก็ถ้าไหนสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะเพราะเป็นบทความด้านสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยให้การดูแลใจแบบมีความสุขขึ้นหรือว่าคุณภาพดีขึ้นตามชื่อเลยค่ะ
2: แต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุด้วยไหมคะเพราะว่าคุณหมอใช้คำว่ายิ่งโตยิ่งสุข
3: ค่ะคือจริงๆเพราะว่าตัวนี้จริงต้องการจะเป็นเติบโตทางใจหมายถึงว่าถ้าเรามีความเติบโตทางใจขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็จะทุกข์น้อยลงคือจะว่าบางเรื่องเราเข้าใจสมมติว่าเราเคยถือสากับบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เช่นเราไม่เข้าใจพฤติกรรมคนๆนี้เลยอ่ะเห็นหน้าทีไรเราก็จี๊ดจี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มเข้าใจอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เนาะเช่นทำไมเขาเป็นพูดคนเป็นคนพูดจาห้วนๆอ่ะพอไปเราไปเข้าใจอ๋อที่มาที่เขาเป็นคนพูดจาห้วนๆเพราะเขามีจากที่มาเป็นแบบนี้นะบุคลิกเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็จะถือสาเขาน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเราตัวเราเนี่ยคือเขายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะอาจจะคล้ายๆเดิมแต่เราเนี่ยทุกน้อยลงอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ค่ะมันเหมือนแบบเรามีวุฒิภาวะในใจเรามากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอเติบโตทางใจ
3: ใช้คำนี้ได้เลยค่ะวุฒิภาวะทางใจดีขึ้นค่ะ
2: นะคะก่อนจะไปคุยเรื่องหนังสือกับดักความรู้สึกผิดค่ะต้องให้คุณหมอช่วยพวกเราหน่อยนะคะตอนนี้คือสถานการณ์อากาศร้อนมากมันส่งผลกับสุขภาพจิตเรามากเลยค่ะคุณหมออากาศร้อนแบบนี้เราควรทำยังไงกับใจเราดีอะคะบางทีมันหงุดหงิดง่ายมากเลยนะคะ
3: เข้าใจเลยนะคะก็มันมีจริงๆมนุษย์เราประกอบได้แค่สองส่วนเนาะร่างกายกับจิตใจคือกายกับใจแค่นี้แหละแต่มีแค่สองอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าบางทีมันก็ทุกข์เพราะมันเนาะเช่นเราร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องร่างกายนะคือร่างกายเนี่ยเวลาเจออากาศมันร้อนเนาะมันร้อนมันไม่สุขสบายมันเหนอะหนะมันทรมานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องทางกายนะแต่ว่ามันก็ส่งผลกับใจเพราะว่ากายกับใจมันก็เชื่อมกันนะคะทีนี้เอาแง่ทางกายก่อนคือถ้าสมมติเราพอจะดูแลตัวเองได้ที่จะพอแบบคลายร้อนสักหน่อยเช่นอาการมีผ้าเย็นๆคอยแบบซับให้แบบเพิ่มความไอเย็นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเดินหลบแดดบ้างหรือใดๆที่มันเหมือนกับให้เราเย็นขึ้นบ้างทางกายมันก็พอช่วยบรรเทาเนาะหรือว่าอาจจะจิบน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยหรือมีพัดให้มีลมแบบโบกๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทางกายแต่ว่าทางใจก็สำคัญเพราะว่าไออุณหภูมิทางกายมันร้อนแล้วแต่ถ้าใจเราหงุดหงิดไปอีกเนี่ยค่ะมันก็เพิ่มให้อุณหภูมิของใจก็ร้อนไปอีกนะคะเรียกว่าทุกสองเด้งคือทุกแรกก็คือกายเนี่ยมันร้อนมันทุกข์อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอใจเราหงุดหงิดกับมันเนี่ยมันก็ทุกข์ไปอีกเด้งนึงก็เป็นทุกสองเด้งเนาะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราวางใจให้เรียกว่าให้เย็นลงสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะมาดูแลร่างกายเมื่อกี้บอกไปอาหารอะไรที่มันมีลมมีอะไรให้เย็นๆหน่อยแล้วก็ถ้ามันเลี่ยงไปได้จริงๆก็วางใจให้สบายๆนะคะหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆหน่อยเพราะว่าบางทีเราอยู่ในอากาศร้อนนะคะการหายใจเราก็จะสั้นๆได้นะมันก็จะยิ่งทำให้เราหงุดหงิดนะคะ ีนี้ทางการแพทย์จะมีวิธีหายใจให้ช้าลงสักหน่อยเนี้ยค่ะพอเราหายใจช้าลงลึกขึ้นอย่างเงี้ยใจเราจะเย็นขึ้นพอใจเราเย็นขึ้นอย่างน้อยเนี่ยแม้อากาศข้างนอกมันร้อนเนาะแต่พอใจเราเย็นขึ้นเราพอจะอยู่กับมันได้มากขึ้นใช้คำนี้นะอยู่กับมันได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบอากาศร้อนนะมันเป็นไปไม่ได้มันก็หลอกตัวเองเนาะอย่างน้อยเนี่ยเราก็โทสะกับมันน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: คุณหมอคะจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากแต่บางทีเรามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องอากาศร้อนเนาะจนเราลืมสิ่งที่มันจะช่วยให้เราคลายร้อนได้อย่างเช่นคุณหมอพูดเรื่องหายใจเนี่ยโอ้ใช่เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราอากาศร้อนเราก็จะหงุดหงิดเวลาเราหงุดหงิดเราก็จะหายใจทีๆสั้นๆใช่ไหมคะก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะ
3: มันจริงๆมันเป็นการเพิ่มอุณหภูมิยิ่งร้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเวลาเราหายใจสั้นๆนะคะร่างกายจะของเราจะออโต้เข้าสู่โหมดซิมพาเทติกคือระบบตื่นตัวมันจะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนรนขึ้นไปอีกทางกายนะคะฉะนั้นแต่ถ้าเราหายใจช้าและลึกลงอะค่ะมันจะเป็นการปรับโหมดร่างกายเป็นโหมดพาราซิมพาเทติกเป็นโหมดที่ร่างกายจะผ่อนคลายขึ้นมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาตรงเนี้ยเข้ามาช่วยสักหน่อยได้แม้ว่าข้างนอกมันร้อนระอุแต่ใจเราไม่ระอุตามได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้โหฝากไปถึงทุกท่านเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้คือถ้าแต่ว่ามันต้องอาศัยสติเหมือนกันนะคะคุณหมอคือบอกตัวเองบอกว่านี่เราหายใจยาวๆช้าๆลึกๆหน่อยเราจะได้ทำให้เราเย็นลงใช่ไหมคะคือเราต้องรู้ตัวระดับหนึ่ง
3: ระดับหนึ่งต้องรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยแบบของขึ้นโมโหอะไรเงี้ย
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้าเราโมโหไปมันก็เรียกว่าร้อนฟรีอ่ะร้อนก็ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเนาะเราปรับตรงนี้สักหน่อยอย่างน้อยมันก็พอผ่อนหนักเป็นเบาบ้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะจนกว่าจะผ่านเมษายนไป
3: ใช่ตอนนี้ก็ขับขันหน่อยนะอากาศจริง
2: มาที่หนังสือที่คุณหมอเขียนเลยนะคะกับดักความรู้สึกผิดคือวันสะดุดตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยค่ะคุณหมอมันเป็นกับดักได้เลยเหรอคะความรู้สึกผิดของคนเราเนี่ยค่ะ
3: อ๋อคืออย่างนี้เลยค่ะว่าจริงๆตัวความรู้สึกผิดเองเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ก็เยอะนะคะแต่เราค่อยพูดในเรื่องคุณประโยชน์เนาะแต่ในแง่ของชื่อที่ว่าเป็นกับดักเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งมันกลายเป็นว่าชีวิตเรา move on ไม่ได้อะค่ะเช่นพอเราแบบบางทีความรู้สึกผิดบางเช่นเราไปทำอะไรผิดไปแล้วเมื่อวานผิดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมในความเป็นจริงเนี่ยอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วเราก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้ด้วยในสถานการณ์จริงเพราะเราไม่มีไทม์แมชชีนเนาะเราไม่มีเครื่องย้อนเวลาแต่กลายเป็นว่าเราวนคือเช่นเราคือผ่านไปแล้วเมื่อวานนะเรื่องมันเกิดไปแล้วแต่วันนี้ทั้งวันบางคนทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะคล้ายๆแบบนั่งวนนั่งคิดถึงเรื่องเมื่อวานเนี่ยเอาแค่อย่างเงี้ยก็กับดักแล้วทำแทนที่ตัวนี้เราน่าจะทำอะไรที่มันดีเป็นประโยชน์หรือบางที่อย่างน้อยวันนี้ถ้าเราเอาเวลาไปแก้ไขสิ่งที่เราพลาดไปก็ยังมีประโยชน์กว่าใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าจะแก้ไขก็ไม่มีแรงทำเพราะมัวแต่รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเพราะยิ่งรู้สึกผิดเรื่อยๆเราโทษตัวเองเนาะเราจะยิ่งหมดแรงนะคะหมดแรงรู้สึกมีแรงใจแล้วก็กลายเป็นมูฟออนไม่ได้วนอยู่กับเรื่องเก่าอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบางทีถ้ารู้สึกผิดหนักๆเนี่ยบางเรื่องวนอยู่เป็นปีเลยนะคะไม่อนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตได้ไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขสักทีนึงทั้งที่หลายๆคนเขาก็บอกเฮ้ยมันอภัยให้ตัวเองได้แล้วมันทุกคนเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าตัวเขาเองนั่นแหละให้ภัยตัวเองไม่ได้ก็เลยใช้ชีวิตต่อไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่ากับดักนะคะเป็นต้น
2: เพราะฉะนั้นเราต้องโชว์หน้าตาหนังสือคุณหมอให้ผู้ชมเห็นเลยนี่ดักความรู้สึกผิดคือความรู้สึกผิดหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่หนังสือคุณหมอหน้าตาแบบนี้นี
3: ่ค่ะคุณค่ะ
2: จริงๆความรู้สึกผิดหน้าตาเขาเป็นยังไงคะคุณหมอ
3: คือเอาคำนิยามนะคะว่าอะไรที่เรียกว่ารู้สึกผิดนะคะความรู้สึกผิดมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วคือสมมติเราไปทำอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราทำผิดไปพลาดไปรู้สึกว่าไม่น่าเลยพอเราทำผิดไปพลาดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตัวตัดสินเนาะเขาเรียกว่าเซลล์จัดเมนต์มีตัวตัดสินภายในว่าเฮ้ยไม่เราพลาดไปแล้วเราทำแย่ไปแล้วหรือเราทำสิ่งที่เราทำมันเกิดผลเสียแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมานะคะแต่ไอตัวตัดสินเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยคนที่มีคุณธรรมเยอะๆเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะแบบรู้สึกผิดได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมโดยเปรียบเทียบนะคะเช่นเรื่องเดียวกันสมมติไปพูดจาโกหกอ่ะบางคนรู้สึกพูดโกหกไปแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าไม่น่าเลยเพราะรู้สึกมีคุณธรรมเรื่องการสิเราไม่ควรพูดโกหกใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มันจะด้วยเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดไป แต่พูดเสร็จก็รู้สึกไม่ดีแต่บางคนพูดจนเป็นนิสัยแล้วก็ไม่รู้สึกผิดเลยฉันโกหกก็ทำไมล่ะมันก็สมควรนี่เพราะว่าเหตุการณ์มันก็จำเป็นต้องพูดอะไรก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้สึกผิดฉะนั้นในเหตุการณ์คนที่รู้สึกผิดเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีทำพลาดแต่ไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเขาทำผิดทำพลาดมันจะมาจากเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความชุดความเชื่อเขาบางอย่างที่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างเงี้ยก็จะมีการเซลล์จัดเมนเซลล์ตัดสินการตัดสินตัวเองค่อนข้างไวกับบางเรื่องก็จะรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยมีเกณฑ์ชี้วัดความรู้สึกผิดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันขึ้นกับเหตุปัจจัยของอย่างที่บอกแต่ละคนก็จะมีคุณธรรมหล่อหลอมมาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นตั้งแต่ครอบครัวอารมณ์สั่งสอนกันมาก็มีลักษณะของครอบครัวเนาะที่จะมีส่งความชุดความเชื่อว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรพี่น้องที่เลี้ยงมาพร้อมกันก็ไม่เท่ากันนะคะมันก็จะขึ้นกับ
2: ไ
3: ม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็จะเป็นแบบสบายๆไม่คิดเยอะค่ะที่บางคนก็จะซีเรียสหน่อยอะไรเงี้ยซ
2: ึ่
3: งอ
2: ัน
3: นี้มันก็จะมีลักษณะของปัจเจกของแต่ละบุคคลด้วยนะคะหรือว่ามีเรื่องลักษณะสังคมอย่างเช่นสมมติสไตล์คนไทยทำความผิดเรื่องสมมติจราจรเนี้ยก็อาจจะรู้สึกประมาณนึงเช่นฝ่าไฟแดงไปตอนนั้นอาจจะรถว่างนะแต่ฝ่าไฟแดงไปแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ถูกจับก็เป็นไรอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้คิดมากแต่ค่ะที่บางคนอาจจะบางประเทศเรื่องเพราะทำสังคมก็มีประเทศอาจจะรู้สึกซีเรียสกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะหรือการทิ้งขยะทิ้งขยะไม่ถูกที่บางประเทศอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาก็ทิ้งกันอะไรเงี้ยจะไม่ซีเรียสมากแต่บางประเทศจะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้มันไม่ควรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยอ่ะฉะนั้นม
2: ัน
3: ก็จะมีตั้งแต่ตัวส่วนปัจเจกของบุคคลเนาะหรือว่าครอบครัวหล่อหลอมยังไงหรือบางคนก็สังคมก็มีอิทธิพลเยอะเช่นเราจะเห็นว่าหลายประเทศนักการเมืองเขาทำอะไรผิดพลาดเขาก็จะออกมาขอโทษกันอย่างมากอาจจะที่บางประเทศก็อาจจะไม่ได้ขอโทษอะไรหรือบางทีก็จะมีข้อแก้ตัวไปอีกอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอันนั้นก็มีเรื่องของสังคมเขามีส่วนด้วยอะไรเงี้ย
2: ถ้าอย่างแบบเป็นเรื่องใกล้ตัวก็อย่างเช่นเป็นคำพูดดีไหมคะคุณหมอคือถ้าเป็นคำพูดแบบเนี้ยคนคนหนึ่งพูดแล้วอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่น่าพูดแบบนี้เลยขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะไรกับคำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดธรรมดาแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ใช่อันนี้ก็เป็นอันนึงคือสมมติบางคนพูดแรงไปแบบบางคนอาจจะรู้สึกไม่น่าพูดแรงไปเลยนะพูดอาจจะเผลอพูดคำแรงออกไปแต่สำหรับเขาก็จะกลับมารู้สึกไม่น่าเลยเมื่อกี้เราเผลอพูดแรงไปหน่อยนะหาที่บางคนเนี่ยพูดแรงอาจจะแรงกว่านี้อีกแต่ไม่รู้สึกผิดเลยรู้สึกว่าไอ้ฝั่งนี้ก็สมควรโดนแล้วอะไรเงี้ยเออไม่รู้สึกผิด
2: เพราะฉะนั้นหนังสือคุณหมอเนี่ยกับดักความรู้สึกผิดเนี่ยคุณหมอเขียนเรื่องอะไรบ้างให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกผิดอะคะ
3: ใช่ก็คือว่าที่หนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขารู้สึกผิดหน้าตาเป็นยังจีละเอียดมันเยอะกว่านี้เยอะนะคะแต่นี่เมื่อกี้พูดเป็นคำนิยามแบบชัดๆก่อนแต่ว่าความจริงก็คือมีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ความรู้สึกผิดมันจะมาคู่กับอารมณ์อีกหนึ่งคือความรู้สึกอับอายมันมาเจอกันได้ยังไงซึ่งมันจะมาเป็นคู่หูกันเลยซึ่งเจอกันบ่อยแล้วก็มันจะมีความรู้สึกผิดที่จริงๆตัวความรู้สึกผิดเองจริงข้อดีมันเยอะนะคะเพราะคนที่รู้สึกผิดเนี่ยจะเป็นคนที่มีจริงๆมีความปรารถนาดีอยากเห็นตัวเองดีขึ้น
2: มีความดีระดับนึงอ่ะถึงรู้สึกผิด
3: จริงภายใต้ความรู้สึกผิดเนี่ยมีความจิตใจดีซ่อนอยู่จริงๆมันมีความรักมีความเมตตาเช่นเราก็รัก
2: มันมีสำนึกอะไรบางอย่างในใจอ่ะจึงได้รู้สึกใช่ไหมคะ
3: จริงใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณกนกหรือว่า
2: อ
3: ีกด้านหนึ่งก็คือมีความเมตตาคนอื่นด้วยนะเพราะว่าบางทีเราก็เผลอไปเราไม่น่าไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกผิดขึ้นมานี่คือเป็นจิตใจดีหมดเลยฉะนั้นข้อดีมันเยอะนะคะก็อยากให้คนอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าใครรู้สึกผิดบ่อยๆอยากให้เห็นคุณความดีของมันแล้วก็ที่สำคัญคือว่าอยากให้เอาความดีของความรู้สึกผิดเนี่ยมาเป็นประโยชน์นะคะและอีกด้านหนึ่งบางทีมันก็เผลอท็อกซิกแล้วเนาะอย่างที่บอกบางทีคนดีไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยเป็นทุกข์ของคนดีเนาะบางทีก็วนไงมันก็เลยกลายเป็นกับดักฉะนั้นก็อยากให้หนังสือเล่มเนี้ยปลดล็อกคนดีที่เป็นทุกข์เนาะไม่อยากให้คนดีเป็นทุกข์เนาะอยากให้คนดีมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะคะอยากให้คนดีมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นโอเคเอาความรู้สึกผิดมาเป็นประโยชน์นะและอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเราก็มีวิธีอะที่จะปลดล็อกผ่านเขาเรียกมูฟออนจากมันได้อย่างเฮลตี้โดยที่เราสามารถให้อภัยตัวเองได้นะโดยที่ไม่ต้องกลัวตัวเองจะแบบเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนที่รู้สึกผิดง่ายมันจะกลัวว่าให้อภัยตัวเองจะเท่ากับเป็นคนไม่ดีนะคะเนี้ยซึ่งไม่จริงไม่ใช่ไม่เกี่ยว
2: โอ้โหคุณหมอเล่าเรื่องหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึกถึงหน้าเพื่อนบางคนลอยมาเลยค่ะคุณหมออ
3: ืมค่ะ
2: คือค เพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะคะคือดีแบบดีทุกกระเบียดนิ้วเลยแต่มันหลายครั้งมากที่เพื่อนอ่ะจะต้องให้เราปลอบใจเพราะเขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอโอ้โหเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบถ้าระดับเธอดีไม่พอเนี่ยคนทั่วโลกนี่แบบไม่รู้จะเรียกอะไรแล้ว
3: ถูกอันนี้เจอเยอะนะคะคนที่
2: ใช่
3: แบ
2: ไหม
3: บ
2: คะ
3: คนรู้สึกผิดง่ายๆเอาเข้าจริงกับเป็นคนที่แบบคนอื่นมองว่าเฮ้ยเธอยังต้องโทษตัวเองอีกหรอนี่ฉันขนาดนี้ฉันไม่เคยโทษตัวเองเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช
3: ซ
2: ่
3: ึ่งแบ
2: ใช
3: บ
2: ่
3: ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจะเจอในคน perfectionist ด้วยคือค
2: ใช
3: น
2: ่ไหม
3: ที่
2: ค
3: แบ
2: ะ
3: บต้องการความไร้ที่ติหรือคาดหวังกับ
2: อ
3: ตั
2: ื
3: วเองไว้เยอะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ม
3: ซึ่งมันท
2: น
3: ํา
2: ะ
3: ให
2: ค
3: ้
2: ะ
3: สเกลชีวิตมันตึงมากด้วยเหมือนกันก็จะเจอได้เยอะเหมือนกันค่ะ
2: พอดีมากเกินไปก็เป็นทุกข์ได้ถ
3: โอ
2: ้า
3: ้
2: เรา
3: โห
2: ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ลิมิตว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีดีบ้างเสียบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค
3: ใช
2: ะ
3: ่ใช่ต้องยอมรับว่าแบบเอ้ยมนุษย์เราก็ผิดได้พลาดได้เป็นเรื่องปกติแล้วก็หยิบ
2: ค
3: มั
2: ่
3: น
2: ะ
3: มาเรียนรู้ไม่ใช่หยิบมาลงโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอะไรพวกน
2: ค
3: ี้
2: ่ะ
3: มันทําให้เราเข้าใจมุมของความรู้สึกผิดได้หลายมิติแล้วก็ลึกขึ้นรวมถ
2: ค
3: ึง
2: ่ะ
3: หนังสือเล่มนี้ก็จะมีมุมเหมือนเอกิที่คุณกนกแชร์นี่ดีเลยนะคะมันจะมีมุมว่าถ้าเราจะดูแลคนใกล้ตัวที่รู้สึกผิดบ่อยๆอ่ะหรือบางคนไปมีเพื่อนคนในครอบครัวรู้สึกผิดกับบางเรื่องอยู่เอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงนะหนังสือเล่ม
2: ค
3: น
2: ่
3: ี
2: ะ
3: ้ก็จะมีวิธีไว้ให้เพราะว่าเข้าใจว่าหลายท่านมีเพื่อนมีคนในครอบครัวที่เรารักอ่ะแล้วเราก็เห็นใจเขาเหลือเกินเราก็อยากช่วยเขาพ้นจากกับดักเนี้ยแต่ว่าจะช่วยเขายังไงล่ะก็จะมีแนวทางด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: คุณหมอคะเวลาคนมาคนดีๆต้องบอกว่าคนดีๆเวลาที่มีคนดีๆมาบ่นให้เราฟังหรือมาระบายให้เราฟังว่าเขาอะรู้สึกดีไม่พอหรือเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําไปทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะ
3: จ
2: แ
3: ร
2: ล
3: ิ
2: ้วว
3: ง
2: ันน่ะจะชอบปลอบใจเพื่อนที่เขาอยู่ในภาวะแบบเนี้ยว่าคนไม่ผิดอะคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมันได
3: อื
2: ้ไหม
3: ม
2: คะมันได้ไ
3: จ
2: หม
3: ริง
2: คะ
3: ๆก็จริงๆส่วนหนึ่งคือได้นะคะก็อันนี้ก็คือชี้เขาเห็นได้ว่าคือจริงที่คุณกนกพูดอ่ะถูกเลยนะคะเพราะว่ามันคือความจริงคือสิ่งที่คุณกนกพูดคือการจะทําชีวิตอะค่ะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ทําอะไรเลยก็คือคนที่จะไม่ผิดเลยมันไม่มีเนาะเขาว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะตราบใดที่เรายังเดินอยู่ก็มีการเดินผิดใช่ไหมเดินสะดุดอะไรเงี้ยแต่ตราบใดที่ยังพูดอยู่อย่างหมอพูดถ้าท่านหมอก็พูดผิดอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็มีหรือว่าเราพิมพ์อะไรอยู่เดี๋ยวเราก็พิมพ์ผิดเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ที่คุณกนกพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมชีวิตนะคะก็
2: ค่ะ
3: สามารถให้มุมมองนี้ได้นะคะ
2: ซึ่ง
3: แล้
2: ใน
3: วก็
2: หนังส
3: ถ
2: ื
3: ้า
2: อคุณหมอก็มีเทคนิคให้ด้วยใช่ไหมว่าม
3: ีเทคนิ
2: ถ้
3: ค
2: าเราเจอคนที่แบบกำลังอยู่ในภาวะแบบเนี้ยเราควรจะซัพพอร์ตเขายังไงใช่ไหมค
3: เข
2: ะ
3: ายังไงใช่แต่ว่าถ้าในแง่เบื้องต้นสําหรับคนที่จมอยู่เนาะถ้าเกิดว่าบางคนที่จมเยอะๆค่ะอาจจะเป็นการรับฟังเขาก่อนรับฟังเขาก่อนว่าทําไมเขาต้องรู้สึกผิดกับมันเยอะก่อนที่จะได้คําแนะนําเนี่ยบางทีมันจะมีมุมของเขาฉะนั้นหนังสือมันจะมีวิธีเราจะฟังเขายังไงล่ะที่จะช่วยให้เขาบรรเทาทุกข์ได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ว่
3: ก
2: า
3: ็ลองดูรายละเอียด
2: ม
3: ได
2: น
3: ุ้
2: ษย์เราเนี่ยมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกก็มีหลายขั้วนะระหว่าง
3: ค่
2: ค
3: ะ
2: นที่รู้สึกผิดบ่อยจนเป็นทุกข์รู้สึกผิดมากเกินไปจน move on ไม่ได้กับคนที่ไม่รู้สึกผิดเลยเกณฑ์ชี้วัดในความผิดบาปแบบอาจจะพร่องไปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันไหนเป็นปัญหามากกว่ากันคุณหมอในทางส
3: ค
2: ุข
3: ื
2: ภา
3: อ
2: พจิตค่ะ
3: ถ้าในแง่แบบภาพใหญ่เลยนะคะคนที่ไม่รู้สึกผิดเลยนะจะมีกลุ่มบุคลิกภาพแบบนึงเขาเรียก anti social personality อะไรเงี้ยคือกลุ่มเนี้ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่มีคุณธรรมค
2: ค
3: ือ
2: ่ะ
3: ไม่มีต่อมความรู้สึกผิดอะไรประมาณนี้เลยอะค่ะคือทําอะไรผิดไปก็ไม่สํานึกแล้วก็ถ้ามีอะไรปุ๊บก็โทษคนอื่นตัวเองถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยอ่ะพวกเนี้ยอันตรายใช่ว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยนะคะคือกลุ่มที่รู้สึกผิดมากไปอ่ะมักจะไม่ใช่บุคคลอันตรายเนาะแต่จะเป็นบุคคลที่ไม่มีอาจจะไม่มีความสุขกับตัวเองนั่นแหละจะทําร้ายตัวเองเยอะแต่คนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชนิดแบบ100%เลยนะคะแบบว่าทําอะไรก็ฉันถูกทําร้ายคนอื่นแล้วนะบางทีคนอื่นเสียชีวิตไปแล้วฉันก็ยังถูกอยู่เสมออะไรเงี้ยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายนะคะซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีบัญญัติว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปคาดหวังเขามีสํานึกเนี่ยยากแหละเพราะว่าการที่จะมีจิตสํานึกมันต้องหล่อหลอมมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยจะให้เขามีจิตสํานึกขึ้นมาจะอยู่สํานึกตัวว่าทําผิดนะแล้วจะแบบไม่ทําเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยยาก ฉะนั้นในคนกลุ่มนี้ที่เป็นแบบเพียวๆแบบนี้เลยนะคะอาจจะต้องแค่ต้องใช้กฎหมายเข้าจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นบุคคลอันตรายนะคะแต่ถ้าคนที่แบบเป็นสายรู้สึกผิดจัดๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สิ่งที่อันตรายคือเขาทำอันตรายกับตัวเองนั่นแหละเขาก็จะไม่ได้จะมีความสุขบางคนถึงขนาดแบบคิดอยากทำร้ายตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้เพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งแบบกว้างกว้างได้ว่าคนที่รู้สึกผิดมากไปจะทำลายตัวเองแต่คนที่ไม่รู้สึกผิดเลยมักจะไปทำลายคนอื่น
3: มีแนวโน้ม
2: อย่างนี้ได้ไหม
3: เขาพร้อมทำทุกอย่างเลยใช่ให้ตัวเองให้ตัวแบบเอาตัวเองให้รอดอ่ะแล้วพร้อมทำทุกอย่างปกติเราจะแบบเอ๊ะเราจะทำอะไรสักเรื่องนึงเราก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นเขาเดือดร้อนไหมเพราะเรามีความรู้สึกผิดใช่ไหมคะแต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้คำนึงเรื่องนี้เลยว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ก็
2: สะกดสะกดคำว่าผิดบาปไม่เป็น
3: ไม่เป็นคืออะไรเขารู้สึกผิดคืออะไร
2: นะคะคือเรียกว่าอาจจะเรียกว่าสมองในส่วนการแยกแยะถูกผิดของเขาอาจจะบกพร่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช
2: ่เดี๋ยวให้คุณหมอทิ้งท้ายเอาค่ะเชิญค่ะเชิญ
3: จะแค่แชร์ว่าคนที่รู้สึกผิดเยอะเกินไปโอเคด้านหนึ่งแน่ๆคือตัวเขานั่นแหละจะถูกทำร้ายทางใจเยอะเช่นนั่งโทษตัวเองเศร้าซึมหรือว่ารู้สึกเซลล์เอสตีมไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ทางลบเยอะแต่ว่าจริงๆเขาก็ทำร้ายคนใกล้ตัวด้วยนะคะพอเขารู้สึกผิดเขาไม่มีความสุขอ่ะคนใกล้ตัวอยู่ด้วยก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าพอเราสมมติเรายิ่งเขาเป็นคนรักเขาอ่ะคนที่รักเขาก็จะยิ่งเสียใจไปด้วยอ่ะ
2: ก็เป็นทุกข์ไปด้วยเนาะ
3: เป็น
2: คนที่เรารักเป็นทุกข์
3: ไม่เขาไม่อภัยตัวเองสักทีนึงอะไรมันก็เป็นการทำร้ายคนในทางอ้อมกัน
2: ค่ะนะคะก็วันนี้เราได้เห็นภาพอีกมุมนึงเลยค่ะคุณหมอว่าจริง

0: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะให้หมอทานตะวันมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำให้พวกเรากลับมาทบทวนตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกผิดกันด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
2: ณราพงศ์วัยวัน
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station Focus Thailand ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
0: เข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของบุ๊กไทม์หนังสือคือเพื่อนนะคะที่โฟกัสไทยแลนด์วันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงทานตะวันอนิรุธวรกุลค่ะจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เขียนหนังสือกับดักของความรู้สึกผิดนะคะและคุณหมอเป็นเจ้าของแฟนเพจยิ่งโตยิ่งสุขนะคะกับแพทย์หญิงทานตะวันด้วยนะคะช่วงที่แล้วคุณหมอพูดให้เรารู้จักความรู้สึกผิดแล้วนะคะว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่กับมันไม่เป็นเราอาจจะเป็นทุกข์เพราะความรู้สึกผิดก็ได้นะคะทีนี้อยากถามคุณหมอค่ะว่าเราควรจะรู้สึกผิดระดับไหนดีคะที่มันจะไม่เป็นปัญหากับชีวิตและทำให้เราไปต่อได้แบบปกติสุขได้อะค่ะ
4: ได้จริงๆไอความรู้สึกผิดระดับพอดีเรียกว่าเฮลตี้เนี่ยคือมีไว้เพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเราเหมือนกับว่าคือมันเหมือนกับเราจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้ในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกผิดที่เป็นระดับพอดีคือหยิบทุกครั้งที่เราทำอะไรพลาดไปหยิบมาเรียนรู้หลักการง่ายๆเลยนะคะสมมติเราทำอะไรพลาดไปแล้วนะคะเราหยิบสิ่งนั้นมาเรียนรู้ทีนี้สิ่งที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในทิศทางของความรู้สึกผิดที่มันเฮลตี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีเสียงในหัวด่าตัวเองมากเกินไปชอบคำว่าเสียงในหัวเราใช้คำนี้เยอะ
0: อย่าแพ้เสียงในหัว
4: เพราะว่าคนที่รู้สึกผิดรุนแรงเกินไปหรือเป็นท็อกซิกเป็นพิษเนี่ยเป็นเพราะเสียงในหัวมันรุนแรงมากเกินไปนะคะและไม่เท่าทันมันซึ่งธรรมชาติของความรู้สึกผิดมันจะมาพร้อมเสียงในหัวตำหนิตัวเองอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราสมดุลขึ้นคือสติคือการรู้เขาเรียกว่ารู้ทันเสียงในหัวมากขึ้นนะคะจังหวะที่เราทำอะไรพลาดไปเนี่ยมันจะมีแล้วหูเสียงในหัวมันจะยืนชี้นิ้วด่าเราแบบหนักมากแบบว่าทำท่านิดเดียวบางทีด่าเราตัวเราโทษประหารก็มีนะคะคือด่าแรงเกินฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีสติสักนิดนึงสติคือการรู้เท่ารู้ทันเสียงในหัวเนาะเอ้ยมันเผลอจะกำลังชี้นิ้วด่าเราแล้วนะมันกำลังโอ้โหแบบสมมติเราแค่แบบตื่นสายไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่ะมันก็เรื่องหนักสำหรับคนในกรุงเทพนะคะแต่เราก็ปรากฏที่เรานั่งด่าตัวเองไปแบบรุนแรงมันก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเพราะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นคนห่วยจังอะไรอย่างเงี้ยสมมติใช้คำแรงๆด่าตัวเองเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวบางทีเราก็เผลอด่าตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจิตเราตกใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเริ่มเท่าทันเอ้ยเสียงในหัวกำลังด่าตัวเองเนาะกำลังด่าแบบมากไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็มีสตินิดนึงเราไม่ต้องเราใช้คำนี้นะเราไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งที่สมองมันด่าเรานะคะคือเราไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งที่สมองมันคิดอ่ะคือสมองมันมีหน้าที่คิดของมันไปเรื่อยเนาะเรามีสติแล้วก็ฝึกเท่าทันมันก็คือความคิดเนี่ยสมองมีหน้าที่คิดนะมันจะคิดของมันไปเรื่อยอ่ะไม่คิดเรื่องบวกก็เรื่องลบก็เรื่อยเปื่อยถ้าเราเป็นคนชอบด่าตัวเองมันก็ชอบผลิตคำด่าตัวเองในเยอะมากฉะนั้นถ้าเราเท่าทันเสียงในหัวตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสความคิดจังหวะเนี่ยเราจะเป็นอิสระจากมันและชีวิตเราจะเฮลตี้ขึ้นเช่นสมมติออโต้แรกทำพลาดปุ๊บเสียงในหัวจะด่าเราอย่างรุนแรงแล้วโอเคเราเท่าทันเนาะเอ้ยมันมาอีกแล้วนะเสียงเนี้ยหรือคำพูดเนี้ยมันเริ่มด่าตัวเองแล้วอ่ะรู้ตัวอ่ะ รู้ตัวเราก็ไม่ต้องเชื่อมันก็ได้เรารู้ทันมิจฉาชีพอะ

0: แล้วไม่ต้องถูกความคิดมันหลอกเหมือนเดิมกันนะนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเฮลตี้ขึ้นว่าเอออะไรล่ะคือสิ่งที่ควรทําเรียนรู้จากมันเนี้ยค่ะนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ
1: วันสังเกตว่าพวกที่เขารู้สึกผิดบ่อยๆเนาะหรืออาจจะรู้สึกผิดเยอะๆเนี่ยมันจะมี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ำพูดอันหนึ่งที่คล้ายๆกับติดปากเขาเลยค่ะคุณหมอก็คือคำว่ารู้งี้
0: ใช่
1: รู้งี้ฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยรู้งี้ฉันทำแบ
0: อ
1: บนี้ดีกว่าแล้วก็จะวนเวียนอยู่กับคำว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: เป็นคำพูดที่แบบเหมือนใจยังพะวงอยู่กับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะแล้วก็เก็บ
0: ใช
1: มา
0: ่
1: คิดว่าเอ้ยลุงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ฉะนั้นที่คุณกนกพูดนั้นดีมากเลยค่ะคือเราพอเราไอ้ความรู้งี้มันก็เป็นเรื่องดีนะแปลว่าเราเริ่มไอ้จริง
1: ท
0: ๆส
1: บ
0: ม
1: ท
0: อง
1: ว
0: มัน นก็
1: ได
0: ฉ
1: ้
0: ลาดมันก็แบบรู้ว่าอะไรที่ดีกว่าแล้วนั้นเราก็สิเอาเก็บสิ่งเนี้ยมาเป็นประโยชน์ฉะนั้นจริงๆในหนังสือเล่มนี้จะมีพูดถึงวิธีคือบันทึกออกมาสมมติว่าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกแย่เพราะอะไรก็บันทึกออกมาเนาะเราจะได้เห็นเสียงในหัวชัดขึ้น
1: คือเข
0: แ
1: ี
0: ล้
1: ย
0: ว
1: น
0: ก
1: ใ
0: ็
1: ห้
0: ไ
1: ม
0: อ
1: ั
0: ้
1: นเป็นตัวหนังสือออกมา
0: เป็น
1: ใช่
0: ค
1: ไ
0: ุ
1: หม
0: ณ
1: ค
0: ส
1: ะ
0: มบัติเลยใช่เพราะว่าถ้าเราวนอยู่ในหัวเนี่ยมันจะเป็น
1: ค
0: คว
1: ่
0: า
1: ะ
0: มคิดที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเป็นความคิดที่ไร้คุณภาพที่สุดฉะนั้นเราเนี่ยเอาเสียงในหัวที่มันวนอย่างเงี้ยเขียนออกมาเลยบนกระดาษบนสมุดใดๆก็ได้นะคะพอเขียนออกมาปุ๊บเนี่ยเซลล์สมองมันจะทํางานเป็นระบบมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยบางเรื่องเราต้องขนาดนี้เลยเหรอนั่งว่าตัวเองขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยหรือว่าไอ้คำว่ารู้งี้น่าจะยังไงมันก็ดีนะแปลว่าสมองมันผลิตแนวทางใหม่ที่คิดว่าเฮ้ยทำวิธีนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็จดไว้มันเป็นไอเดียที่ดีจดไว้แล้วเราก็ใช้ชีวิต move on ไปข้างหน้าได้เพราะว่าที่สุดแล้วของการใช้ชีวิตคือให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้แน่ตอนนี้คือปัจจุบันอดีตเราควบคุมไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วเนาะแต่สิ่งที่ควบคุมได้ตอนนี้คือปัจจุบันเพราะว่ามีงานวิจัยเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขใช้คํานี้นะคะเพราะมีคนประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากมายนะคะที่ไม่มีความสุขนะคะแต่คนประสบความสำเร็จและมีความสุขเนี่ยเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่80%ของชีวิตเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เขาควบคุมได้อ่ะฉะนั้นก็โฟกัสกับสิ่งเนี้ยสิ่งที่ควบคุมได้ฉะนั้นสิ่งที่ควบคุมได้ตอนนี้คืออะไรล่ะไอ้ลูกนี้ของเราเนี่ยตอนเนี้ย
1: อ๋
0: นั่นแปล
1: อ
0: ว่ามันมีไอเดียบาง
1: ค่
0: อย
1: ะ
0: ่างผุดขึ้นมาแล้วว่าอะไรน่าจะดีกว่าจดไว้และ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างก็ทําไปไม่ว่าอันนี้
1: วิ
0: อัน
1: ค
0: นี
1: ุ
0: ้
1: ณหมอ
0: สํา
1: ค
0: ค
1: ะ
0: ัญ
1: อันนี้ดีมากเลยคือเราอ่ะอย่าไปโฟกัสกับ20%ที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราควรจะมาโฟกัสกับ80%ที่เราควบคุมได้และอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันมี
1: อ๋อ
0: เรื่องที่หลายคนใช้ชีวิตกล
1: ท
0: ับ
1: ี่
0: ด
1: พ
0: ้
1: อ
0: าน
1: ค
0: เ
1: ุ
0: ล
1: ณ
0: ย
1: หม
0: น
1: อ
0: ะคะ
1: พูดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราอ่ะมีเรื่องดีๆที่เราแบบอยู่กับมันได้เยอะกว่าอีกนะแต่บางท
0: เย
1: ี
0: อะ
1: อ่ะ
0: ใช่
1: พอเราวนอ่ะพอเราวนเรามักจะไปพะวงอยู่กับไอ้20%นั่นแหละแล้ว
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: คุกอยู่กับมันใช่ไหม
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: ะ
0: น่าเสียดายน่าเสียดายเพราะว่าหลายคนเ
1: เ
0: น
1: อ
0: ี่ยน
1: อ
0: ะคะทั้งวันหมดไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นวนกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี้ยอันนั้นคื
1: ค
0: อ
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะคะหรือไป
1: อ
0: ว
1: ่
0: น
1: าก
0: ับว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเนี่ยเราก็ควบคุ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ความคิดเขาไม่ได้เนาะหรือว่าคนอื่นมาพูดถึงเราไม่ดีเราก็ไปเราก็ไม่สามารถจะไปคุมปากใครได้ใช่ไหมคะในความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างล่ะอันนี้ของจริงหรือเรามีไอเดียอะไรกับเรื่องนี้ที่มันจะดีขึ้นปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรอ่ะจดออกมาอันนั้นคือของจริงที่เราทําได้อ่ะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: หลายคนเนี่ยสลับได้ไปวนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และไอสิ่งที่ทําได้เลยไม่ก็ไม่ยอมทํานะคะเพราะว่าวนอยู่กับเรื่องควบคุมไม่ได้เรียกว่าทุกฟรีอ่ะโดยไม่ได้อะไรเลยอ่ะค่ะน่าเสียดายมากเรื่องที่ทําน ได
1: ะ
0: ้
1: ค
0: ก็
1: ะ
0: ไม่ทํา
1: เอ
0: ค่ะ
1: อกลายเป็นว่าเราก็เลยพลาดสิ่งที่เราน่าจะทำมันได้เนาะก็
0: กลายเป็
1: ไป
0: นพลาม ด
1: ั
0: ท
1: ว
0: ำ
1: แ
0: ไ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ่ได
1: ค
0: ้
1: ิดถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้
0: อี
1: น
0: ก
1: ะคะก็
0: จริง
1: แต่ตะกี้ที่คุณหมอพูดมาน่าสนใจนะคะว่าพอเรารู้สึกผิดเนี่ยเรามักจะเจออีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่รู้สึกผิดกับตัวเองเนี่ยบางทีให้อภัยคนอื่นได้หมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยให้อภัยตัวเองอะค่ะคุณหม
0: จ
1: อ
0: ริงอันนี้เจอเยอะคือคนดีๆเนี่ยเขามักจะพร้อมให้อภัยคนอื่นนะคะแต่ให้อภัยตัวเองยากที่สุดเล
1: เออ
0: ย
1: ทำไมอ่ะทำไมคนดีต้องเป็นทุกข์อะไรกับเรื่อง
0: ใช
1: แบ
0: ่
1: บนี้
0: เพราะว่าเขาคาดหวังกับตัวเองสูงสุด
1: อ๋
0: สมมุติว่าเขาอาจ
1: อ
0: จะคาดหวังกับคนอื่นระดับหนึ่งแต่เขาคาดหวังกับตัวเองไป3 เท่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่
0: ฉะนั้
1: าน
0: พอเขายิ่งมีสเกลในการคาดหวังกับตัวเองสูงมากเท่าไหร่เขาก็จะรับได้ยากที่ตัวเองจะผิดขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีฝึกความเมตตากับตัวเองด้วยนะคะ
1: คุณหมอ
0: ก
1: ม
0: า
1: ี
0: ร
1: เท
0: ที
1: ค
0: ่
1: น
0: เริ า
1: คไหมคะเราจะฝึกให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองยังไงดี
0: ใช่คือการฝึกความรักความเมตตากับตัวเองคือการกลับมาเข้าใจเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความเข้าใจคือมนุษย์ที่แบบว่าตึงกับตัวเองมากเนี่ยเป็นแต่ความคาดหวังกับตัวเองสูงว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ควรจะยังไงควรจะอยู่คําว่าควรจะตลอดเว
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: าก็คืออยู่บนความคาดหวังอะค่ะ นที่ฝึกความเมตตาคือเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความเข้าใจแต่ว่าเราพลาดไปแทนที่เราจะนั่งแบบแทนที่เราจะนั่งโทษตัวเองเนาะเปลี่ยนจากการโทษตัวเองมาทำความเข้าใจดีกว่าว่าทำไมมันถึงพลาดมันจะมีประโยชน์กันเยอะเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดซ้ำไงการผิดพลาดเป็นเรื่องผ่านไปแล้วนะแต่การผิดซ้ำเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะแต่ว่าเราไม่เรียน
1: ซึ่งในหนังสือคุณหมอก็ให้เทคนิค
0: เรื่องนี
1: ้เรื่องอภัยตัวเองเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่มีเรื่องนี้ด้วยค่ะงั้นเราจะยังไงเราไม่ผิดซ้ำจะดีกว่าไหมคือหยิบความผิดพลาดมาเรียนรู้ทุกครั้งที่พลาดไปปุ๊บให้สังเกตว่าเรื่องนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันทำให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นแบบแล้วโอกาสผิดซ้ำมันจะเริ่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าพอเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดมันไม่ดีหรือเปล่าบางคนก็เลยกลายเป็นว่าพอรู้สึกผิดก็มารู้สึกผิดที่ตัวเองรู้สึกผิดอีกนะคะอีกซ้อนกันไปอีก
1: พอรู้สึกผิดนี่คือซับซ้อนมากเลยรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกผิด
0: มานั่งวนความรู้สึกผิดฉะนั้นทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความเมตตาเนี่ยคือการกลับมายอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นเรารู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับหรือเรารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกอะไรก็ตามที่เป็นเชิงลบที่เราจะรับตัวเองได้ยากฝึกที่จะยอมรับมันว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นแล้วพอจังหวะที่ใจยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ตามจริงจังหวะนั้นน่ะคือความเมตตานะคะเมตตากับเพราะว่ามันคือความเป็นความเมตตาในความเป็นมนุษย์ของเราเราก็คือมนุษย
1: ์อย่าลืมว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
0: ใช่เพราะมีความกล่าวนึงที่ตัวหมอชอบมากนะคะน่าจะเป็นคุณเสกสรรประเสริฐกุลเคยพูดว่าคนที่ให้อภัยตัวเองไม่ได้คือคนหลงตัวเองชนิดหนึ่งลึกมากเพราะว่าถ้าเรายอมรับว่าเราคือมนุษย์มันก็ต้องพลาดได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรามองว่าค่ะ
1: ได้เลยค่ะคือพอพูดถึงความอภัยเนี่ยมันก็สุดขั้วอีกนะคะคือบางคนเนี่ยก็ให้อภัยตัวเองไม่ได้แต่บางคนเนี่ยก็ให้อภัยตัวเองตลอดเวลาจนแบบไม่เคยรู้สึกว่าฉันจะต้องสำนึกอะไรกับสิ่งที่ทำลงไปเพราะฉันให้อภัยตัวเองตลอด
0: ใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นบุคคลอันตรายที่พูดตอนต้นว่าเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยรู้สึกผิดกลุ่มนั้นน่ากลัวเพราะว่าใช่เพราะกลุ่มนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่น่ากลัวเพราะว่าเขาก็ไม่แก้ไขเพราะคนดีชอบแก้ไขใช่ไหมคนอะไรชอบแก้ตัวนะถึงว่าเขาก็จะมีแต่แก้ตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบแล้วบางทีเขาก็สร้างปัญหาไปเรื่อยแล้วก็โทษแต่คนอื่นแล้วตัวเองก็สร้างต่อแล้วก็สร้างอะไรขึ้นไปอีกเรื่อยๆที่ไม่ดีไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยรู้สึกผิดเลยแล้วก็แก้ตัวให้อภัยตัวเองง่ายมากซึ่งบางทีเขาก็เลยก้าวข้ามคำว่าให้อภัยไปเลยนะเพราะเขาไม่เคยรู้สึกผิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
1: ค่ะประมาณนั้นนอกจากเรื่องที่เราคุยกันมาร่วมๆจะเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยมันมีส่วนไหนในหนังสือที่คุณหมออยากเล่าให้ฟังแล้ววันยังไม่ได้ถามไหมคะ
0: อ๋อก็จริงๆภาพรวมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้มันในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีนอกจากแบบอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงหลายประเด็นเนาะเช่นความรู้สึกผิดหน้าตายังไงความรู้สึกผิดที่เหมาะสมคือยังไงเป็นพิษคืออะไรคะที่คุณวันถามเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของคนที่ไม่รู้สึกผิดเลยเป็นยังไงอะไรพวกนี้มีหมดรวมผลกระทบใดๆเนาะที่มองที่มาที่ไปแต่ว่าถ้าในแง่อีกหนึ่งหนังสือมันจะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องแบบฝึกหัดจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้เป็นแฮนด์ออนหมายถึงว่าทำได้จริงนะครับได้จริง
1: มีฝึกหัดด้วย
0: มีฝึกหัดเลยเป็นเรื่องเป็นราวคือสามารถทำจากนั้นทำตามนั้นเลยเพื่อว่าแบบจะช่วยให้แบบเป็นรูปธรรม
1: ประเมินตัวเองได
0: ้ประเมินตัวเองด้วยแล้วก็ลองมือทำเลยเงี้ยมันก็จะเพราะว่าไอ้พวกนี้บางทีบางคนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าขี้คลายเนาะแต่บางคนก็ต้องการแบบฝึกหัดเข้ามาช่วยได้แบบเพิ่มทักษะทางใจให้มันชัดขึ้นเป็นรูปธรรมเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างอีกเยอะมากซึ่งหลายๆตัวอย่างบางคนก็บอกว่าตัวอย่างมันทำให้เขาเข้าใจตัวเองละเอียดขึ้นนะคะตัวอย่างมีตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างจากชีวิตจริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างที่พบได้บ่อยที่คนมักจะไปตกล่องรู้สึกผิดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากเรื่องของตัวอย่างแบบฝึกหัดแล้วเนี้ยค่ะก็จะมีแง่คิดต่างๆว่าเราจะอยู่ความรู้สึกผิดยังไงให้ความรู้สึกผิดเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกอ่ะส่องให้เราได้เห็นตัวเองในแง่มุมที่มีแบบมิติต่างๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแสงที่จะส่องเราไปต่อให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแง่คิดต่างๆอีกหลายอันซึ่งในแง่ของตัวเองก็ตั้งใจว่าหลายครั้งพอเราเข้าใจมิติของมันได้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็บางทีบางแง่มุมเราไม่ทันมองมันเนาะพอเราเห็นมันตรงเนี้ยใจเราก็จะเกิดแบบสว่างขึ้นมาว่าโอเค หลายคนบอกอ่านแล้วก็จะใจโล่งขึ้นแล้วก็ใจเบาแล้วก็ได้ทางสว่างขึ้นด้วยแหละว่าอ๋อจริงเราสามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อได้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเหมือนกับค่อยๆปลดล็อกตัวเองไปทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ใช่อย
1: อ
0: ่างนั้น
1: เพ
0: เล
1: ราะ
0: ย
1: บาง
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ีไอ้สิ่งที่มันล็อกตัวเราก็คือความคิดเรานี่แหละ
0: จริงความคิด
1: อย่
0: ไม
1: า
0: ่
1: งที่คุณห
0: จ
1: มอ
0: บ
1: บ
0: แ
1: อ
0: ต
1: ก
0: ่
1: ว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: า
1: ที่เราทุกข์เนี่ยก็เพราะเราคิดวนกับเรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วสองแก้ไม่ได้ส
0: จริ
1: าง มบางทีไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็คิดกับมัน
0: ไปคิดไปอีกจริงอันเนี้ยแล้วความคิดนี
1: เ
0: ่ก็คือเราก็ห้ามความคิดไม่ได้เนาะแต่
1: เร
0: ว
1: า
0: ่า
1: ห้าม
0: เร
1: ค
0: า
1: วามคิด
0: ก็
1: ไม่ได้ค
0: า
1: ่ะ
0: เรารู้สึกรู้ทันมาแล้วก็บางทีเราอ่านหนังสือเราจะได้ไอเดียความคิดที่มันเฮลตี้ขึ้นเข้าไปแทนความคิดที่มันไม่ค่อยเฮลตี้เดิมไม่ได้
1: คุณหมอเคยเจอแบบกรณีไหนไหมคะที่มาปรึกษาคุณหมอแล้วเขากำลังเผชิญกับความรู้สึกผิดแล้วมันส่งผลกับชีวิตเขาร่างกายเขาหรือความสัมพันธ์ของเขาชนิดที่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกผิดที่มันไปสร้างปัญหากับคนคนหนึ่งได้อะค่ะ
0: เอาเป็นว่าจริงๆความรู้สึกผิดที่เจอมันจะค่อนข้างหลากหลายเป็นจิตแพทย์
1: ค่ะ
0: มาได้หลายปีเนาะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าความรู้สึกผิดอันนึงที่เจงรู้สึกโดนใจมากแล้วก็สะเทือนใจไปด้วยเหมือนกันก็คือมีเคสหนึ่งเขาเล่าว่าเขามีเขาตอน7 ขวบอะค่ะเขา
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเขาเล่นกับลูกหมาน้องหมาค่ะน้องหมาแถวบ้านคือเป็นไม่ใช่หมาเลี้ยงโดยตรงแต่ว่าก็ชอบมาเล่นน้องหมาก็เป็นหมาจรจัดเนี่ยแล้วก็ชอบมาเล่นที่แถวบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีนิยมแลกหมากับกะละมังค่ะเอาหมา
1: ค่ะ
0: ไปแลกเอากะละมังก็คือเอาหมาไปฆ่าเนาะเพื่อได้กะละมังแต่เขาด้วยความที่เขาเด็กมากเลยอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจก็คือหมาตัวนี้เป็นหมาที่ไม่ยอมเล่นกับใครไม่ยอมให้ใครจับเขาก็แต่ว่าป้าเขาก็คงเล็งจะเอาหมาตัวนี้ไปขายเอากะละมังทีนี้เขาแต่ว่าเขาเล่นกับเขาคนเดียวทีนี้ตัวเขาไม่เข้าเขาตัวเด็กเขาไม่เข้าใจเรื่องไปแลกกะละมังป้าก็ให้เขาเนี่ยไปช่วยเรียกหมาตัวนี้มาให้หน่อยเขาก็ซื่อๆก็ไปเรียกมาให้มาเรียก
1: เด
0: ม
1: ็
0: าก
1: ก
0: ใ
1: ั
0: ห
1: น
0: ้
1: เนาะ
0: เด็กแล้วก็ป้าก็ไปทําขายอ่ะก็โอ้โหคือตอนเด็กเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเขาโตขึ้นมาเขารู้สึกผิดมากเลยอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยหมาตัวนี้มันไม่เอาใครมันเอาเขาคนเดียวแล้วเขาเหมือนกับส่งความตายให้หมาตัวเนี้ยโอ้โหแบบก็ตัวเองสะเทือนใจเพราะว่าโอ๊ยตายแล้ว
1: มัน
0: ึ
1: เป็
0: ง
1: นบาดแผลในใจเลย
0: โอ
1: เน
0: ้
1: าะ
0: จริงจริงเข้าใจแล้วก็ตอนนั้นก็คุยก็อันนั้นตัวเองก็เป็นจิตแพทย์เนาะก็ทําจิตบําบัดก็
1: ค่
0: ช
1: ะ
0: ่วยเยียวยาแต่จริงๆมันมีกระบวนการจิตบำบัดอันหนึ่งเขาเรียกว่าความหวังความรักและศรัทธานะคะซึ่ง
1: ค
0: หน
1: ู่ ะ
0: ว่ามนุษย์เราต้องการ3 สิ่งนี้ทีนี้เคสเนี้ยเขามีความรักแน่ๆเพราะเขารักน้องหมาเนาะเขาก็เลยแบบ
1: ค่ะ
0: เสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แต่เขารู้สึกเขาสิ้นหวังไปแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันคือมันก็ชีวิตหมามันจบไปแล้วคราวนี้เขาก็โตแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ยังติดอยู่ในใจเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ่งหนึ่งที่ช่วยเขาฟื้นกลับมาก็คือกลับมาศรัทธากับอะไรบางอย่างที่เขาจะรู้สึกว่าอย่างน้อยมันจะปลดล็อกเขาหรือว่าให้เขาผ่านช่วงเวลาที่เขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้ก็เลยถามเขาเรื่องว่าเขานับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาก็นับถือพุทธแต่เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องทําบุญให้เขาก็พยายามทําเนาะแต่เขาก็ยังรู้สึกเยอะอยู่เหมือนกันเนี้ยค่ะทีนั้นก็เลยคุยกับเขาว่าโอเคถ้างั้นอย่างนี้ได้ไหมก็คือถ้าเขาเชื่อเรื่องศาสนาพุทธเนาะเขาก็มีความเชื่อว่าทำดีได้ดีอะไรเงี้ยทําบุญทําอะไรดีๆมันน่าจะส่งผลดีก็ให้เขาถือว่าเขาเป็นตัวแทนน้องหมาทําบุญเวลาเขาไปทําบุญที่ไหนเนี่ยเขาคือน้องหมาคนนั้นแหละที่ทําบุญเพราะว่าน้องหมาเขาทําบุญให้ตัวเองไม่ได้นะเขาเป็นน้องหมาเป็นหมาเนาะเขาเป็นสัตว์เนาะเขาทําบุญให้ตัวเองไม่ได้เขาก็คือตัวแทนของน้องหมาเวลาที่เขาทําบุญที่ไหนนางหมาเขาก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของน้องหมาไปทําเนี่ยค่ะน้องหมาก็จะได้รับบุญนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกอันเนี้ยเขารู้สึกอันเนี้ยมันโดนใจนี่คือเป็นศรัทธาเนาะที่มี
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยเป็นโฮปเป็นความหวังอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาก็ใช้เขาก็ตั้งใจจะเป็นการทําสิ่งนี้ให้แล้วก็แต่อีกสิ่งอื่นเราก็พูดไปหมดแล้วเนาะว่าเขาก็ไม่เตะตะหน้าเขาก็อยู่เด็กเกินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านอะไรอย่างรู้สึกบางอย่างที่มันจังเกิดความรู้สึกความคนรู้สึกผิดเนาะก็จะไปเห็นใจน้องหมาเรื่องความช
1: ค
0: ี
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ิตเขาก็เลยบอกโอเคเขาสามารถที่จะทําสิ่งนี้ให้น้องหมาเนาะเพราะว่าน้องหมาทําบุญเองไม่ได้เนาะการที่เขาเกิดมาเป็นน้องหมาแล้วก็ต้องละยากลำบากเขาก็เกิดมาแล้วภพภูมิเขาเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อกับเรื่องนี้ทางศาสนา
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ช่วยเยอะเคสนี
1: อ
0: ้
1: ๋อ
0: แต่ว่าไอ้เคสนี้เป็นเคสที่สะเทือนใจจ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ิง
1: ่ใช่เคยฟังคุณหมอตะกี้ยังแอบน้ำตาคลอเลยคือแบบเอ้ยถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบโอ้โหมันคงแบบบาดใจเราไปแล้วคือเขาแบกรับเรื่องนี้มา แบบหลายปีมากอ่ะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่แต่ถ้าในแง่ความรู้สึกผิดอ่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยใช่ไหมคะถ้าเรามองแบบแฟร์ก
1: ใช
0: ัน
1: ่
0: เนา
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: เออ
1: แต่ว่าหลายคนอ่ะจะมีสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนมันมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กอ่ะแล้วมันก็รบกวนจิตใจมาต่อเนื่อง
0: จร
1: จ
0: ิน
1: กร
0: ง
1: ะทั่งถึงบางคนเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยสูงอายุก็ยังแบบเหมือนติดค้างกับเรื่องราวในวัยเด็กก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เยอะค่ะคือว่าคือโอเควัยผู้ใหญ่มันก็มีความรู้สึกผิดแบบผู้ใหญ่เนาะ
1: อ่าฮะ
0: แต่
1: ฮะ
0: เรื่องที่มันแรงมักจะเกิดขึ้นตอนเด็กทีที่
1: ถูก
0: ถ้าติดอยู่ในใจ
1: ค่ะ
0: เยอะๆนะคะมักจะมาจากตอนเด็ก
1: โอ้เป็นไปได้นะคะเพราะอย่างตะกี้เคสของเพื่อนที่เล่าให้ฟังที่บอกว่าเขาเป็นคนดีมากเลยแต่บางทีเขาแบบเขารู้สึกผิดรุนแรงอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนที่มีปมชีวิตวัยเด็กอยู่ด้วยเหมือนกันมันส่งผล
0: มี
1: มาถึง
0: ค่ะ
1: ความรู้สึกของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในแง่จิตวิทยาแล้วก็จิตวิเคราะห์ค่ะมันจะมีจากในเด็กซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะเขียนเรื่องนี้ด้วยนะคะระดับจิตวิเคราะห์ระดับจิตใต้สํานึกเลยอะค่ะว่า
1: ค่ะ
0: อะไรที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยเรามักจะจําอะไรไม่ค่อยได้แบบชัดเจนหรอกแต่มันฝังในจิตสํานึกแล้วไอ้จิตใต้สํานึกแล้วอันนั้นมันจะฝังแบบแรงกว่าจิตสํานึกนะคะคือจิตสํานึกเหมือนว่าเรารู้ตัวไอ้สิ่งที่
1: คร ู่ ะ
0: ้ตัวจริงๆเนี่ยน้อยมันเหมือนกับใต้ภูเขาน้ําแข็งอะเราไม่รู้อะไรในนั้นเยอะมากและไอ้เรื่องที่เราไม่รู้ตัวแล้วเช่นอยู่ในจิตใต้สํานึกนี่แหละมันกลับส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันว่าทําไมเราถึงมักโทษตัวเองเกินไปหรือว่าบางทีเราก็เผลอแบบคาดหวังกับตัวเองสูงขนาดนี้อะไรเงี้ยมันมีที่มาซึ่งบางทีเราไม่
1: ค
0: ค่อย
1: ่ะ
0: รู้ตัวจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงทฤษฎีของซิมมอนฟรอยและทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์อีกหลายๆท่านก็จะหลายๆคนก็จะไปเข้าใจตัวเราแบบเหมือน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ันใน
1: จะได้เข้า
0: ใน
1: ใจ
0: ต
1: ก
0: ั
1: ระ
0: ว
1: บวนการทางจิตด้วยเนาะคุณหมอเนาะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากหนังสือแล้ววันนี้อยากให้คุณหมอแนะนำแฟนเพจด้วยยิ่งโตยิ่งสุขโดยแพทย์หญิงทานตะวันทำไมคุณหมอทำแฟนเพจนี้มาทำมานานแค่ไหนแล้วอะค่ะ
0: อ๋อจะน่าจะประมาณ10 ปีขึ้นไปได้นะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ก็คือตัวเองจริงกับความเป็นจิตแพทย์และชอบเขียนด้วยนะคะก็ผสมกันความชอบเขียนกับเป็นจิตแพทย์ก็เลยชอบเขียนบทความด้านสุขภาพใจเนี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของตัวเองคือเริ่มต้นตัวเองเริ่มเขียนบทความให้เป็นแอดมินของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก่อนคือสมา
1: ค
0: คม
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ิตแพทย์แห่งประเทศไทยก็ต้องการแอดมินช่วยเขียนบทความสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงให้เขาแต่ว่าช่วงหลังก็เราก็เราชอบจริงๆเราก็ทําของตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนบทความด้านสุขภาพใจเพราะว่าคือหลายๆคนพอเขาอ่านแล้วเขาก็ได้ความเข้าใจทั้งเข้าใจตัวเองหรือว่าได้วิธีแนวทางการดูแลตัวเองหรือวิธีฮีลใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหรือทําให้เขาเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นอ๋อภายใต้อะไรนะภายใต้พฤติกรรมมีที่มายังไงคือในทางจิตวิทยามันจะมีคำนึงว่า psychic determinism ทุกพฤติกรรมล้วนมีที่มาฉะนั้นเวลาเราเขียนพฤติกรรมนี้มีที่มายังไงแล้วมีวิธีดูแลยังไงนอกจากเขาเข้าใจตัวเขามากขึ้นบางทีเขาเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ทุกข์น้อยลงอะไรแบบนี้นะคะเป็น feedback แล้วก็เราก็รู้สึกมันได้ประโยชน์กับผู้คนได้กว้างนะคะในโลกโซเชียลก็เลยเขียนมาเรื่อยๆก็เลย
1: ค
0: เก
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดเพจมาค่ะ
1: คุณหม
0: ใช
1: อ
0: ่
1: คะอะไรที่เป็นสัญญาณทางกายค่ะที่บอกว่าที่จะบอกให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้สุขภาพใจของเรากำลังไม่ไหวแล้วมันจะส่งผลกับเรื่องของร่างกายของเรายังไงได้บ้างคะ
0: อ๋อคือถ้าร่างกายบางทีมันไม่ได้ออกมาทางใจบางคนบางทีมันมาทางใจแหละแต่บางคนเขาเรียกว่าไม่ค่อยรู้ตัวเจอเยอะนะคะที่ออกทางกายบางคนก็จะออกมาตั้งแต่ปวดหัวปวดตัวปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เจอเยอะหรือบางคนก็จะมีปัญหาการนอนอ่ะพอเวลาที่ไม่สบายใจนอนไม่ดีบางคนก็เริ่มอาหารไม่ย่อยอ่ะหรือบางคนก็กลายเป็นแบบกินไม่ลงอ่ะหรือบางคนก็กินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอะไรพวกนี้ก็เป็น
1: มาก
0: บาง
1: กินมากไปก็ไม่ได้
0: ก็ถ้ามันเริ่มกินแบบเยอะผิดปกติบางคนก็สังเกตว่ามันทีก็เป็นความเครียดเนาะ
1: คือบ
0: บ
1: าง
0: าง
1: ค
0: ค
1: น
0: น
1: ช
0: แก
1: อบ
0: ้
1: ไป
0: เคร
1: ต
0: ี
1: ิ
0: ย
1: ด
0: ด
1: อะค่ะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่จริงๆกินมากไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกได้
0: ใช
1: เหมือ
0: ่
1: นกันใช่ไหม
0: บอกได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอนมากไปก็เป็นอีกเหมือนกันนะคะคือนอน
1: ค
0: มา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: กว่าปกติบางทีมันก็เป็นจากความ
1: อ
0: เครียดเหมือนกันอ่ะฉะนั้นการนอนเปลี่ยนไปว่าจะนอนมากไปน้อยไปกินมากไปหรือกินน้อยไปอย่างเงี้ยมีผลอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเราหรือว่าปวดนู่นปวดนี่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ
1: แ
0: ป
1: ล
0: ็
1: ้
0: น
1: ว
0: ต้น
1: อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวทำไมถึงไปสัมพันธ์กับเรื่องความเครียดในใจได้ครับ
0: คืออย่างนี้เวลาร่างกายเราเครียดเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารเครียดชื่อคอร์ติซอลเนาะไอ
1: ค่ะ
0: สารเครียดเนี่ยมันจะมีผลตั้งแต่ภูมิคุ้มกันมันจะตกลงสารเครียดของมันหลั่งเยอะๆคอร์ติซอลค่ะ ภูมิระบบภูมิคุ้มกันมันก็ตกลงทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงมีป่วยมีไข้อะไรเนี่ยได้ไวขึ้นหลายคนจะสังเกตเวลาที่เริ่มเครียดเอ๊ะทำไมเราป่วยง่ายด้วยนะคะเป็นต้นหรือว่าพอร่างกายพอหลั่งสารเครียดเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารที่กระตุ้นความเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาเชื่อมกันฉะนั้นหลายคนพอเครียดปุ๊บก็จะปวดหัวปวดนู่นปวดนี่ง่ายกว่าเดิมแต่ว่าช่วงที่เราใจสบายๆไม่ค่อยเป็นไรเนาะร่างกายก็สบายไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: นะช่วงเนี้ยอาจจะแยกยากว่าเราจะปวดหัวจากอากาศเราจะปวดหัวจากความเครียดหรือเราจะปวดหัวจากอะไรก็ตามอาจจะป่วยกายแล้วพานปวดหัวใช่ไหมคะคือหนึ่งสัญญาณหนึ่งภาวะหนึ่งการเจ็บปวดมันอาจจะมีจากหลายๆปัจจัยร่วมกัน
0: ก็ด
1: ู
0: แล
1: ใช่ไหม
0: เองไปใช่
1: ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องแบบค่อยๆโฟกัสนะว่าเอ๊ะจริงๆสาเหตุของการเจ็บป่วยของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะแก้ได้ถูกจุดนะคะช่วงสุดท้ายค่ะเอาละค่ะให้คุณหมอฝากหนังสือเล่มนี้เลยกับดักความรู้สึกผิดค่ะ
0: ค่ะก็คืออยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตของใครได้เนาะเพราะว่าสิ่งที่มันรู้สึกผิดคือเรารู้สึกว่าเราพลาดไปแล้วเนาะแต่เราสามารถทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีการรับมือกับความรู้สึกผิดอย่างเฮลตี้อย่างถูกวิธีเนี่ยค่ะชีวิตเราไปข้างหน้าก็จะดีขึ้นได้นะคะเราสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี้ยไปได้อย่างดีและเหมาะสมมากขึ้นนะคะก็แม้จะเปลี่ยนอดีตไม่ได้เนาะแต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้เพื่ออนาคตที่ดีกว่านะคะ
1: ค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้หลายคนเนี่ยหลุดออกจากความคิดวนที่มันรบกวนใจเราเนาะที่ทำให้เรา move on ไม่ได้สักทีนะคะบางทีหนังสือตัวอักษรอะไรที่เราจับต้องได้เขาอาจจะช่วยปลดล็อกความทุกข์ในใจของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะพูดเรื่องนี้กับใครเนี่ยบางทีการมีหนังสือที่ช่วยเราได้สักเล่มหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีในยามวิกฤตให้กับเราได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงช่วยเยอะเลยค่ะเพราะว่าตัวเองรักษาคนไข้เนี่ยคนไข้บางท่านตัวเองไม่ได้ไปบอกเนาะแต่คนไข้บางทีไปเห็นแล้วก็ไปซื้อแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเขารู้สึกว่าเขาปลดล็อกออกมาจากความจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดีตัวเองได้ช่วยได้เยอะอยู่ก็ลอง
1: ไปหาได้เดี๋ยววันเนี่ยเดี๋ยววันตั้งใจจะซื้อไปให้เพื่อนคนนั้นแหละเพื่อนคนนั้นแหละเล่าให้คุณหมอฟังนี่แหละเขาต้องได้อ่านหนังสือนี้วันว่าน่าจะช่วยเขาได้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะคะแพทย์หญิงทานตะวันอนิรุธวรกุลค่ะแพทย์จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เขียนหนังสือกับดักความรู้สึกผิดค่ะแล้วก็เจ้าของแฟนเพจยิ่งโตยิ่งสุขโดยแพทย์หญิงทานตะวันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณรับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
8: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับ4วันที่ผ่านมาครับเราอยู่กับพี่จิมแล้วก็พี่ปัดบ้านผมพี่จิมนี่คือคุณกฤษสุวรรณวิไลกุลนะครับก็เรียกว่าออร์แกไนซ์มือทองนะครับแล้วก็พี่ปัดนะครับหรือคุณปัญญาสร้อยทองนะครับเจ้าของอาณาจักรปัดบ้านผมนี่เองนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับ2คนเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็ขอทักทายกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่จิมครับสวัสดีครับพี่ปัด
3: สวัสดีครับ
2: แล้วพี่จิมปล่อยให้คุยกับแม่ปัดมา2วันแล้วนะครับวันนี้พี่จิมก็บอกว่าให้คุยกับแม่ปัดโดยตรงเลยดีกว่าจะได้ไม่ขัดจังหวะฮูแม่ปัดแบบต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ
4: เข้มข้นมาก
2: โอ้โหต้องแบบไปอยู่ฮอลล์เฟมของพวกคอสตูมเลยนะครับวันนี้ส่งท้ายดีกว่าพี่จิมได้ข่าวว่า2ไม่ใช่ได้ข่าวหรอกเห็นในคลิป TikTok ทั้ง2ท่านนี่ครับไปทำอะไรกับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเพิ่งจะผ่านครบรอบวันเสียชีวิตของแม่พึ่งเนาะ13มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้ครับถามเลยดีกว่าครับเป็นมายังไงเห็นทั้ง2คนไปทำอะไรกับแม่พึ่งครับ
3: จริง
4: ๆ
3: จริ
4: งๆ
3: เริ่มตั้งแต่วันแรกที่หุ่นแม่พึ่งมาถึงวัด
2: วัดอะไรอ่ะ
3: วัดภาษีเอกมัย
2: เอกมัยอ๋อไปมาแล้วบ๊อบไปมาเมื่อปีที่แล้ว
3: พอดีน้องเพชรอ่ะเขาอยู่ที่นั่นเขาอยู่ที่นั่นตอนนั้นเวลานั้นเขาอยู่ที่วัดนี้เขาก็เลยมาปรึกษาว่าเราลองตัดชุดให้แม่พึ่งหน่อยไหมอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่ารู้จักน้องเพชรได้ยังไง
3: รู้จักน้องเพชร
2: แม่พึ่ง
3: อุ้ยมันก็เรื่องไล่ยาเอาซะหน่อยนึงก
2: ็คือ
3: มีน้องที่ลำสาลีเน
5: า
3: ะน้องน้ำเน
5: า
3: ะน้องน
5: ้ำ
3: น้องน้ำน้ำมีตติ้งอ่ะเขามีร้านมีตติ้งเขาจะจัดประกวดพุ่มพวงวันครบรอบพุ่มพวงอะไรเงี้ยเขาว่าไปหาน้องเพชรกันไหมเขาอยู่ที่วัดเทพิลาเราก็เลยไปแล้วก็เลยพอไปก็ไปขอลายเซ็นเพื่อที่จะเอารูปไปแจกคนในงานเขาก็เซ็นให้น้องเพชรก็ว่าแล้วก็ให้นำบัตรว่าเดี๋ยวถ้าศึกถ้าจะใช้ชุดหรืออะไรอ่ะติดต่อพี่บัตรมานะ
2: ตอนนั้นบวช
3: อยู่เป็นอาตมาพูดอาตมาเขาก็บอกว่าอ๋ออันเนี้ยอาตมามีแล้วมีนามบัตรพิบัติแล้วแล้วก็โอ้คนในช่องเขาให้ไปคนที่ช่องอ่ะดีเจเขาให้ไว้แล้วก็ฝึกมาก็เลยเจอกันก็ได้มาใช้ชุดไปงานเลยครับหลังจากนั้นมาก็สนิทกันมาก็ดูเริ่มดูแลเพชรตั้งแต่ตอนนั้นเลย
2: แล้วก็พี่จิมเหรอครับ
5: ก็ตามพิบัติไป
3: ตามมา
2: ตามมาก็ได้รู้จักน้องเพชรน้อง
3: ใช่
2: ไปเจอน้องเพชรปีที่แล้วกับพี่ปุ้มนะน่ารักมากเลย
3: โอเคสวัสดีไปมาหลายปีแล้ว
2: 8ปีปีแรกยังไงปีแรกปีไหน
3: ปีนี้ครบ
5: 20ปีแรกตอนพี่ปัดไปพ่อ
3: ติดอยู่นี่ครบ20ปีแล้วนะจะปีรอบ
5: ที่ไปทำ
3: บรรยากาศปีแรกนี่ไม่รู้
2: อ๋อ20ปีแล้วเหรอ2ทศวรรษแล้วส่วนใหญ่ไปทำอะไรแน่นอน
3: ไปเปลี่ยนชุดไปแต่งหน้า
2: แล้วรูปปั้นของแม่พึ่งเรียกของญาติเรียกแม่พึ่งไงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ในนั้นนานหรือยังอ
3: ยู่ในนั้นก็20ปีที่แล้วเนี่ย
2: อ๋อยี่อ๋อเพิ่งไป
3: ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแต่บังเอิญว่าเราก็เลยถามว่าทำไมต้องมาวัดนี้น้องเพชรก็บอกว่าคุณแม่ชอบมาวิปัสสนาที่วัดนี้ตอนสมัยที่เป็นยังเป็น
2: นักร้อง
3: ใช่เป็นนักร้อง
2: แล้วก็เริ่มป่วยแล้วยัง
3: แล้วพี่แบบยังยัง
2: ไม่พึ่งยังไม่ป่วย
3: ใช่แล้วพี่แบบเพิ่งรู้ว่าอัฐิอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลย
2: ตัวนี้อยู่
3: พี่แบบใช่ก็ทำความสะอาด
5: ก็ต้องทำความสะอาดทุกปี
3: เราเพิ่งรู้มันหลังๆมานี่เองนะ
2: ปีแรกไปละปีแรกก็เปลี่ยนชุดได้แพทเทิร์นยังไงบ้างอ่ะทำชุดได้ไม่พึ่งแพทเทิร์นเป็นยังไง
3: ปีแรกก็ทุกวันต้องคุยต้องปรึกษากันก่อนนะกับ
2: ทุกปีทุกปี
3: แต่ตอนนั้นพี่ปุ้มยังไม่เข้ามาพี่ปุ้มยัง
5: อยู่เมืองนอก
3: อยู่เมืองนั้นนู่นนี่นั่นอยู่แต่เราก็ดูแลน้องเพชรอยู่แค่นี้เองก็จะคุยกับน้องเพชรน้องเพชรจะเอาชุดอะไรน้องเพชรว่าเอาแล้วแต่พี่ปัดเลยแล้วก็เอาเห็นว่าส้มตำเนาะตอนนั้นเพลงปีแรกทำส้มตำเลยทำชุดสีม่วงเพลงส้มตำชุดสุ่มอะที่พี่พึ่งเขา
2: ร้องเพลง
3: ตอนนักประเทศใช่อันนั้นต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ว่า
2: เปลี่ยนทุกปี
3: ทุกปีแต่งหน้าทำผมทุกปี
2: เปลี่ยนตรงผมก็คือ ปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้าหุ่นใช
3: ่ทุกปีทำความสะอาด
2: ท
3: ุ
2: กปีทำความสะอาดด้วย
3: ใช่
2: ทั้งสองคนไปทำ
3: ใช่แต่น้องจิมเนี่ยตามไปประมาณ7 8ปีหลัง
2: อ๋อเออแล้วพูดถึงว่าที่ไปทำชุดให้นี่คือต้องไปวัดเอาตัวหุ่นใช่ไหมวัดตัวว
3: ัดมาตั้งครั้งแรกถ้าจำได้หมดแล้วจำได้หมดเลยโอเคสะโพก
2: ชุดแรกคือชุดราตรีสีม่วงจำได้เลย
3: ชุดสุ่มชุดที่การแสดง
5: ต้มต่ำ
2: แล้วชุดแต่ละปีพอเปลี่ยนเสร็จแล้วไปไหนต่อ
3: ประมูลมีค
2: นแฟนคลับ
3: ใช่มีแฟนคลับมาประมูลขายไปเลย
2: ส่วนใหญ่ประมูลหลักอะไรหลักห้า
3: จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เขาประมูลกันเอง
2: ประมูลแล้วเอาประมูลเก็บไปที่เลือก
3: เขาก็เก็บไปที่เลือก
2: แล้วเอาเงินไปไหน
3: ก็เข้ากล่อง
5: เข้ากล่องที่บริจาค
2: ที่วัดภาษี
3: ใช่
2: นะครับอ๋อแล้วแต่ละปีนี่กำหนดธีมชุดยังไงปีแรก
3: เป็นส้มตำแต่พี่จำไม่ได้แล้วใส่มาทุกแล้ว
2: อย่างหลังๆนี่คือตี
3: มหลังๆมาก็คุยพี่ปุ้มด้วยคุยกับพี่ปุ้มด้วยเพราะเขาก็เป็นสามีเนาะอันนี้ก็เป็นลูกเราไม่ใช่เป็นใครเราก็เป็นคอสตูมเบาๆเฉยๆเขาก็
2: ไม่เบานะ
3: เขาก็อยากได้ปีนี้อยากได้ชุดที่ออกรายการอะไรเงี้ยออกรายการจันกับพีปบ้างสีทุ่งสแควร์บ้าง
2: แล้วต้องไปดูเอาสีทุ่งสแควร์นี่
3: เอาของจริงด้วย
2: เจ้านายเก่าบ๊อบนะคุณวิทวัฒน
3: ์บางทีก็เอาของจริง
5: มาทำ
3: เอาหลัง
5: ปีแล้วไงอย่างปีที่แล้วเนี่ย
3: ใช่เอาของจริงของพี่พึ่งมาเลยแต่เราก็เอามาเพิ่มนู่นนี่นั่นให
2: ้
3: ชุดจริงๆเลยนะชุดสมัยพี่พึ่งแบบ
2: แล้วชุดพี่พึ่งจริงๆแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนก
3: ันยังอยู่ที่เชียงใหม
5: ่บ้านพี่ปุ้ม
2: บ้านพี่ปุ้มที่เชียงใหม่
3: ใช่บางส่วนนะบางส่วนอยู่ที่นั่นแหละ
2: มาแต่งใหม
3: ่น้องๆ
2: และชุดยังไม่เก่าเลยใช่ไหม
3: ยังไม่เก่ายังสวยงามยังพร้อมใส่อยู่เลย
2: ก็แต่งทำเพิ่ม
3: ใช่มาทำอะไรเพิ่มนิดหน่อยอาจจะขยายเอวอย่างเงี้ย
2: คือคิดเองใช่ไหมหรือว่าแบบ
3: มันมีแบบมาอยู่แล้ว
2: เออแต่แต่ง
5: มาทั้งชุด
3: เขามาทั้งชุดเลยแต่เรามาเพิ่มพร้อมเครื่องประดับ
2: คือภาพนี้เราเพิ่มนี่เราคิดเอง
3: นอกจากว่าช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็จะน้องเพชรเขาบอกเขาก็คิดเองเขาบอกเขาอยากให้แม่ใส่แมส
2: อ๋อ
3: ยายแม่ใส่แมสแล้วก็อยากได้ใส่เสื้อโค้ทตามที่เขาซื้อจากเมืองนอกมาแล้วก็ตัดตามนั้นเป๊ะเลยตัดตามรูปที่เขา
2: ใช้เวลาออกแบบนั้นเอ้ยใช้เวลาตัดเย็บนั้นไหม
3: ไม่นานเพราะเราเย็บเอง
2: ประมาณเท่าไหร่ประมาณ
3: นั่งรอได้เลย
2: โอ้โหสุดยอดประหลอดแตก
3: นั่งรอ
2: แล้ววันเรามีกำหนดไว้วันไหนที่เราไปเปลี่ยนชุด
3: ก่อนเฉย
2: ก่อน
3: วันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่เราว่าง
2: อ๋อนัดกันไป
3: แต่บังเอิญว่าปีที่ล่าสุดเห็นว่าจิมเขาจัดประกวดที่น้ำจิตเราก็ถือโอกาสจะไปก่อนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคนจะได้มา
5: คือการประกวดนี่คือพี่ปุ้มก็บอกว่าอยากจะมีงานให้แม่พึ่งใช่ไหมก็คุยมาหลายปีแล้วจนบอกว่าจนเมื่อปีที่แล้วแหละบอกพี่ปุ้มถ้าไม่จัดเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดไปเรื่อยๆจัดเถอะก็ปีแล้วก็จัดก็ประมาณสัก70กว่าคน
2: ประกวดใช่ไหมเงาเสียง
5: เพื่อพุ่มพวงในดวงใจคนแรกแล้วปีนี้ก็คือคนที่สองปีนี้เป็นร้อย
3: คนเยอะมาก
2: คนเยอะมากเลยใช่ไหม
5: เยอะมาก
2: นี่คือ
5: แล้วหน้าไปที่แบบหน้าแปลกใจอ่ะมีทั้งเด็กๆเล็กจนแบบ70-80แบบร้องเพลงแม่พึ่งได้อ่ะเด็ก6 ขวบ 7 ขวบอ่ะรักแม่พึ่งทุกรุ่นเลย
2: อ๋อพี่จิมเชิญบ๊อบก็ในกลุ่มพุ่มพวงนี่นี่โอ้ยเห็นแม่พึ่งพุ่มพวงก็เห็นโอ้คนส่งคลิปมาโอ้โหมีตั้งเด็ก
5: ทุกคนเด็ก
2: ผู้ใหญ่ก็มี
5: รักแม่พึ่งทุกคนเลยอ่ะทุกวัยทุกเจนเลยอ่ะ
2: ก็แสดงเป็นบุคคลในดวงใจถึงว่าเป็นราชินีลูกทุ่งไทยโดยแท้ทูที่แท้ทูนะอะไรแบบพูดถึงว่าเปลี่ยนชุดได้เวลานานไหมเดี๋ยวจะย้อนไปที
3: ่
2: พิธีประกวดนี้เดี๋ยวก็ย้อนนะ
3: ประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ครึ่งชั่วโมงเสร็จ
3: แต่ว่ารอนักข่าว
2: พิธีต้องมีจุดธูปจุดอะไรไหม
3: จุดจ้ะ
2: จุดบอก
3: ทุกครั้งบอกทุกครั้งมันคนจะลุกพูดถึงพี่พึ่งขนลุกทุกครั้งนะพี่ปัดจริงๆเป็นคนที่ไม่มี
2: เซ
3: น
2: ส์
3: เร
2: ื่อง
3: น
2: ี้นะโอ้แล้วเชิญนักข่าวไปทำด้วย
3: ทุกครั้งต้องมีนักข่าวไปเขาไปเองเขาขอไปเขาก็โทรมาถาม
2: เซตต้องอะไรบ้างพอเช็ดแต่งเช็ดทำความสะอาดเสร็จปุ๊บ
3: ใช่
2: แต่งตัวเครื่องประดับมีรองเท้าไหม
3: มีครบทุกอย่างเลย
5: แต่งหน้า
3: เก่งเชิญหนุ่มชั้นในมี
2: งั้นแสดงว่าแปลว่าประมูลก็ประมูลไปทั้งหมดหรือว่าแล้วแต่คนนี
3: ้ชุดอย่างเดียว
2: อ๋อไม่ว่ารองเท้ารองเท้าอะไรด้วย
3: รองเท้าติดหุ่นไว
2: ้อ๋อติดหุ่นไว้รองเท้าก็แต่งรองเท้าเปลี่ยนตลอด
3: เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนตามชุด
2: เหรอฮะแล้วแต่งหน้าไหมแล้วถามหน่อยสิแต่งหน้าคนกับแต่งหน้าหุ่นเนี่ย
3: แต่งติดเหมือนกันถ้าติดแต่งติดเหมือนกัน
2: แต่งความยากง่ายอยู่ตรงไหน
3: แต่งง่ายกว่าแต่งผิวปกตินะ
2: เหรอ
3: ใช
2: ่
3: เพราะผิวมัน
5: เป็นการภาพวาดอ่ะ
3: ใช่ง่าย
2: เหรอ
3: แต่บางคนอาจจะว่ายากแต่
2: แล้วหุ่นแม่พึ่งนี่เป็นหุ่นขี้พึ่งหรือว่าหุ่น
3: มีคนเรียกหุ่นอะไร
5: หุ่นเตอร์
3: ไม่รู้
5: ไม่ใช่อ่ะไม่แน่ใจ
2: เลซินเหรอ
3: เขาบอกขี้พึ่งนะตัวเนี้ย
5: อันนี้ไม่พี่พึ่งได้รอบที่เราถอดแขนมาเช็ดนะไม่ใช่พี่พึ่งไม่ใช่พี่พึ่ง
3: แต่คล้ายๆเนาะแต่เหมือนนะหุ่นนี้เหมือนถือว่าเหมือน
5: เลย
2: หน้าเหมือนก็เหมือนด้วยใช่ไหม
3: แต่วันแรกที่มาถึงเลยอ่ะ
2: เอาละอันนี้คือทุกคนก็ต้องอยากรู้แน่นอน
3: แล้ว3ตัวมีจริงได้จริงที่แบบจะพี่อยากไปได้เพื่อไปค
5: นปีล่าสุด
3: ไม่ซื้อหวย
5: ปีล่าสุดเอ๊ะให้บอกพี่บ๊อบหรือเปล่า
2: อ๋อ
5: ตรงแขนน่ะคือเป็นทุกทีจิมจะเป็นคนเช็ดแต่ปีนี้ยายทิพย์อ่ะบอกว่าขอเช็ด
3: แขนออก
2: เพื่อแขนเพื่อนใช่ไหม
5: เออพี่ทิพย์ก็จะคอยดูแลแม่พึ่งมาตลอดตั้งแต่วัดประสีนี่แหละแกก็บอกปีนี้ขอทิพย์เช็ดทำความสะอาดแล้วบอกได้เลยแต่อะไรอย่างเงี้ย
3: ถูกป่ะทิพย์ถูกป่ะ
5: เราไม่ได้เป็นคนเล่นหวย
2: ออกหวยลาว
3: ใช
5: ่ตรง
2: ๆ
5: เป๊ะแต่ปีที่แล้วเป็นเลข2ตัวแต่ปีนี้เป็นเลข3ตัวเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
2: โอ้นี่แหละนาทีนี้แหละทุกคนมันยันปีหน้าขอเลยนะว่ามากระซิบบอกด้วยว่าปีหน้าไปเปลี่ยนชุดไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าให้แม่ปัดกับพี่จิมมากระซิบบอก
5: อ๋อ
2: แล้วมีอาถรรพ์อะไรบ้างไหมตลอดแต่ง
3: มีอาถรรพ
2: ์เช่นมาเข้าฝันหรือว่ามีอะไร
3: เขาว่าอาถรรพ์ในมีวันแรกก็บอกว่ามีวันแรกพี่ปัดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องพวกนี้วันแรกที่หุ่นมาถึงฝนลงมาแบบว่าฟ้าพิโรจน์มากเลยวันนั้นอะที่ตึกอะที่ตึกที่วัดอะแล้วก็มืดฟ้าโมดินไฟดับไม่น่าเชื่อคือนานมากจนน้ำท่วมข้างล่างจนน้ำท่วมต้องไปท่องอะไรกัน
2: ไม่มีเขาไม่มีเขา
3: ไม่มีเขาอยู่ๆก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วแบบก็ขนลุกตลอดเลยจริงๆคือมีความรู้สึกว่าเหมือนเขารู้เหมือนเขารับรู้อ่ะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่มีเซนส์เรื่องพวกนี้เลยแล้วหลังจากนั้นพอเราพูดถึงพี่พึ่งหรืออะไรที่ดูแลน้องเพชรอ่ะเหมือนเขารับรู้ว่าเราดูแลลูกเขาเพื่อนก็เต็มที่กับน้องทุกตลอด
2: เรื่องชุด
3: ดูแลทุกอย่าง
2: เรื่องส่วนตัวด้วย
3: เรื่องส่วนตัว
2: ก็เห็นสนิทกันมากเลยปีที่แล้ว
3: เรื่องส่วนตัวแม้แต่กางเกงชั้นในพี่ใหม่ก็ซื้อให้นะจ๊ะถามน้องเพชรได้เลยจ้ะ
2: ดูแลให้
3: ดูแลทั้งกางเกงชั้นใน
2: น่ารักมากก็ถือว่าเป็นน้องเพชรก็ต้องนับถือเป็นญาติผู้ใหญ
5: ่รู้จักทุกเรื่อง
2: ไม่แล้วพูดถึงว่าไม่เพิ่งมาเข้าฝันน้องไหมอันนี้เราต้องพูดถึงว่าไม่เชื่อหรือ
5: ไม่เจอฮะแต่ว่าไอความรู้สึกแบบมีเซนส์มันบอกเวลาเขาแต่งเปลี่ยนชุดเสร็จได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับวูบอ่ะว่าแม่มาแล้วแม่มารับรู้ว่าเปลี่ยนชุดให้แล้วอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วพูดถึงว่าอย่างบรรยากาศของปีที่แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยเนาะ
5: มีฮะมีทุกปกติมีทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีที่ว่าพระพันปีหลวงเนาะก็เลยไม่ได้จัดปีนี้ไม่มีที่ว่าพระพันไม่มีปกติจะมี3วัน3 14 15
2: อาจจะมีไหว้อะไรบวงสรวงอะไรธรรมดาม
5: ีทําบุญฮะมีทําบุญฮะ13ทําบุญ
2: ตอนนี้พูดถึงว่าอย่างไม่ปัดพี่พึ่งเคยมาเข้าฝันไหม
3: ไม่เคยเข้าฝันเพราะพี่แบบนอนดึก
5: เช้า
3: จริงๆเป็นคนไม่เคยเข้าฝันแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ซื้อหวยขึ้นนึกออกปะมีครั้งหนึ่ง3ตัวตรงเลยพี่ปัดไปกับดาวมยุรีวันนั้นดาวมยุรีเขาเข้าใจพี่ปัดได้หวยแล้วก็เป็นอันว่าไม่ถามกันแค่ว่าคุณแม่ไปแก้บนกันบ่เอ้าแกได้ไงเพราะดิฉันไม่ได้คนซื้อนางถูก3ตัว3ตัวเลย
5: ปีนี้อาชีพก็เหมือนกันโทรมาได้เท่าไหร่ล่ะบอกอะไรเท่าไหร่คืออะไร
3: ถ้าเราเป็นคนซื้อหวยนะเราถูกแล้ว
5: ตอนนี้หวยออกเมื่อวานตรงเป๊ะเลยบอกไม่เป็นคนไม่ซื้อหวย
3: เต้นหน้าไม่ซื้อถูกแล้ว
2: อ๋อหวยออกหวยดาวแต่ก็มี
3: หวยไทยค่ะ3ตัว
2: หวยไทยด้วยใช่ไหมแล้วพูดถึงว่ามีเสียงโชคด้วยใช่ไหมลูกปิงปองใช่ไหมล้วงลูกปิงปอง
3: แต่เคยก็เคยล้วงกับพี่
2: ทุกปีนะ
3: คนถูกกันนะ
2: แต่ปีนี้ล้วงไปยัง
5: ปีไม่ล้วงเห็นพี่ปุ้มบอกว่าปีนี
3: ้วันที่13
5: ทีเดียวเลย
3: 13ล้วงที่นี่ก่อนช่วงเช้าก็จะบวงสรวงกันทุกวันที่13ที่วัดภาษีแล้วก็ไปต่อด้วย
5: วัดจักรดาน
3: วัดจักรดานแต่ปีนี้วัดภาษีเขาไม่ได้จัด
2: ซึ่งอันนี้คือเราเป็นอัดเทปนะซึ่งคงล้วงไปแล้วละ13นะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยนะว่าม
5: ัน
2: ต
5: ้อง
2: อัดเทปไปด้วยนะครับก็พูดถึงวกกลับอีกนิดนึงเวทีประกวด
5: มันไม่น่าเชื่อล่ะว่าเด็กอายุ6ขวบ7ขวบจนถึง70กว่า
2: ชื่อรายการประกวดอะไรนะ
5: พุ่มพวงในดวงใจ
2: ปีหน้ามีอีกไหม
5: ปีหน้ามีคุยไว้แล้วฮะจะเป็นทีม
2: จัดที่ไหนนะ
5: จัดที่ศูนย์การค้าพี่แลน
2: น้ำจิตใช่มั้ย
5: น้ำจิตฮะ
2: หรือน้ำจิต
5: หมูเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
2: พี่หมูคือผู้บริหาร
5: ใช่ทุกป
2: ีอ๋อจัดทุกปี
5: แต่นี้คิดงานไปแล้วพี่หมูคิดแล้วว่าอยากให้เป็นงานแบบว่าเกี่ยวกับทีมแบบโลกดนตรี
2: อ๋อโอ้แล้วดนตรีช่อง5โอ้โห
5: คิดว่ายังสนุก
2: แน่เลยพี่เพิ่งมาทีไรแบบโอ้โหล้นทะลักทลายปีนต้นไม้ปีนอะไรกันโอ้โหพูดถึงว่าแบ่งประกวดเป็นยังไงบ้างการประกวด
5: มันจะเป็น2รุ่นเนาะรุ่นเด็กเยาวชนไม่เกิน15กับรุ่นประชาชนทั่วไป
2: แบ่งเป็น2รุ่น
5: ใช่ฮะ
2: คือคักไม่ปีนี้ไม่ได้ไปดู
5: โอ้โห
2: จัดไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ
5: เมื่อวันที่เท่าไหร่20มัน24วันเดียวกันวันเดียวกับปีที่แล้วเลย
2: 24พฤษภาคมแล้
5: วก็24มิถุนายนเอ้ย24พฤษภาคม
3: ปีนี้ครบรอบ34ปีนะ34เนาะปีเพิ่งเกิดพ.ศ. 2504เสียวันที่13เกิดวันที่4
5: สี่สิงหา
3: ก็ไปซื้อเอาเอง
2: อ๋อสำหรับงวดวันที่
5: 16
2: งวด16มิถุนา69นะครับและอันนี้ปวดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับ
5: ย้อนให้ทีเกิดวันที่4สิงหาปี2504ครบรอบ30ปีการจากไปของพี่พึ่ง
3: 34ปี
5: 34ป
2: ีตอนนี้พูดถึงว่าการประกวดนี่คือบรรยากาศสนุกสนานไหมกองเชียร์เยอะไหม
5: สนุกสนานกับกองเชียร์เยอะ
2: ส่วนใหญ่เพลงส่วนใหญ่เพลงอะไรที่ถูกอนุมานร้องมากที่สุด
5: มันค้ากันนะโลกของพึ่งสาวนาสั่งแฟน
2: กูเยอะนะ
5: แล้วอะไรนะ
2: ดังหลายเพลงอ่ะ
5: ปัดที่ร้องเพลงอะไรนะหัวใจถวายวัดเนาะธรรมชาติโหด
2: แล้วไปสองคนนี้ไปพี่จิมเป็นคนจัดพี่ปัดไปทำอะไรอันนี
5: ้นี่ดูแลทุกไปค่ะ
2: พูดเหมือนเดิม
3: ยิ่งกว่าผู้นักผู้กำกับ
5: ผู้กำกับผู้กำกับ
3: ดูแลกันนะกรรมการวุ่นวายไปหมด
2: เอ๊ะมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรว่ากรณีของพี่พึ่งเนี่ยว่าเด็กอายุ8ขวบก็ยังร้อง
5: แปดขวบก็ร้องได้6ขวบก็ร้อง
2: ก็จะบอกว่าอะไร
5: มาประกวดนะไม่ใช่มาร้องเฉยๆมาร้องประกวดแล้วร้องดีด้วย
2: จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นทุ่งได้เลยเนาะ
5: ใช่
2: พี่พึ่งเนี่ยเน
5: า
2: ะ
5: คำร้องทำนองที่พึ่งร้องเนี่ยมันชัดเจนหมดเลยช
2: ั
5: ดหมดภาษาไทยชัดหมด
2: แต่พึ่งเก่งนะที่บอกว่าพี่พึ่งอ่านหนังสือไม่ออกแต่พี่พึ่งจำ
5: เนื้อเพลงได้หมด
2: จำเนื้อเพลงได้หมดนะครับที่ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชินีลูกทุ่งในดวงใจราชินีลูกทุ่งผู้มีความมานะพยายาม
5: จำได้
2: ชีวิตนี่ไม่ธรรมดา
5: พี่ปุ้มบอกว่าดีใจจังเลยว่ายังมีการเป็นการรวมเป็นงานที่รวมพลคนรักแม่พึ่งพี่ปุ้มร้องไห้นะครับปีนี
2: ้
5: พ
2: ู
5: ดถึงแม่พึ่งแล้วน้ำตาไหล
3: แล้วก็ตกใจ
5: แล้วตกใจกันหมดเลย
3: น้ำตาไหล
5: หมดเลย
2: น้องเพชรก็ต้องไปร่วมด้วยงานนี้ด้วย
5: มาอยู่แล้วน้องเพชรมาตั้งแต่ปีแรกอ่ะพี่ปุ้มแต่พี่ปุ้มมาปีนี้เพราะปีแรกพี่ปุ้มติดงานปีนี้มาติดนั่นแหละแกก็ปลื้มเน
3: า
5: ะ
3: เราไม่ได้ร้องเพลงวันนั้น
5: เพชรร้อง
2: น้องเพชรร้อง
5: พี่ปุ้มก็ร้องด้วยร้องคู่กันตอนเปิดงานไง
2: เหลืออีก 3-4 นาทีสุดท้าย
5: เติมได้ไหมเติมวันได้ไหม
2: พูดถึงว่าแน่นอนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งแหมพูดถูกอีกกิจกรรมหนึ่งที่สองคนนะครับแม่ทำไมลิ้นผันกันก็ไม่รู้นะได้มาร่วมจอยกันร่วมม่วนจอยกันในการสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีเนาะในการเป็น
5: มิตร
2: คุณซีเป็นมิตรคู่เพื่อน LGBTQ+ นะครับอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องชาว LGBTQ+ นะครับว่าจะทำไงให้เรารักษาความเป็นเพื่อนได้นานๆในกลุ่มเดียวกันอะ
5: เราไม่อยากเจออะไรก็อย่าทำอย่างนั้นกับเพื่อนรักษาน้ำใจกันไว
2: ้คลมกริบเลยนะครับ
5: นั่นแหละประมาณนั้น
2: อ้าวแล้วก็แค่ปัดครับ
3: เหมือนกันคร
5: ับ
3: อ
5: ุ้ยมาลอกสิ
2: แล้วก็สอบ
5: เหมือนแล้วก็สอบ
3: ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละอย่างนั้นอะ
2: โอ้ชีวิตนี้ก็ชีวิตโอ้ต้องสองคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
3: ถูกต้อง
5: มันถึงไม่คิดอะไรมาก
2: อายุเยอะแล้วเน
5: า
2: ะแต่เขาบอกว่าพอ
3: ผ่านร้อนเยอะหนาวมันก็ผ่าน
2: อ๋อเหรอ
5: เมืองไทยไม่มีหนาว
2: แต่แอร์ก็ฉ่ำนะพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คนหนึ่งที่เขาบอกว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเพื่อนก็จะเหลือน้อยลงเนาะ
3: ใช่
5: ถูกมีเพื่อนดีคนหนึ่งก็ดีกว่าที่เพื่อนเยอะๆแล้วปวดหัว
2: เ
5: นี่ยปรึกษาได้หมดพี่ปัดปรึกษาได้หมดทุกเรื่อง
2: ชีวิตคนเราเนี่ยยังโดยเฉพาะชีวิตของคนที่ LGBTQ+ เนี่ยเป็นชีวิตที่อาจจะต้องพออายุเยอะแล้วมันจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเนาะขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะมีวิธีอยู่ยังไงให้ได้อยู่อย่างเป็นความสุขสุขแบบ LGBTQ+ ในเทศกาลไพร์มันมิถุนายนเขาคิด
3: มันต้องคิดว่าอยู่ให้ตลอดไม่ใช่เฉพาะเทศกาลอย่างเดียว
2: อยู่ให้ตลอด
3: อยู่ให้ตลอด
2: ยั่งยืน
3: ใช่
2: อันนี้คือสั้นสั้นเย็บน้อยแต่ต่อยหนักมากเลยนะ
5: ให้อยู่
3: ไม่ต
5: ้
3: องคิดเลยมากอ
5: ยู่ในโลกของความเป็นจริง
3: ไม่ต้องคิดเลยมาก
5: สร้างโลกให้ตัวเองเน
3: า
5: ะ
3: แต่ไม่น่าเชื่อว่าเราถึงตรงนี้เราจะคิดแบบนี้นะ
5: เมื่อก่อนไม่คิด
3: เมื่อก่อนเราไม่คิดจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่คิดเนี่ยเราเข้าใจอ
5: ย่าไปบังคับเขา
3: เนี่ยพอตอนนี้เราคิดอีกแบบนะความคิดไม่เหมือนเก่า
2: อย่างคนมีคนบอกว่าคนที่เป็น LGBTQ+ ในสมัยเนี้ยคือค่อนข้างจะแรงในทุกๆเรื่อง
5: เขามีอิสระในการคิด
2: เราห้ามเขาไม่ได
5: ้ห้ามไม่ได้
2: แต่อยากจะบอกอะไรเขา
5: ก็รักตัวเองให้มาก แต่อย่าทำความเดือดร้อนคนอื่นก็พออ
2: ืมยังไงครับอย่าบอกว่าเหมือนกันนะหัวเราะ
3: ไม่รู้จะพูดอะไร
2: อ๋อก็คือ
3: เอออ
2: ืมทำมากกว่าพูด
3: ถูกอ
2: ืมอ่ะวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะครับพี่ปัดนะครับซึ่งหลังๆนี้จะไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่นี่ต้องมาขอร้องนะจุดธูป3ดอกกว่าจะ
3: แก่แล้วก็ไม่ออกสื่อ
2: นะครับเจ้าของอาณาจักรปัดบ้านผมถ้าใครสนใจนะครับเช่าชุดนะครับมาได้เซิร์ชดูได้เลยครับว่าปัดบ้านผมปัดก็คือปอปลายไม่ใช่กับตอเต่านะครับแล้วก็บ้านผมนะขึ้นมาเลยทั้งเบอร์โทรทั้งที่อยู
5: ่โลเคชั่น
2: โลเคชั่นมาตันในทันทีแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าใครอยากจะติดต่อพี่จิมไปเป็นออร์แกไนซ์ติดต่อได้ทางไหน Facebook
5: Facebook ครับจิมมี่108พนัสหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับ0817522099
2: เอออ่ะเดี๋ยวน้อยหน้าปัดบ้านผมเบอร์อะไรครับ
3: 0914242255
2: จำไว้นะครับคุณผู้ฟังครับอยากได้บริการที่ดีสินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่าลืมนึกถึงพี่จิมนะพี่จิมมี่นะครับปัดบ้านผมนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์นะครับโอ้โหได้ข้อคิดดีๆประสบการณ์ดีๆนะครับไปให้คุณผู้ฟังมากมายเหลือเกินต้องขอบคุณแขกทั้งสองคนนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยเฉพาะบ๊อบด้วยนะครับบางเรื่องบ๊อบก็ยังไม่รู้จักแม่ปัดเลยบางเรื่องบ๊อบก็ยังไม่รู้จักพี่จิมเลยนะครับเพิ่งรู้จักนี่แหละครับว่าวงการนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่จิมครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ปัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพบกับผมนราพงศ์ไวยวันครับเย็นนี้คุณสุภาพติดภารกิจอยู่ครับท่านผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับหลังจากไปเยือนรัสเซียมาหลายวันแล้วก็มีข่าวเรื่องผลการเยือนรัสเซียบรรลุเป้าหมายเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติเรื่องปุ๋ยเชื่อมกับอาเซียนยูเรเซียแล้วก็มีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมยอมรับว่าเจอกับฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาในระหว่างการเยือนรัสเซียบอกไม่มีอะไรเยอะแยะไม่มีเวลาเยอะย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองก็ได้ชี้แจงเรื่องการโยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตขอให้ประชาชนอย่ายึดติดกับตัวบุคคลได้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลงานรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการดึง EEC มาคุมเองยืนยันไร้ความขัดแย้งภายในพรรคแล้วก็ไม่เกี่ยวกับรถไฟ3สนามบินเรื่องคดี Forex หรือว่าซื้อขายเงินต่างประเทศวันนี้ DSI ก็เปิดแถลงข่าวครับเปิด4บร็อกเกอร์ดังเชื่อมเครือข่าย Forexแฉเส้นเงินพัวพันกับสสภาวุฒ28ล้านเรื่องการเลือกผู้ว่ากทมวันนี้มีผลสำรวจของนิดาโพครับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคะแนนยังนำห่างเลยครับก็คือผลสำรวจเนี่ยทิ้งห่างไป 72.35% เลยครับแต่ว่าอันดับ2ที่มาแรงเนี่ยเป็นคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับขึ้นมาอยู่อันดับ2นะครับแล้วก็ทางกกต.กทม.เขาก็ย้ำว่าถ้าใครไม่ว่างจะไปเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนเนี่ยต้องแจ้งเหตุก่อนและหลังการเลือกตั้ง7วันมีข่าวจากกระทรวงการคลังย้ำว่า 730,000 คนเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์ในบัตรคนจนหลังเที่ยงคืนวันที่21มิถุนายนมีฉะนั้นแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามเย็นนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
6: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไป

0: จนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
1: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
0: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสรณภาโดย SN Group
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องคดี Forex หรือว่าคดีลวงหลอกเชิงชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวที่ DSI นะครับนำโดยอธิบดียุทธนาแพรดำมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นทางรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็มาร่วมแถลงด้วยครับซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ได้แถลงถึงเส้นทางของคดีก่อนนะครับว่าการไปปฏิบัติการตรวจค้นในที่ต่างๆ20กว่าจุดเนี่ยได้พบความเชื่อมโยงอะไรบ้างแล้วก็ได้อายัดยึดของกลางเอาไว้ยังไงจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
8: วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีตำรวจจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือกองบัญชาการไซเบอร์แล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จริงๆก็มีอีกหลายหน่วยนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่ร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานนะครับหรือมาแถลงผลการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เราได้สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับคือเปิดเป็นโบรกเกอร์แล้วก็มีการชักชวนให้มีการลงทุนเพื่อได้ส่วนต่างจากค่าเงินนะครับแล้วก็มีการผู้ประกอบกิจการหรือการบริการในเรื่องนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็เป็นตัวโบรกเกอร์นะครับ รวมโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่างๆให้มีการมาลงทุนมีอยู่ด้วยกันหลายบริษัทนะประมาณ4บริษัทเท่าที่พบในขณะนี้นะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ในการชักชวนในการลงทุนให้คำแนะนำต่างๆหรือใช้วิธีเป็นลักษณะเป็นการสอนเทรดครับหลังจากที่มีผู้สนใจที่จะเทรดหรือลงทุนแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปพบหรือโบรกเกอร์หรือไปซื้อขายที่โบรกเกอร์ต่างๆซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรือรู้เห็นกันในกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่ม payment หรือบริษัทที่รับส่งเงินนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราก็พบมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ในวันที่16นะครับวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ร่วมบูรณาการในหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับได้ออกแบบการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญาได้มีการตรวจค้นทั้งหมด24จุดครับก็เป็นในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตจังหวัดที่เป็นปริมณฑลนะครับสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการนะครับก็ผลการตรวจค้นก็ได้พบเอกสารจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนประกอบไปด้วยรถครับก็มีรถหรูจำนวน5คันมีรถยนต์ต่างๆรวมทั้งหมด15คันนะครับเป็นรถหรู5คันรถจักรยานยนต์4คันก็มีเงินสดจำนวน65ล้านบาทเศษมีทองคำแท่งทองรูปพรรณประมาณ50บาทนะครับเครื่องประดับทองคำเครื่องประดับเพชรมีกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า40ใบมีนาฬิกา113เรือนมีเงินแท่ง12กิโลกรัมเงินสกุลต่างๆนะครับมีเงินต่างประเทศก็มูลค่าประมาณ 600,000 บาทมีอาวุธปืนครับเลือกเครื่องกระสุนปืนมีอาวุธปืน3กระบอกนะครับมีตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์55เครื่องแท็บเล็ต2เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องแล้วก็มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบิตคอยนะครับสกุล USDT จำนวน4ชิ้นครับตรงนี้ก็ได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบครับว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้อย่างไรครับตรงนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างอย่างไรครับ
7: นั่นคือภาพรวมของการปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ได้ยึดของกลางเอาไว้ทีนี้ประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองก็คือคุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสของพรรคประชาชนอันนี้ทางร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI นี่นะครับบอกว่าพบมีการโอนเงินไปยังคุณภาวุฒิพงวิทยพานุ28ล้านบาทเป็นการโอนหลายครั้งครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งแต่ว่าการโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดแต่อย่างไรก็ตาม DSI ยินดีที่จะรับฟังเพื่อพิจารณาคุณภาวุฒิเนี่ยยังถูกที่ถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนแล้วยังพบความเชื่อมโยงกับนักแสดงบางคนซึ่งก็หมายถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ทีนี้หลังจากนั้นก็ให้นักข่าวได้ซักครับผู้สื่อข่าวก็ระดมคำถามต่างๆทั้งถามเกี่ยวกับประเด็นของคุณภาวุฒและก็คุณฟิล์มรัฐภูมิเอาฟังบรรยากาศตรงนี้ครับ
9: ภาวุฒิสักครั้งชัดๆได้ไหมครับว่าเงินเข้าถึงคุณภาวุฒิได้อย่างไรแล้วมันสัมพันธ์กับฟอเร็กซ์อย่างไรฮะขอชัดๆอีกสักครั้งครับขอไปครับ
10: จริงๆในประเด็นรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าเพียงแต่ว่าเงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ใช่มั้ย28ล้านบาทครับในขนาดนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้ยังไม่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหานะฮะไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาทั้งฝ่ายการเมืองมีการทยอยออกหมายเรียกรวมทั้งยังครับณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองก็หลังจากปิดสมัยประชุมอาจจะมีหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ
11: ท่านครับถ้าบอกว่ารอถึงบอกว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยแล้วรอให้ข้อมูลแสดงว่าอันนี้จะบอกเป็นอนุมานได้ไหมว่าถ้าคุณภาวุฒิเนี่ยบริบทของความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่แสดงว่าไม่ต้องเร่งด่วนขนาดจะต้องให้มาชี้แจงหรือเปล่าครับอันนี้หมายเขาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับถึงสามารถรอจนปิดสมัยประชุมได้ครับ
10: ตอนนี้ครับความสำคัญคือเราตรวจค้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพยานเอกสารเป็นเส้นทางการเงินอยู่แล้วในการที่จะรอมาให้คำตอบไปชี้แจงเนี่ยก็อาจจะไม่เร่งด่วนขนาดนั้นครับยังมีเวลาครับ
12: สามกลุ่มกระบวนการที่มีสามกลุ่มที่บอก
10: คร
12: ับ สอสอเขาอยู่ในกลุ่มไหนเข้าข่ายถึงไหนท
10: ี
12: มเข้าข่ายถึงไหนพอจะบอก
10: ตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ใช่ไหมส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
12: อย่างนี้นี่จะฟันผมว่าเป็นสแกมเมอร์ได้เลยไหมเพราะมันเป็นเชื่อมโยงเล่นกับสแกมเมอร์มีแนวโน้มจะเป็นสแกมเมอร์
10: มีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าการสืบสวนสอบสวนขอให้ได้ความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับ
7: นั่นคือการชี้แจงที่เกี่ยวกับคุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนรวมทั้งคุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยนะครับสรุปก็คือของคุณฟิล์มเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ของคุณภาวุฒิเชื่อมโยงกับกลุ่มเพย์เมนต์นะครับแล้ววันนี้คุณภาวุฒิเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงแล้วครับในโพสต์เนี่ยระบุว่าก่อนเข้ามาทำงานการเมืองตนเองประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และก็เทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายแล้วยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอีกหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์แต่ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนเองไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้นแล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในบัญชีธนาคารของตนเองขอชี้แจงดังนี้เมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบโกลเทรดดิ้งให้กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้ก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์เป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาสู่บัญชีของตนในกรณีนี้ก็คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำแล้วเมื่อตนเองฝากเงินเข้าไปแล้วก็ทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายกันหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดตนเองก็ขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้ว แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวถึงเนี่ยมาจากช่วงเวลาไหนกันแน่แล้วก็มาจากบัญชีไหนเพราะได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมาเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งถ้า DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้มีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงกันต่อไปบอกเรื่องส่วนตัวของผมกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่สงสัยของสังคมผมขอยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.และพร้อมจะไปชี้แจงให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมนี่คุณภาวุฒินะครับส่วนทางพรรคประชาชนเลขาธิการพรรคคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าสื่อมวลชนก็คงจะเข้าใจเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคประชาชนต้องเจอในเรื่องลักษณะแบบนี้ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิดแต่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นเปิดเผยและเป็นธรรมในฐานะเลขาธิการพรรคขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่าสามารถตั้งคำถามได้เพราะคุณภาวุฒไปตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็นำมาสู่การตรวจสอบคุณพิจารณ์บอกว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็เจอเรื่องในลักษณะเดียวกันกรณีผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต33ถูกบุกค้นบ้านในข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงินท้ายที่สุดอัยการก็ไม่ได้สั่งฟ้องซึ่งมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าก่อนการเลือกตั้งเป็นความพยายามทางการเมืองที่จะลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนหรือไม่รอบนี้เกิดระหว่างที่กำลังตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นถือเป็นการเบี่ยงเบนกระแสและลดความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒและพรรคประชาชนหรือไม่นี่เลขาธิการพรรคประชาชนคุณพิจารณ์นะครับส่วนวันนี้คุณแทนคุณจิตอิสระก็ได้นำข้อมูลเอกสารนะครับเอาไปมอบให้กับทาง DSI เหมือนกันเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เรียกกันว่า Forex นะครับForex เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคดีดังมาแล้วรอบหนึ่งอันนั้น Forex 3D นะครับคราวนี้เป็น Forex เฉยๆเอารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาหรือว่าข้อมูลอันน่าสงสัยที่ DSI เอามาแถลงวันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การดำเนินคดีได้แค่ไหนเพราะในการแถลงข่าวของ DSI วันนี้นะครับเขาก็ย้ำว่าคุณภาวุฒิเนี่ยยังไม่ถูกเป็นยังไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะเพียงแต่พบเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นมันก็เลยนำมาสู่การตรวจสอบนี่แหละครับอ่ะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวอื่นๆในช่วงหน้าครับ
13: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
7: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ประชากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ประชากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพริษฐ์วัฒนศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่า คำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งสสรได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
8: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวกลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีเดินทางจากรัสเซียกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องที่เกี่ยวกับ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตบอกว่าคือประเด็นโยกย้ายนี่นะครับนักข่าวเขาถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบบสีน้ำเงินปรากฏว่านายกเนี่ยทวนคำถามนักข่าวครับว่าละครฉากหนึ่งเหรอแต่โลกคือละครแต่สุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดึง EEC เข้ามาดูแลเองจากที่เคยมอบให้กับรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการก็ให้เหตุผลเอาไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินรัฐมนตรีว่ามีการประเมินกันยังไงผมจะให้ท่านผู้ฟังการแถลงหรือการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้ตอบรวมๆหลายประเด็นครับเชิญครับ
5: ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความมั่นใจของนานาชาตินะครับซึ่งก็ทำให้ศักยภาพของประเทศไทยมีการยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนจะมาลงทุนจะมาท่องเที่ยวจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก็อยากต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เราร่วมมือกันเช่นนี้ต่อไปครับถามตรงกับที่เดาจากในเครื่องเนี่ยจะต้องโดนคำถามเนี่ยรัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารประเทศเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานผลการทำงานของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ไม่ต้อง KPI ครับก็API นะครับอนุทิน TI นะครับ
6: ในส่วนไหนที่เราต้องเจาะจงไหมคะโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจที่เรา
5: ผมดูภาพรวมฮะดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศเราจะต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคนไม่นึกว่าแบบติดลมบนแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องปรับปรุงครับ
6: อะไรวางไว้ที่นี้จะมีการไวกว่าน
5: ะไม่ได้วางอะไรหรอกครับไม่มีกำหนดเวลาถ้าทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็เราก็ต้องพิจารณาแก้ไขโดยทันทีนะ
6: มีการวางไว้ไหมคะว่าจะมีการปรับนะเท่าไหร่
5: ยังครับยังตอนนี้ยังไม่คิดครับแต่ยังทำงานก็ได้ด้วยดีอยู่รัฐมนตรีทุกท่านนะครับก็ยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ไปก็มีการเชิญมาให้เขาเร่งแจ้งผลงานที่เขาได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย
6: อย่างกระทรวงดีอีนี่จะมีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงไหมครับเพราะพวกนี้ก็คือโดนกระแส
5: แปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงเขาเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันคุยกันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
6: อย่างกระแสที่โดนความจันทร์หนักช่วงนี้
5: ได้ไม่เคยสนใจกระแสครับสนใจความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนทั่วไปนักศึกษาที่จะยกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงครับก็เป็นหมดเลยฮะตอนนี้ทางเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็มันผ่านโหมดนั้นไปแล้วตอนนี้เป็นโหมดของการเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะครับให้เข้าให้นำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าต่างๆของพวกเขาด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ประเทศไทยมีอยู่นะครับก็ขาดอยู่อันเดียวก็คือที่ต้องไปแก้ไขก็คือเรื่องรถไฟเร็วสูงนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ทำทางเลือกอีกหลายทางเลือกด้านการขนส่งโลจิสติกอยู่แล้วในพื้นที่ EC เราก็มีทั้งสนามบินมีทั้งท่าเรือนะครับทั้งที่แหลมฉบังแล้วก็ที่กำลังขยายอยู่เพราะฉะนั้นโหมดของเรื่องของพื้นฐานการขนส่งทางน้ำทางเรือขอโทษทางน้ำทางอากาศทางบกนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟเร็วสูงนะครับก็แล้วก็รถไฟรางคู่เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องไปผ่านจากช่วงโครงสร้างพื้นฐานไปช่วงมาร์เก็ตติ้งช่วงเซลล์นะครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยไม่มีความท่านพิพัฒน์จะเอามาคืนทุกวันคุยกันตลอดนะก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ทำตรงนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพอพ้นช่วงโครงสร้างพื้นฐานไปเดี๋ยวผมค่อยมาดูว่าตอนแรกจะให้ท่านลองเองนิติดูแต่ว่าช่วงนี้ผมเดินทางบ่อยแล้วก็ต้องไปพบปะนักลงทุนมีการพบภาคเอกชนต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศก็มันก็ไม่ได้ใช้เวลาผมมากเกินไปนะครับก็เอามาดูด้วยตัวเองมันจะได้ขับเคลื่อนอะไรได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรเยอะแยะนะครับไม่เกี่ยวเลยครับน้องอย่าไปผูกสิอย่าไปผูกเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่มีฮะเรื่องรถไฟสามสนามบินเราก็ต้องดูสัญญาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะไอ้แก้สัญญาผมเรียนตรงๆไม่แก้ไม่ง่ายหรอกครับถ้าแก้ได้ผมอีกหน่อยก็คนที่ทำสัญญากับภาครัฐเยอะแยะมากมายประสบปัญหาประสบเรื่องการส่งมอบพื้นที่ความล่าช้าของงานปัญหาวิกฤตการโลกสถานการณ์น้ำมันอย่างนี้ก็ขอแก้สัญญาหมดรัฐบาลก็จะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ใช่ไหมมันไม่ได้แบบนั้นอะไรที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมยืนยันครับเพราะว่ามันคำว่าแก้ไขสัญญาไม่ว่าจะเป็นโครงการรัฐใดๆก็ตามมันไม่ได้จบที่คำว่าแก้ไขสัญญามันจะต้องมีให้ความเป็นธรรมกับคนที่ประมูลมาแล้วก็ไม่ชนะเพราะเขาอาจจะคิดว่าด้วยเงื่อนไขนี้เขาก็เลยใส่ราคานี้ถ้าเขารู้ว่าแก้สัญญาได้เขาก็จะใส่ราคาอีกราคาหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จบตรงนั้นมันดีที่สุดก็คือต้องเดินตามสัญญาเพราะว่าต้องถือว่าในขณะที่ยื่นเสนอราคาเข้ามาหรือว่าขณะที่ลงนามก่อนที่จะลงนามในสัญญาได้มีการรับทราบเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ข้อผูกมัดข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตาม
7: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์รวมๆหลายประเด็นนะครับส่วนเรื่องที่ว่าไปรัสเซียแล้วเจอกับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังไงไหมเพราะว่าฮุนมาเน็ตก็ไปด้วยนะครับเพราะว่าไปรัสเซียคนนี้เป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าก็ได้พบและก็ได้คุยกับฮุนมาเน็ตสั้นๆซึ่งทางเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทางกลไกอันครอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
4: แล้วก็ท่าทีของเราต่อการเจรจาในรอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น JBC หรือว่า GBC แล้วก็แนวทางการประนีประนอมภาคบังคับนักข่าวเขาถามว่าการคุยกันสองคนระหว่างผู้นำเราได้คุยอะไรกับผู้นำกัมพูชาบ้างครับนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นหรอกก็เหมือนเป็นการแค่ดึงข้อศอกมาคุยกันแล้วก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันยังไงแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดครับนักข่าวถามอีกว่าฮุนมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาไหมนายกอนุทินบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเหมือนกับผมก็ไม่ต้องการซึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปครับอันนี้กรณีกับหุ้นมาเน็ตส่วนโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็แถลงสรุปการเข้าร่วมประชุมที่รัสเซียหนนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมแล้วก็นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า700 ล้านคนพร้อมกับเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกตัวอย่างเช่น Data Center Semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และก็สุขภาพรวมทั้งเศรษฐกิจสีเขียวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียก็คือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนยืนยันการสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและขยายตลาดของภาคเอกชนไทยในอนาคตส่วนที่บอกว่ามีการหารือเรื่องเกี่ยวกับด้านพลังงานน้ำมันรวมจนถึงปุ๋ยเนี่ยก็คือโฆษกรัฐบาลบอกว่าการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวถึงการเยือนไทยในฐานะแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและก็ย้ำถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือในด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและก็ปุ๋ยด้วยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศครับนี่เรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีในการไปประชุมที่ประเทศรัสเซียอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Groupสามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษา งานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากลกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสส.สว.เขาเดินทางไปหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับคณะของสว.เนี่ยก็นำโดยคุณนรเศรษฐ์ปัจฉยากรท ที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนฝ่ายสสเนี่ยก็มีคุณวาโยอัศวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจนี่นะครับแล้วก็มีคุณผลิตวัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปด้วยครับไปหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะโดยเฉพาะคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านแปลความชัดๆให้ฟังหน่อยซึ่งคุณนรเศรษฐ์บอกว่าจากการหารือครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนี่อีกทีนะคือคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจะจัดให้มีการเลือกตั้งสสร.เนี่ยสามารถทำได้แต่จะให้ประชาชนเลือกกรรมาธิการมายกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้นี่ฉะนั้นพอเป็นแบบนี้คุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็เลยบอกว่าจากคำอธิบายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่สามารถทำได้คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่สามารถเลือกสสร.ได้ดังนั้นถ้าออกแบบให้สสร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ถือว่าอยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยครับคุณผลิตบอกว่าพรรคประชาชนอาจนำประเด็นเนี้ยกลับไปหารือกันภายในพรรคเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ยืนยันจุดยืนเดิมที่ต้องการให้สสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 100%

0: ั้งสสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนโดยตรงเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ไม่ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจากประชาชนนะครับท่านผู้ฟังครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพคลี่กระจายได้มีการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับทิศทางของพลังงานเรื่องน้ำมูกน้ำมันหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเขาพักลบเขายุติการทำสงครามกันแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมันควรจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้โลกทั้งโลกจับตามองไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเป็นสถานที่ที่จะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพกันที่นั่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านข้อตกลงสันติภาพเนี่ยเป็นการต่อยอดจากการลงนามการหยุดยิงนะท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมครับว่าเขาลงนามหยุดยิงกันตั้งแต่วันที่7เมษาที่ผ่านมาแต่ว่าคราวนี้จะเป็นการลงนามข้อตกลงสันติภาพวันนี้แหละ19มิถุนาแต่เวลาของสวิตเซอร์แลนด์เขาช้ากว่าเรารายละเอียดในข้อตกลงสันติภาพยาวไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายทอดแต่ข้อที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดคือการยุติสงครามทุกแนวรบทุกแนวรบหมายถึงว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็ต้องยุติด้วยอิสราเอลต้องหยุดลุยเลบานอนด้วยสิ่งที่โลกกังวลก็คือว่าอิสราเอลจะยอมหยุดไหมลูกพี่สหรัฐอเมริกายอมหยุดแต่ลูกน้องอาจจะไม่ยอมก็ได้แต่เอาเถอะเราอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข่อย่าเพิ่งกังวลไปล่วงหน้าให้คิดและหวังในแง่ดีว่าทุกอย่างจะราบรื่นจะได้ข้อยุติเขาจะเลิกสู้รบกันเพื่อจะส่งผลให้โลกสงบเพื่อจะส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกฟื้นตัวขึ้นเพื่อจะส่งผลให้ราคาน้ำมันค่อยๆปรับตัวลดลงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาความยากลำบากคับแค้นที่ประสบกันอยู่ในหมู่ประชาชนมันน่าจะคลี่คลายลงมาค่าใช้จ่ายรอบตัวที่แพงขึ้นแพงขึ้นเพราะน้ำมันราคาแพงมันก็น่าจะดีขึ้นหนี้สินที่เป็นหนี้มาก่อนแล้วต้องมาคู่เพิ่มเป็นหนี้ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะได้หายใจหายคอลงมาได้ความหวังเป็นอย่างนี้คนเราต้องมีความหวังทุกวันนี้เราอยู่กับกองทุกทำมาหาได้เท่าไหร่ไม่พอกินไม่พอใช้หนี้ไม่พอจ่ายดอกแล้วก็ทำให้ทั้งต้นทั้งดอกพอกพูนเป็นดินพอกหางหมูคิดกันว่าตายก็ยังใช้ไม่หมดอันนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าหนี้ครัวเรือนท่านผู้ชมคงได้ยินคำนี้อยู่บ่อยหนี้ครัวเรือนคือหนี้ที่เขาคำนวณออกมาว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สินเท่าไหร่มีมากมีน้อยต่างกันไปแต่ว่าพอเฉลี่ยแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขเฉลี่ยแต่ละครัวเรือน 740,000 บาท 740,000 บาทแล้วในทุก 500,000 บาทเนี่ยคือการกู้ยืมกู้ยืมเพื่อยังชีพให้ได้มีช่องทางทำมาหากินไปวันๆมือต่อมือจะได้มีกินโดยมองไม่เห็นว่ายืมมายืมมาเนี่ยจะปลดหนี้ได้ยังไงดอกมันทบต้นตัวเลขล่าสุด 46% ของครอบครัวไทยไม่มีเงินออมในบัญชีแปลว่าไม่มีเงินฝากไม่มีเงินที่จะเผื่อไว้อย่างยังชีพในภาวะวิกฤตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมีเท่าไหร่ก็หมด

0: เท่านั้นจะสู้ชีวิตยังไงก็ต้องไปตายเอาดาบหน้านี่คือความจริงของจริงชีวิตจริงของครอบครัวคนไทยในยามนี้มันเพราะอะไรล่ะมันเป็นผลพวงจากวิกฤตซ้ำวิกฤตซ้ำๆมาต่อเนื่องหลายครั้งหลายคราเราสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจเงินเก็บหมดแล้วก็กลายมาเป็นคนมีหนี้แล้วตัวเลขหนี้ก็พอกพูนฉะนั้นความหวังว่าการยุติสงครามเป็นความหวังราคาพลังงานราคาพลังน้ำมันที่ปรับลดลงคือความหวังหวังกันว่าเมื่อน้ำมันดิบโลกลดลงมันจะส่งผลถึงราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราให้ลดลงตามมาแล้วก็มีความหวังต่อว่าเมื่อราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นค่าครองชีพก็จะลดลงคือข้าวของสินค้ามันจะไม่แพงไปมากกว่านี้แล้วอาจจะลดลงได้แต่คำถามคือสินค้ามันขึ้นราคาแล้วมันลดลงได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นเลยแค่ยันไว้ให้ไม่ให้ขึ้นมากกว่านี้ก็ถือว่าเฮงแล้วค่าครองชีพมันลดลงได้ยังไงลดลงมาได้เท่าไหร่ชีวิตก็ดีขึ้นเท่านั้นแต่เอาเถอะการมีความหวังมันดีกว่าไม่มีความหวังความหวังเนี่ยมันทำให้คนมีกำลังใจในการสู้ชีวิตการไม่มีความหวังทำให้คนห่อเหี่ยวหดหู่ไม่มีพลังที่จะสู้ชีวิตหมดแรงแต่ท่านผู้ชมครับการตั้งความหวังเราต้องควบคู่ไปกับการตระหนักรู้และเข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยนะเรื่องของน้ำมันรองนายกเอกนิติพูดซ้ำๆว่าราคาน้ำมันมันจะปรับลงในระยะสั้นนะแต่อาจจะไม่ได้ลดลงไปมากกว่าเดิมมากเท่าเดิมที่ก่อนเกิดสงครามหมายถึงว่าก่อนเกิดสงครามเนี่ยราคาน้ำมันมีอยู่เท่าไหร่ในตอนนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะลงไปเท่านั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติมันถูกทำลายยับเยินไปเยอะในช่วงที่ทิ้งระเบิดสู้กันนะทีนี้กว่าโครงสร้างพื้นฐานการผลิตน้ำมันการผลิตก๊าซธรรมชาติมันจะค่อยๆถูกบำรุงฟื้นตัวขึ้นมาได้คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปีโอ้ 2-3 ปีก็แปลว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยราคาน้ำมันบ้านเราอาจจะลดลงแต่จะไม่ลดลงกลับไปเท่าเดิมก่อนเกิดสงครามว่าอย่างนี้นี่เป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับและเข้าใจอย่าไปหวังตะเลิดเปิดเปิงลมแรงๆฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้คำถามที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลก็คือรัฐบาลจะวางแผนกู้และแก้ปัญหาความลำบากยากไร้ให้ประชาชนอย่างไรต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อครบอายุ4เดือนแล้วจะเอาอย่างไรต่อต่ออายุกันดีไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอ้าก็เอาเงิน 200,000 ล้านก้อนหลังอะที่จะกู้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเนี่ยเอามาโปะทำโครงการ 60-40 ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็เพราะว่าเอ้าถ้าบอกว่าราคาพลังงานจะปรับลดลงตามผลพวงของการลงนามสันติภาพเอ้าก็รอหน่อยปรับโครงสร้างพลังงานมันยังจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นเท่าๆกับช่วยค่าลดค่าครองชีพให้คนไหมนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลเอาต้องคิดถ้าเห็นว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชนได้มากจริงตามที่มีข้อมูลก็ต่ออายุแล้วถ้าต่ออายุออกไปได้ก็ต้องปรับปรุงคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรให้เพิ่มมากขึ้นที่ถูกทอดทิ้งในเฟสแรกที่ผมยกตัวอย่างว่าร้านอาหารทั้งหลายที่ไม่ใช่ร้านเล็กๆตอนนี้ก็รอวันตายจะเจ๊งมีเจ๊งแหละ เพราะสถานการณ์มันย่ำแย่มากทีนี้ถ้าเขาเซ็นยุติสงครามกันแล้วแต่ราคามันไม่ลดลงมาเท่าที่ควรจะเป็นต้องใช้เวลา 2-3 ปีถึงจะลดได้แรงๆอย่างนี้รัฐบาลต้องมีเสื้อชูชีพกันคนจมน้ำ2ตัวตัวที่1พิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหยิบมาคุยกันอีกทีดีไหมลดได้มากแค่ไหนน้ำมันก็ถูกลงแค่นั้นเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันนี่ก็พูดกันมากนี่เสื้อชูชีพตัวที่1เสื้อชูชีพตัวโตที่2ก็ที่จะผมเสนอเมื่อสักครู่คือพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกกี่เดือนก็ตามแต่เพื่อให้คนได้จับจ่ายใช้สอยถูกลงมากินอาหารถูกลงมาซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นถูกลงมาก็ช่วยได้เยอะฉะนั้นผลพวงจากการเซ็นลงนามยุติสงครามในวันนี้เป็นเรื่องน่าดีใจแต่ถ้าต้องใช้เวลา 2-3 ปีถึงจะลดราคาน้ำมันย้อนกลับไปเหมือนก่อนเกิดสงครามได้โอ้โหใช้เวลา 2-3 ปีอย่างนี้ตายก่อนนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับคุณสุภาพวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอามาติดตามเรื่องการเลือกผู้ว่าและก็สก.กันหน่อยครับวันนี้มีผลสำรวจออกมา2โพลครับโพลที่1นิด้าโพลครับเขาสำรวจเรื่องโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สำรวจระหว่างวันที่15ถึงวันที่17มิถุนายนครับจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 2,000 ตัวอย่างครับถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทม.ผลสำรวจพบว่าอันดับ1คุณชัดชาติสิทธิพันธ์โอ้ได้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยครับ 72.35 เลยครับอันดับ2ระบุเป็นคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 9.6 ครับอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ 8.8 อันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรีได้3.1ครับนี่แนวโน้มในการเลือกผู้ว่ากทม.จะเห็นว่าของคุณชัดชาตินำโด่งเลยครับทิ้งอันดับ2ตั้งโอ้เยอะไม่เห็นฝุ่นเลยเอาส่วนแนวโน้มในการเลือกสก.ล่ะครับอันดับ1ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระครับ 32.85 อันดับ2ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครพรรคประชาชน 27.8 ครับอันดับ3ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครสก.จากพรรคประชาธิปัตย์ 12.3 อันดับ4ยังไม่ตัดสินใจ108.6 ครับแล้วก็อันดับ5จะเลือกทีมคนทำงาน107.3ครับนี่ผลสำรวจของนิด้าโพนะครับอีกโพหนึ่งครับโพของสถาบันพระปกเกล้าหรือว่า KPI โพอันนี้เขาถามเจาะเลยนะครับคือกลุ่มที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยกลุ่มที่เลือกพรรคประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยก็ไปเจาะถามกลุ่มนี้คือเขาถามก่อนว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเลือกส.ส.พรรคไหนอ้าว บอกว่าเลือกพรรคประชาชนทีนี้ก็ถามต่อแล้วเลือกผู้ว่ากทมครั้งนี้ล่ะกลุ่มที่เคยเลือกพรรคประชาชนเนี่ยจะเลือกผู้ว่าคนไหนปรากฏว่าในกลุ่มที่เลือกพรรคประชาชนนี่นะครับจะเลือกคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มากเป็นอันดับหนึ่งครับ 45.4% ครับรองลงมาถึงบอกว่าจะเลือกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนนี่นะครับ30.6%แล้วก็ผู้สมัครคนอื่นๆ9.4%จะเลือกคุณมัลลิกา6%ครับนี่ถามเจาะสำหรับผู้ที่เคยเลือกพรรคประชาชนนะครับอ้าวทีนี้ถามกลุ่มที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยจะเลือกใครก็ปรากฏว่าจะเลือกคุณชัดชาติเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน42.1%ตามมาด้วยผู้สมัครคนอื่นๆ22.8%และคุณมาริกา15.2%ครับนี่ก็คือกลุ่มที่เลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาเอ้าถามฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์บ้างปรากฏว่ากลุ่มฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอบว่าจะเลือกคุณอนุชาบูรพชัยศรีมาเป็นอันดับหนึ่ง31.1%ครับตามด้วยผู้สมัครคนอื่นๆ25.8%และอันดับ3ถึงเป็นคุณชัดชาติ22.7%ครับในกลุ่มฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกคุณมัลลิกา8.3%ครับอันนี้ผลสำรวจของทางสถาบันพระปกเกล้า KPI โพนะครับทางปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีก็บอกว่าในการเลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ผู้ที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้อันนี้ต้องแจ้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตคือแจ้งได้ภายใน7วันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันที่21ถึง27มิถุนายนหรือหลังการเลือกตั้ง7วันตั้งแต่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมยื่นแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันทำไปไม่ได้ก็ให้แจ้งนะครับแจ้งเหตุจำเป็นแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของกรมการปกครองครับท่านผู้ฟังครับมีความร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานนะครับในการลงนามบันทึกความตกลงข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะหรือว่าถนนหมายเลข11ครับในการลงนาม MOU เนี่ยก็มีผู้แทนของทางการประปานครหลวงก็คือคุณสัญชัยพงษ์พุทธชาติรองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมของการประปานครหลวงนะครับได้เป็นผู้แทนของการประปานครหลวงร่วมในพิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ครับร่วมกับผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์การไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนทั้งหมด8หน่วยงานครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550กับพื้นที่โดยรอบเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนรวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานร่วมกันของทุกภาคส่วนครับโครงการถนนหมายเลข11เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนนสายหลักบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและก็ถนนแจ้งวัฒนะช่วงต้นซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการมากกว่า50หน่วยงานมีประชาชนสัญจรนับหมื่นคนในแต่ละวันเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนนะครับโดยการจะขยายช่องทางจราจรบนถนนประชาชื่นบริเวณช่วงการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะจากเดิม2ช่องจราจรก็จะเพิ่มเป็น4ช่องทางจราจรมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรครับภายใต้งบประมาณ300ล้านบาทโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่การประปานครหลวงก็จะเป็นหน่วยงานที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2570นะครับอ้าวกระทรวงการคลังเขาย้ำมาครับว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะให้เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคือการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยได้ลงทะเบียนไปแล้ว 12,440,000 กว่าคนแล้วยังมีผู้ไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก 730,600 กว่าคนครับก็ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นี้นะครับไปทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา5ทุ่มนะครับ21มิถุนายนภายในเวลา5ทุ่มแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันลงทะเบียนนะครับผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนไปแล้ว 1,043,000 กว่าคนคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยครับมีประเด็นเวลาไม่พอซะแล้วครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวศุกร์19 มิถุนายน 2569ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายระดับรองผู้ว่าและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็นี้ไม่พ้นปมเหตุมาจากเรื่องทางการเมืองแน่นอนนะครับก็มีมุมวิเคราะห์ต่างๆที่น่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจขนาดไหนก็ขนาดที่บทนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับได้หยิบยกเอาเรื่องของปัญหาดังกล่าวเนี่ยมาเป็นบทนำกันเลยทีเดียวนะครับโดยบทนำดังกล่าวนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของกลไกมหาดไทยติดล็อกนะครับจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมติเห็นชอบให้โยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อเนื่องกับคำสั่งโยกย้ายนายธีรพงศ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอดุลชูทองจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่ทางด้านของนายอดุลชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แน่นอนล่ะครับแสดงอารมณ์ไม่พอใจบุดหงิดกลางวงประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำหนิการแก้ปัญหากลุ่มอิทธิพลมาเฟียไม่คืบหน้าอันเนื่องมาจากการขัดขากันเองของรองผู้ว่าซีฟู้ดนะครับที่ประกาศจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตและก็ที่สุดเนี่ยนายนิรัตก็โดนย้ายเข้ากระทรวงขณะที่สองรองผู้ว่าภูเก็ตก็โดนย้ายสลับจังหวัดนะครับในบทนำของไทยรัฐก็บอกว่าในการดำเนินการลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการฟ้องอาการอมโรคของรัฐบาลภูมิใจไทยที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนจากร่องรอยของการขัดเหลี่ยมอำนาจตามปรากฏการณ์ที่เห็นได้ว่านายอดินเนี่ยพยายามแสดงตัวถืออำนาจมอทอนหนึ่งแต่การสั่งการจริงๆอยู่ที่ใครกันแน่เพราะว่าอีกทางหนึ่งก็มีเสียงซุบซิบในหมู่ข้าราชการว่าสิงเขากระโดงสายตรงบุรีรัมย์คือพวกที่เส้นใหญ่สุดในมหาดไทยนะครับที่แน่ๆเนี่ยมันก็คือมะเร็งร้ายที่แฝงอยู่ในระบบราชการไทยในวันที่กำลังเผชิญกับปัญหามาเฟียต่างชาติใช้อำนาจทางเศรษฐกิจยึดทรัพยากรของชาติถือครองที่ดินสวยริมหาดจังหวัดชายทะเลของภาคใต้นะครับสภาพแบบที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยยอมรับถึงขั้นมีการเก็บเงินจากชาวบ้านที่เดินผ่านชายหาดและก็ลอบยิงเรือประมงกันเลยทีเดียวนะครับพฤติการเหิมเกริมเนี่ยยิ่งนานยิ่งถอนรากถอนโคนลำบากในเมื่อข้าราชการมหาดไทยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากมาเฟียส่งสวยให้ฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องยากที่จะสางปัญหาผู้มีอิทธิพลต่างชาติไม่ใช่แค่ภาคใต้นะจังหวัดท่องเที่ยวดังระดับโลกอย่างภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีและรวมถึงชลบุรีที่เต็มไปด้วยมาเฟียสารพัดเชื้อชาติกับต่อให้ย้ายผู้บริการล้างบางกันอีกกี่รอบเนี่ยก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้เมื่อปัญหามันเกิดจากระบบที่หมักหมมจนเป็นเหมือนสันดอนในทะเลประกอบกับธรรมชาติของข้าราชการมหาดไทยถนัดสนองตอบนักการเมืองยิ่งในยุคที่รัฐบาลมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ก็ยิ่งไม่อาจต้านทานพลังสวยอันหอมหวานของมาเฟียต่างชาติที่ป้อนให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังลึกๆเขตฝีแตกที่ภูเก็ตเนี่ยอานิสงส์ก็มาจากการที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนที่เป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภาของพรรคส้มนะครับเป็นกลไกหลักในการต่อต้านกลุ่มทุนต่างชาติที่บุกยึดหาดสาธารณะกล้าชนกับอำนาจมาเฟียทลายอิทธิพลข้าราชการที่ผัวพันเองอันนี้ในมุมเรื่องของบทนำของไทยรัฐเนี่ยก็มองนะครับปัญหาความขัดแย้งจากข้าราชการนะครับระดับรองผู้ว่าและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำมาซึ่งการโยกย้ายนั้นเนี่ยปัญหารากลึกสำคัญอย่างหนึ่งมันก็คือเรื่องของอิทธิพลมาเฟียต่างชาตินะครับที่ก็แน่นอนนะครับมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำให้ในส่วนของฝ่ายข้าราชการเนี่ยนะครับก็อยู่ใต้อิทธิพลเหล่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นอกเหนือจากบทนำของไทยรัฐที่นำเรื่องนี้มาอธิบายมาฉายภาพแล้วเนี่ยนะครับบทวิเคราะห์การเมืองหน้า3ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองนะครับก็ พูดนะครับถึงวิเคราะห์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับการโยกย้ายในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นมุมมองในมิติทางการเมืองนะครับโดยที่บทวิเคราะห์การเมืองของทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่าสะเทือนเกาะสถานกระทรวงคลองหลอดนะครับส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งคุ้มข่ายระบอบสีน้ำเงินเท้าความไปที่รายการฟ้าผ่าเมืองภูเก็ตเหตุโยกย้ายใหญ่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการไปจนถึงรองผู้ว่าเนี่ยโยงไปถึงโยงเรื่องของปลัดจังหวัดต้นต่อชัดดุดช่วยสีน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับแกะรอยลึกไปก็พอที่จะเห็นร่องรอยการขบเหลี่ยมปีนเกลียวจนปริล้าวในกระทรวงมหาดไทยนะครับโฟกัสจุดเกิดเหตุที่เมืองเกาะท่องเที่ยวเมื่อทางด้านของนายกอนุทินประกาศเบรกข่าววันนะครับรองผู้ว่าราชการเหิมเกริมขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตเรื่องข่าวเรื่องนี้คิดมั่วๆปัญญาอ่อนนะครับแถมนายกอนุทินเองยังโชว์ภาวะผู้นำสั่งเด้ง2รองผู้ว่าราชการนิกเนมกุ้งออกจากจังหวัดทันทีเพียงแต่ขึงขังเบ่งบารมีแค่ข้ามคืนอีกวันเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีคำสั่งย้ายผู้ว่าภูเก็ตตามมานะครับก็ทำเอาเรียกว่างงกันไปทั้งเมืองนะครับนายกินเองทำไมกลืนน้ำลายตัวเองทำให้สงสัยหรือว่ามีคิวเนี่ยมีคนที่ใหญ่กว่านะครับทำประกาศสิทธิผู้นำไม่ขลังยิ่งมองลึกรายการนี้เนี่ยสึกงัดข้อของบิ๊กระดับสูงที่ภูเก็ตนอกจากรายการรองของรองผู้ว่าขาเก๋างัดข้อกับผู้ว่าเซมเพ่นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรที่เพิ่งโดนย้ายจากเก้าอี้ใหญ่มาเป็นพ่อเมืองภูเก็ตนะครับอย่างที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตของพรรคประชาชนเปิดข้อมูลร้อนๆ นะครับรองผู้ว่ากุ้งซีฟู้ดระดับทำถึงเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเชื่อมถึงผอ.พรรคการเมืองสีเข้มติดดีกรีเส้นปึกถึงได้กล้างัดข้อกับพ่อเมืองนะครับก็เท่านี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนปัญหาภายในกระทรวงบำบัดทุกบำรุงสุขกับเป้าหมายของนายกที่จะใช้ภูเก็ตเป็นโมเดลแซนด์บ็อกซ์ล้างมาเฟียรุกป่ารุกทะเลนะครับซึ่งยังไม่ทันไรเนี่ยมือไม้กลไกรัฐปั่นป่วนเจ๊งก่อนเจ้าพ่อขายใหญ่ซะอย่างนั้นนะครับนั่นยังไม่เท่ากับรอยปริร้าวรอบนี้นะครับก็อย่างที่สสพักส้มเปิดข้อมูลกันมาเนี่ยรองผู้ว่าเส้นใหญ่สายผอ.พักการเมืองนะครับก็แน่นอนละพอเปิดกันอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคนสงสัยแหละนะครับถ้าผอ.พักการเมืองใหญ่ก็ตอนนี้ต้องภูมิใจไทยนี้ไม่พ้นนะครับพ่อบ้านของพักภูมิใจไทยนะครับบิ๊กใหญ่สิรภพดวงสอดศรีนะครับซึ่งอีกหัวคนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนะครับถ้าจะสรุปว่าบิ๊กใหญ่ใหญ่กว่าอนุทินก็ไม่น่าจะใช่แต่นะครับว่ากันว่าโปรไฟล์ของบิ๊กใหญ่สิรภพเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนของทางด้านนายเนวินชิดชอบเครือข่ายสายตรงพี่ชายที่แสนดีที่อนุทินก็ต้องฟังนะครับคิวนี้เนี่ยจึงเข้าเขาว่าอำนาจคู่แปลงเครือข่ายไปคนละทางทำให้สัมพันธภาพหนูเนเนี่ยอยู่ในภาวะไม่ปกตินะครับและก็ยังไม่รวมคิวก่อนหน้านี้ในกระทรวงมหาดไทยเมื่อเครือข่ายของทั้งอนุทินและก็เนวินเริ่มลองของกันเองตั้งแต่รายการปลัดจังหวัดนะครับทีมที่อนุทินเรียกใช้บริการประจำเปิดโพยแชทไลน์ร้อนช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับขย่าเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองยี่ห้อบุรีรัมย์กันไปเต็มๆนะครับเป็นคิวที่นายกเองไม่หือไม่อือไม่สั่งตั้งคณะกรรมการสอบไม่เอาผิดปลัดมือแฉซะด้วยซ้ำนะครับอีกทางนึงก็เท่ากับเบรกแผนใหญ่ของบ้านบุรีรัมย์ที่ว่ากันว่ามีการวางตัวอธิบดีกรมการปกครองนะครับเสียบนั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนะครับที่ถือว่าทำงานเข้าขากับนายกเป็นปีเป็นขลุ่ยนะครับสรุปความที่ยืดยาวจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าภูเก็ตสะเทือนถึงกระทรวงมหาดไทยโยงไปถึงต้นทางอำนาจทำเนียบรัฐบาลศูนย์บัญชาการบุรีรัมย์เนี่ยนะครับลูกน้องขุมข่าย2นออำนาจคู่ก็ในมุมวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐบอกว่าชักจะขบเหลี่ยมกันทีนะครับถึงจุดที่เดวินอนุทินเนี่ยก็คงต้องมานั่งจับเข่าคุยกันฉันพี่น้องถ้าคิดเดินหน้าต่อบริหารบ้านเมืองให้ราบรื่นนะครับเดินแผนปั่นฟูระบบสีน้ำเงินไปต่อด้วยกันนะครับก็ต้องรีบโปะรอยปลิปิดรอยร้าวด้วยด่วนนะครับเพราะว่าอย่าได้ประมาทภาวะลมใต้ปีกเปลี่ยนทิศทางได้เสมอถ้าปล่อยให้ถึงคิวบังคับต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็จะปั่นป่วนไปทั้งโรงลิเกการเมืองภูมิใจไทยนะครับเสี่ยงที่จะพังคลื่นไปทั้งระบอบสีน้ำเงินได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับอันนี้จากเรื่องที่บอกว่าแม้เราตามกันมาต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับเรื่องของการยกย้ายใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีมุมวิเคราะห์นะครับวันนี้เลือกเอาบทนำของไทยรัฐแล้วก็บทวิเคราะห์การเมืองโดยทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐนะครับมานำเสนอในช่วงข่าวเด็ดของเรานะครับปลายสัปดาห์ก็มาดูมุมวิเคราะห์ในเรื่องของข่าวนะครับประเด็นทางการเมืองกันบ้างอีกเรื่องนึงนะครับที่ตามติดกันที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของในส่วนของหัวสวนะครับสิ่งที่สื่อนำเสนอกันตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของการเปิดหลักฐานใหม่ของภริษฐ์วัชรศิลป์นะครับรองหัวหน้าพรรคประธานเท่ากับสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับของพรรคประชาชนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้เองนะครับวันนี้วิเคราะห์การเมืองของมติชนนะครับก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับกับปมวงจรปิดนะครับเมื่อวันที่26เดือน6นะครับ26มิถุนายนปี2567นะครับหลักฐานโพยหัวสวนะครับคำถามถึงกกต.แล้วก็มงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับซึ่งสิ่งที่นำเสนอนั้นเนี่ยนะครับในกรณีดังกล่าวก็บอกว่ามันเหมือนหนังเรื่องยาวแหละที่ลากเรื่องไปเรื่อยจนมองไม่ออกว่าบทจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคดีหัวสว.ความอื้อฉาวของกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเหตุเกิดตั้งแต่มิถุนายน2567จนถึงตอนนี้ปาเข้าไป2ปีแล้วนะครับแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนตามที่มีการร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานเยอะแยะเนี่ยก็คือกกต.ยังคงล่าช้าอย่างน่าอึดอัดใจกระทั่งล่าสุดนะครับมีการเปิดหลักฐานเด็ดหลักฐานใหม่ทำให้หนังเรื่องยาวที่เยินเยอะเหมือนมีตอนใหม่โผล่ขึ้นมาสร้างความตื่นตะลึงกับประชาชนนะครับคนดูเป็นอย่างมากเริ่มจากที่กลุ่มสมัครผู้สมัครสว.และก็พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกสว.ในปี2567เนี่ยเข้าร้องเรียนถึงข้อพิรุธการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาและก็ข้อพิรุธการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยมอบหลักฐานสำคัญให้นายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.จิรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในห้องศูนย์ประชุมเมืองทองธานีสถานที่คัดเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ซึ่งปรากฏภาพและเสียงเจ้าหน้าที่กกต.และนายทิติเชษฐ์ลุชนาถกรรมการกกต.พบเห็นการนำโพยหัวเข้ามาใช้พร้อมกับเดินไปเก็บโพยจากมือผู้สมัครกลุ่มใหญ่นะครับหลังจากนายภริษฐ์รับรายละเอียดข้อมูลหลักฐานโดยเฉพาะคลิปจากกล้องวงจรปิดมีการนำไปตรวจสอบนะครับก่อนที่จะนำออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นที่ฮือฮาล่ะนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในศูนย์การประชุมภายในศูนย์ประชุมเมืองทองธานีนะครับซึ่งมุมภาพระบุวันเวลาที่บันทึกไว้ชัดเจนนะครับ26เดือน6 2024ช่วงเวลาคือ19นาฬิกาเศษเป็นช่วงเลือกรอบไข่นะครับจากภาพเคลื่อนไหวและเสียงเนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่กกต.ซึ่งเป็นผู้หญิงเดินตรวจสอบจนพบว่าผู้สมัครหลายรายเป็นกลุ่มใหญ่ถือโพยอยู่ในมือนะครับเจ้าหน้าที่กกต.จึงขอเก็บโพยจากผู้สมัครพร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่ขอให้ส่งมอบโพยให้กับเจ้าหน้าที่อย่างชัดแจ้งใครที่มีโพยจะฝากโพยไว้มั้ยคะอย่ามีดีกว่าเนาะนี่นะครับท่านใดที่มีโพยฝากหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูจะเอาออกไปห้ามมีโพยนะคะนะครับจากนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กกต.ชายอีกรายซึ่งมีการระบุว่าก็คือนายทิติเชษฐ์ นุชนาถกกต.ใหญ่เองเลยนะครับเข้ามายึดโพยจากมือกลุ่มผู้สมัครด้วยพร้อมกับกล่าวเสียงดังฟังชัดนี่โพยไหมเนี่ยเอามานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินคดีใครมีโพยคืนให้หมดนะครับเนี่ยกรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับเป็นประโยคที่อธิบายภาพเหตุการณ์ชัดเจนกลับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยนายภริษฐ์ยังเปิดประเด็นตามมาในภายหลังอีกโดยจับภาพภาพหนึ่งในคลิปวงจรปิดดังกล่าวระบุว่าในคลิปในณเวลา 19:02:28 เนี่ยผู้สมัครหมายเลข84ได้มีการยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้กับกกต.ทิติเชษฐ์ที่มาเดินเรียกเก็บโพยจากการเปรียบเทียบสรีระของผู้สมัครหมายเลข84กับสรีระของนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาชื่อว่าบุคคลในภาพก็คือประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนะครับหมายความว่าถ้าชายในคลิปคือนายมงคลซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เข้ารอบแสดงว่าก็ถือโพยหัวในมือเช่นกันและก็ยอมส่งมอบให้กับกกต.เมื่อมีการเตือนและเรียกเก็บ ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของนายปริศและก็หลายๆฝ่ายก็เลยจี้ให้ประธานวุฒิสภาออกมาชี้แจงให้กระจ่างแจ้งพร้อมๆกันมีคำถามใหญ่ถึง7กกต.ว่าเมื่อไหร่จะพิจารณาสำนวนสืบสวนสอบสวนได้เสร็จสิ้นและเมื่อไหร่จะปฏิบัติตามขั้นตอนคือส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับโดยควรส่งสำนวนเพื่อฟ้องตัวการและผู้เกี่ยวข้องคนสำคัญตัวจริงตามที่คณะอนุสืบสวนชุดที่26เนี่ยได้สืบสวนสอบสวนไว้อย่างครบถ้วนนะครับถ้ายังยื้อเป็นหนังเรื่องยาวต่อไปเนี่ยอาจจะเจอหลักฐานใหม่ๆเปิดออกมาเขย่าจนอยู่กันไม่ได้นะครับที่สำคัญก็คือมีคำเตือนให้นึกถึงชะตากรรมของคนในองค์กรอิสระปปช.ที่เพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุกไปเมื่อไม่นานนี้เป็นกรณีตัวอย่างด้วยแม้แต่กกต.เขาก็บอกนะครับว่าเรื่องถือโพยเนี่ยนะครับศาลเขาก็ตัดสินแล้วเนี่ยนะครับว่าไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าสิ่งที่กกต.ใหญ่อย่างที่ติเชษนุชนาธอยู่ในที่ประชุมเองแล้วก็บอกว่าโพยเนี่ยเอามานะครับเดี๋ยวจะเดินเมินคดีกรุณาเนี่ยนะครับเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตกันเถอะเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรในทํานองนะครับเรื่องของถือโพยไม่มีกฎหมายบังคับไม่มีข้อบังคับถือเข้าไปได้ศาลตัดสินแล้วว่าไม่ผิดแต่นะครับในมุมมองเรื่องของการหัวสวถือโพยเท่ากับว่าหัวเท่ากับว่ามีการสมยอมกันหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นแหละสิ่งที่สังคมต้องการคำตอบว่าเมื่อไหร่กกต.ถึงจะเคาะเรื่องนี้เขาก็บอกว่ายังอยู่ในกรอบเวลานะครับยังอยู่ในกรอบเวลาแล้วกกต.ก็หารือก็ประชุมกันทุกวันจันทร์เดี๋ยวลองดูจันทร์ถัดไปจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับว่านะครับจะมีความคืบหน้าจะมีบทสรุปอะไรยังไงออกมาหรือเปล่านะสำหรับกกต.กับคดีหัวสว.นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็นับนิ้วดูเหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวละที่จะถึงวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.และก็สก.รวมไปถึงผู้บริหารเมืองพัทยาด้วยนะครับที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะพิเศษเหมือนกันทั้งคู่นะครับตามกฎหมายตั้งแต่นู่นนะครับปี2528นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ถูกจับตามองที่โฟกัสกันมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานะครับดูเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับระเบียบของกกต.แล้วเนี่ยเรื่องของผลโพลเรื่องของการทำโพลใครมีคะแนนคะแนนนำเนี่ยนะครับอาจจะทำได้พูดถึงได้แค่อีกสักวันสองวันเนี่ยนะครับ7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรื่องของโพลต่างๆก็จะไม่ถูกนำมาเปิดเผยละนะครับจะเข้าข่ายชี้นำแล้วก็ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผลโพลล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังชี้ชัดละนะครับผู้สมัครหมายเลข9อย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็ยังคงนำโด่งอยู่แต่ว่าเจ้าตัวเองนะครับชัชชาติเองก็ย้ำกับทีมงานนะครับว่าไม่ต้องไปสนใจโพลมากนะครับทำให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ก็บอกว่าขนาดถึงขนาดนับวันว่ามีเวลาอีกเท่าไหร่นะครับในการที่จะไปเน้นย้ำปักหมุดเรื่องของนโยบายนะครับหลังจากที่ต้องมาคอยตอบคำถามสื่อต้องตั้งโต๊ะแถลงต้องชี้แจงการให้สัมภาษณ์นะครับไม่รวมอยู่หลายวันนะครับเพราะว่าแหมก็นั่นแหละครับถูกดราม่าเรื่องของการเปิดโปงนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับถ้านับนิ้วดูแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าห่วงระยะเวลาของการหาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือนเศษๆนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องว่าน้อยนะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับพอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนั้นเนี่ยเวลาก็ต้องนับกันจะเรียกว่าวันก็คงจะไม่ได้ละนับกันเป็นนาทีนับกันเป็นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนจนถึงณขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าทีมชัดชาติเนี่ยนะครับมีการโปรแกรมอัดจัดเต็มนะครับเน้นน้ำนโยบายต่างๆซึ่งเมื่อการเปิดตัวระบุไว้เนี่ยนะครับ250บวกนโยบายซึ่งล่าสุดเนี่ยขยับเพิ่มมาอีก10เป็น260บวกนะครับหลังจากที่ได้ไอเดียเพิ่มเติมในช่วงของการลงพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีการปล่อยมุกนะแซวตัวเองขณะหาเสียงของทางด้านนายชัดชาติเองย่านบางซื่อเนี่ยบอกว่าเหมือนโดนมวยปล้ำแท็กทีมเลยนะครับซึ่งก็ จ้าตัวเองก็ยังยอมรับนะครับว่าก็กังวลมากเหมือนกันเรื่องจำนวนคนที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับทุกวันนี้นอกจากย้ำหมายเลขของตัวเองแล้วนี่ยังต้องย้ำวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับโดยที่จะต้องทำตรายางปั๊มบนแผ่นพับนโยบายของตัวเองนะครับอีกทั้งป้ายหาเสียงรูปแบบต่างๆทั้ง LED ทั้งตู้กดกาแฟแบรนด์ดังแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งข้ามเขตในขณะที่การลุยหาเสียงนั้นเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทีมชัดชาติเองตัวของนายชัดชาติเองเนี่ยจะคัดพื้นที่นะครับกันเรียกว่าวันไหนจะไปชูนโยบายไหนเนี่ยนะครับให้สื่อนำไปขยายต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีการมองไปถึงการรีโนเวทตึกรัฐให้กับคนกรุงหนุนนายจ้างร่วมจ่ายค่าเช่านะครับเปิดแพลตฟอร์มแมทห้องว่างภาพรวมนโยบายสาธารณสุขและก็ดุสิตโมเดลนะครับว่าด้วยต้นแบบการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาการจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกอุ่นใจร้านขายยานะครับอาสาสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพกลับสร้างงานผู้สูงอายุแล้วก็ผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจก็ถ้าพูดถึงเรื่องของนโยบายของนายชัดชาติเองในฐานะที่เป็นผู้ว่ามาแล้ว4ปีนะครับกับสิ่งที่จะทำอีก4ปีถ้าได้รับเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอู้มันก็ได้เปรียบแล้วก็นะครับมีมุมมองที่นำเสนอนะครับกับผู้สมัครคนอื่นๆแต่ทีนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูในมุมของคู่แข่งที่น่าจะเบียดกับทางด้านของผู้ว่ากทมอดีตผู้ว่ากทมคนล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนายอนุชาบูรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5นะครับที่ต้องบอกว่าลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยนะครับไปกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เคยมีประเด็นเรื่องของสวยกทมนะครับว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันลงพื้นที่กันแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับพร้อมชนกับทุกปัญหายกระดับสาธารณสุขชุมชนแก้น้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็เรื่องของการคมนาคมเนี่ยมีการโชว์นโยบายระบบขนส่งฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อชุมชนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS แล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อย่างครบวงจรนะครับมีเรื่องของสาธารณสุขชุมชนจะยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้รองรับการรักษาโรคทั่วไปและก็โรคเฉพาะทางมากขึ้นนะครับก็ประสานความร่วมมือกับคลินิกใกล้บ้านและก็โรงพยาบาลในสังกัดก็เอาขายนโยบายเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครเบอร์10จากพรรคประชาชนเองหลังจากที่มีการปล่อยป้ายบิลบอร์ดนะครับในช่วงแรกของการเปิดตัวชูเมืองแคร์คนและก็กรุงเทพง่ายๆประกาศแก้โครงสร้างเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้าแก้ปัญหาใบส่งตัวใช้บัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ 100% ทุกปีนะครับสนับสนุน SME ซื้อของร้านค้ารายย่อยได้ลุ้นรางวัลนะครับแต่ว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่เห็นข่าวการลงพื้นที่แม้ปรากฏตัวในหน้าสื่อบนเวทีดีเบตต่อเนื่องแต่ว่าก็อาจจะปฏิเสธนะครับไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เพิ่มคะแนนนิยมนะครับแล้วในขณะเดียวกันยังกลายเป็นไวรัลในหลายคำตอบโดยเฉพาะประโยคถ้าฝนตกก็น่าจะท่วมนะครับก็เมื่อวานที่มาเดินพลายเมาส์เนี่ยก็เห็นท่วมอยู่เนี่ยนะครับขณะที่เจ้าตัวไม่ได้กังวลถึงกระแสปลุกเลือกผู้ว่าชัดชาตินะครับแต่เลือกสกจากพรรคส้มอ่ะก็วิธีการหาเสียงนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปส่วนผู้สมัครรายอื่นๆนะครับพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทเนี่ยก็เน้นเรื่องของการลงชุมชนรวมนโยบายเรียกว่าประกาศใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของการเป็นตำรวจในการแก้ปัญหายาเสพติดชุมชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีไอเดียใหม่ๆอย่างเรื่องของค่าเหยียบกรุงเทพเก็บเงินคนต่างชาติคนละ100นะครับหวังจะได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้สมัครรายอื่นๆที่เป็นผู้สมัครอิสระเนี่ยนะครับก็เน้นตามวิธีที่ตัวเองคิดว่าน่าจะได้คะแนนเสียงนะครับก็เหลืออีก1สัปดาห์ความเข้มข้นก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้เรื่องของการสาดโคลนเรื่องของการกล่าวหากันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าจะลดลงเบาบางลงนะครับเพราะว่ายิ่งใกล้วันจะก็จะมีการจับตามองจากทางด้านของทีมเฉพาะกิจนะครับทีมม้าเร็วทีมต่างๆของทางกกต.เนี่ยมากขึ้นดังนั้นผู้สมัครเองก็เกรงว่าจะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะครับวั ันนี้เรานำสองสามเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันนะครับขออนุญาตย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามหรือของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวพิมพ์เสื้อหาเนี่ยคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราว News FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราว News FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arao_newsfm97@arao_newsfm97 ฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครึ่งคมนาคมครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้เราไปดูเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กันบ้างนะครับทางรฟม.แจ้งมานะครับวันนี้ว่าทางบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ถังวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกนะครับบริเวณห้างเมอริคิงเพื่องานขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้นะครับช่วง9โมงถึงบ่ายโมง

ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกเนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่ดําเนินการในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าของรฟม.ทุกครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าจะทําให้ผู้ใช้เส้นทางตามที่มีการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพี่ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่มีการดำเนินการก่อสร้างนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0843565211นะครับ0843565211ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta-purplesouth.com นะครับ mrta-purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ LINE @mrtpurpleline นะครับ @mrtpurpleline นะครับเอาไปดูข่าวคราวทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับจับมือ M-Tech ขับเคลื่อนงานวิจัยและก็นวัตกรรมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพิเศษอย่างยั่งยืนนะครับซึ่ง เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพิทยาธนวนิชกุล รองผู้ว่าการดิจิทัลนะครับนายเทพฤทธิ์รัตนปัญญากรผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล1นายศิวัฒน์ปัญญาชัยวัฒนากูลผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรมและก็คณะทำงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech ที่อาคาร M-Tech อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับโดยในพิธีดังกล่าวนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือและก็ความสำคัญของโครงการนะครับและก็ทางด้านของดร.สราวุธเลิศพลังสันติก็ได้ร่วมนำเสนอภาพรวมโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานเนี่ยก็ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนวัตกรรมที่สำคัญจากทีมวิจัยต่างๆของ M-Tech นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนวัตกรรมวันแพทจีโอโพลิเมอร์มอทานะครับสำหรับซ่อมบำรุงถนนแบบรวดเร็วโดยทีมวิจัยซีเมนและก็วัสดุคอมโพสิตเพื่อความยั่งยืนนวัตกรรมถนนและก็อุปกรณ์จราจรอย่างนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็การใช้งานโดยทีมวิจัยเนี่ยผลิตยางรูปแบบใหม่นวัตกรรมการฟื้นฟูเฝ้าระวังลดความเสียหายงานโครงสร้างนะครับแองจิ้งอินฟราสตรักเจอร์โดยที่ทีมวิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อนนวัตกรรมนะครับend of life battery management นะครับโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ความก้าวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพิเศษนะครับให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอะไปที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับบริการบัตรรายเดือนรูปแบบใหม่นะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกรายสัปดาห์และก็ราย3เดือนเพื่อที่จะหนุนให้กับประชาชนและก็นักเรียนเนี่ยได้ลดค่าครองชีพนะครับซึ่งจะทำให้ประหยัดสูงสุดถึง 55% กันเลยทีเดียวและก็จะเริ่มวันที่1
ที่จะถึงนี้นะครับ1กรกฎาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบความคุ้มค่าแล้วก็เพิ่มทางเลือกบัตรโดยสารรายเดือนรูปแบบใหม่นะครับให้กับผู้โดยสารที่เดินทางประจำด้วย

0: รถไฟโดยขยายประเภทบัตรครอบคลุมทั้งบัตรแบบรายสัปดาห์ราย1เดือนราย2เดือนแล้วก็ราย3เดือนนะครับก็แน่นอนล่ะครับเป้าหมายเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารทุกกลุ่มทั้งคนทำงานประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิ์ลดราคาครึ่งราคารวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับมีการแบ่งประเภทตั๋วและก็สิทธิประโยชน์ออกเป็น2รูปแบบหลักนะครับก็คือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวนะครับเดินทางวันละ1เที่ยวเนี่ยก็มอบสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำโดยคำนวณอัตราเฉลี่ยจากราคาตั๋วเต็มราคาตามจำนวนวันที่กำหนดนะครับก็คือบัตรรายสัปดาห์คิดค่าโดยสารจำนวน6วันประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 25% ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% นะครับบัตรรายเดือนบัตรราย1เดือนเนี่ยคิดค่าโดยสารจำนวน24วันประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 25% ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% บัตรราย2เดือนคิดค่าโดยสารจำนวน48วันประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 25% ผู้ลดครึ่งราคาเนี่ยจ่าย50% แล้วก็บัตรราย3เดือนคิดค่าโดยสารจำนวน72วันประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลด 30% แล้วก็ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวไปแล้วก็กลับนะครับเดินทางวันละ2เที่ยวเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าครอบคลุม3กลุ่มผู้โดยสารนะครับก็คือประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำและก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน25ปีนะครับโดยบัตรรายสัปดาห์เนี่ยประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคาคิดจำนวน6วันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคิดลดหย่อนเหลือเพียง5วันนะครับประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลด 25% ผู้ลดครึ่งราคาและนักเรียนจ่ายเพียง 50% นะครับบัตรราย1เดือนประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคาคิดจำนวน24วันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคิดลดหย่อนเหลือเพียง20วันนะครับประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลด 25% ผู้ลดครึ่งราคาและนักเรียนจ่ายเพียง 50% นะครับบัตรราย2เดือนประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคาคิดจำนวน48วันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคิดลดหย่อนเหลือเพียง40วันนะครับประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลด 28% ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% นักเรียนได้รับส่วนลดพิเศษรวมประหยัดถึง 53% นะครับแล้วก็บัตรราย3เดือนเนี่ยประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคาคิดจำนวน72วันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคิดลดหย่อนเหลือเพียง60วันประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลด 30% ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% นักเรียนได้รับส่วนลดสูงสุดรวมประหยัดสูงสุดถึง 55% นะครับบัตรประเภทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพนะครับให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิ์ก็คือเป็นประชาชนทั่วไปและก็ผู้มีสิทธิ์ลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำนะครับอย่างเช่นเด็กที่มีความสูงไม่เกิน150ซมพระภิกษุและก็ทหารสามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารได้ทุกประเภทนะครับทั้งแบบเที่ยวเดียวหรือว่าแบบเที่ยวไปกลับนะครับนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน25ปีได้รับสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารประเภทเที่ยวไปกลับเท่านั้นนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็มั่นใจเนี่ยนะครับว่าการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารแล้วก็เพิ่มทางเลือกบัตรประจำในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำวันของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังช่วยกระตุ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นการหันมาใช้บริการระบบรางซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับผู้ที่ใช้บริการรถไฟเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะติดต่อซื้อบัตรโดยสารประจำทุกประเภทได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บัตรเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร1690ตลอด24ชั่วโมงโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟเป็นประจำทุกวัน ครับเอาไปดูทางด้านของบริษัทขนส่งหรือว่าบขส.กันบ้างนะครับชวนประชาชนจองตั๋วออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BKS e-ticket ลดทันที 10% นะครับจองง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยครอบคลุมเส้นทางทั้งภายในประเทศและก็เชื่อมลาวมากกว่า76เส้นทางนะครับนายอัตทวิทย์รัตน์จำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.หรือว่าBKS นะครับเปิดเผยบอกว่าเชิญชวนประชาชนนะครับใช้บริการแอปพลิเคชัน BKS e-ticket นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะรองรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.และก็เพิ่มความคล่องตัวกับผู้โดยสารด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 45,000 ครั้งเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าของรถโดยสาร BKS นะครับทั้งเส้นทางภายในประเทศแล้วก็เส้นทางระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะครับรวมมากกว่า76เส้นทางกับสำหรับแอปพลิเคชัน BKS e-ticket เนี่ยมีขั้นตอนการใช้งานก็คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถค้นหาเส้นทางเดินรถเลือกที่รถและก็เลือกที่นั่งได้ด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับโมบายแบงกิ้งและก็ QR code โดยผู้โดยสารเนี่ยจะได้รับตั๋วโดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-ticket นะครับซึ่งสามารถแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เดินทางได้ทันทีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้งานแอปพลิเคชันในการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทางบขส.ก็ได้จัดโปรโมชั่นซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน BKS e-ticket เนี่ยลดทันที 10% นะครับสำหรับเฉพาะสมาชิกBKS member นะครับเพียงซื้อตั๋วโดยสารในเที่ยวไปหรือว่าเที่ยวกลับผ่านแอปพลิเคชัน BKS e-ticket เนี่ยรับทันทีส่วนลดค่าโดยสาร 10% อันนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับโดยโปรโมชั่นดังกล่าวเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKS e-ticket ไปใช้งานได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มันใจได้ทุกเส้นทางนะครับก็นี่แหละเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่มีธุระปังที่จะต้องเดินทางโดยรถนะครับโดยสารสาธารณะอย่างรถของบขส.นะครับเป็นทางเลือกที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะพักกันแล้วกลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับเรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ S ช่องกงเนี่ยนะครับบนตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับพิมพ์หานะครับค้นหา @around_newsfm97 นะครับaround_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง X ด้วยนะครับพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อวานนี้บอกกับคุณผู้ฟังไว้เนี่ยนะครับว่าเรื่องของข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านนะครับในเรื่องของการขยายเวลาหยุดยิงระหว่าง2ประเทศเพื่อเข้าสู่การพูดคุยนะครับในการนำไปสู่การทำข้อตกลงถาวรร่วมกันแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของประธานาธิบดีมาซูสเปเชสกิยานนะครับของอิหร่านได้ลงนามผ่านระบบดิจิทัลร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับ14ข้อตกลง14ข้อที่เรารู้จักกันในนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เนี่ยนะครับได้ระบุว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และก็ให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งกองทุนมูลค่า$300,000,000,000นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเราเนี่ย 9.7 ล้านล้านบาทนะครับเพื่อการฟื้นฟูและก็การพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับแม้ว่าสหรัฐจะไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ตามนะครับซึ่งข้อตกลงนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็อิสราเอลร่วมด้วยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งฝ่ายบริหารของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้อธิบายข้อตกลงนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่อิงตามผลการปฏิบัติงานโดยอิหร่านจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของตัวเองเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาของข้อตกลงเนี่ยยังไม่มีคำตอบในหลายประเด็นและก็ปัญหาสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะครับท้ายที่สุดต้องมีคณะกรรมการประธานคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่ทำเป็นข้อตกลงถาวรกันนั่นเองนะครับซึ่งทางสำนักข่าว BBC เองนะครับก็ได้มีการรวบรวมสรุปแบบย่นย่อของข้อตกลงทั้ง14ข้อนะครับแยกฉายภาพนะครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนพอสังเขตนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบนะครับซึ่งย่อหน้าแรกของข้อตกลงบอกว่าสหรัฐอิหร่านและก็พันธมิตรจะประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีและถาวรในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยนะครับจากมุมมองของสหรัฐเนี่ยทรัมป์ก็มีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยอาจจะทำให้ข้อตกลงกับอิหร่านเนี่ยพังทลายลงนะครับขณะที่อิหร่านเองก็กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับว่าคาดหวังว่าเลบานอนจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงด้วยซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็พูดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการที่อิสราเอลยังคงดำเนินการทางทหารในเลบานอนนั้นเนี่ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นนะครับข้อตกลงนี้ระบุบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปทั้งสองฝ่ายจะไม่เริ่มปฏิบัติการทางทหารหรือคุกคามกันและกันอีกแล้วก็จะรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและก็อธิปไตยของเลบานอนนะครับซึ่งเอกสารยังระบุด้วยว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างถาวรซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าอิสราเอลจะตอบสนองต่อประเด็นนี้ยังไงนะครับข้อต่อมาก็คือการให้ความเคารพต่อกิจการภายในนะครับซึ่งตามเอกสารข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้นั้นเนี่ยนะครับถูกอ่านให้นักข่าวฟังอย่างครบถ้วนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับบอกว่าสหรัฐและอิหร่านจะเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและก็งดเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจได้รับการตอบรับในเชิงลบจากกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนะครับซึ่งเมื่อต้นปีเนี่ยทรัมป์ได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้ประท้วงชาวอิหร่านว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เกิดขึ้นนะครับไปทั่วเมืองต่างๆของอิหร่านนะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการขยายกรอบเวลาหยุดยิง60วันนะครับซึ่งในเอกสารบอกว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะมุ่งมั่นในการเจรจาแล้วก็บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลาสูงสุด60วันถึงแม้ว่ากรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะขยายออกไปได้ด้วยความยินยอมร่วมกันก็ตามนะครับซึ่งการนับถอยหลัง60วันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้นำทั้ง2ประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในส่วนของข้อตกลงประการต่อมานั้นเนี่ยนะครับก็คือสหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนะครับซึ่งเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้วเนี่ยสหรัฐจะเริ่มยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็การรบกวนหรือว่าอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นในท่าเรือของอิหร่าน นะครับตามข้อตกลงและก็กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านการปิดล้อมจะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ภายใน30วันนะครับในช่วงเวลานี้จำนวนเรือที่สหรัฐอนุญาตให้ผ่านท่าเรือของอิหร่านเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการจราจรที่อิหร่านกลับมาดำเนินการในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งภายใน30วันหลังจาก มีการลงนามข้อตกลงครั้งสุดท้ายเนี่ยสหรัฐให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังทหารอเมริกันออกจากบริเวณใกล้เคียงอิหร่านในขณะเดียวกันนะครับข้อที่5เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะครับส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุบอกว่าเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้วเนี่ยอิหร่านจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญของสหรัฐนะครับตั้งแต่เริ่มทำสงครามกันมานะครับที่เป็นผลให้เกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซและก็ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งในเอกสารบอกว่าการเจรจาจะเริ่มไหลการจราจรเนี่ยจะเริ่มไหลเวียนทันทีโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการกำจัดอุปสรรคทางเทคนิคและก็ทางทหารและก็การดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามชี้แจงหลายครั้งว่าเรือจะไม่ถูกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับเอกสารก็บอกว่าในระยะยาวเนี่ยอิหร่านจะทำงานร่วมกับโอมานและก็รัฐอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเพื่อจัดทำข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็แน่นอนแล้วอิหร่านก็อาจจะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียก็คงจะไม่ยอมรับกับการที่จะมีระบบเก็บค่าผ่านทางอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไปคุยกันในเนื้อหาในการทำข้อตกลงถาวรนะครับและก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูอิหร่านนะครับที่บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคจะร่วมกันพัฒนาแผนงานที่ชัดเจนและก็เห็นพ้องต้องกันซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านนะครับ 9.7 ล้านล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในอิหร่านนะครับกลไกขั้นสุดท้ายจะได้รับการตกลงกันภายใน60วันนับจากข้อตกลงขั้นสุดท้ายและก็ใบอนุญาตการยกเว้นและก็การอนุญาตทั้งหมดเนี่ยจะออกโดยสหรัฐนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่นำเสนอข่าวไปว่าไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเงินนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับภาคเอกชนหลายประเทศเนี่ยร่วมลงขันกันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับก็คือการยุติมาตรการคว่ำบาตรนะครับสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทั้งหมดต่ออิหร่านรวมถึงมาตรการที่ระบุไว้ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและก็มาตรการที่สหรัฐนำมาใช้แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของไทม์ไลน์ต่อกรณีนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนนะครับและก็เรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านตกลงที่จะไม่จัดหาหรือซื้ออาวุธนิวเคลียร์และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่อิหร่านมีอยู่แล้วนะครับวิธีการจัดการวัตถุดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเอกสารเนี่ยระบุว่ากลไกดังกล่าวจะได้รับการตกลงร่วมกันในการเจรจาครั้งต่อไปแต่เป็นอย่างน้อยที่สุดจะต้องปรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นั่นเองนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งสำคัญของสหรัฐนะครับก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับส่วนข้อที่9และ10นั้นเนี่ยเรื่องของการคงสถานะที่เป็นอยู่นะครับซึ่งข้อตกลง2ส่วนถัดไปเนี่ยบอกว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะคงสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้ชั่วคราวจนกว่าจะสามารถจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติก็หมายความว่าสหรัฐจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะออกเอกสารยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก็บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับข้อต่อมาก็คือเงินที่ถูกอายัดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจาอิหร่านยืนกรานมานานแล้วว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เนี่ยต้องได้รับการปล่อยคืนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจของอิหร่านแต่ว่าก็นั่นแหละอยู่ที่การตกลงในขั้นต่อไปนะครับข้อ11เนี่ยคือเอกสารบอกว่าสหรัฐรับรองว่าจะเปิดเผยเงินทุนที่ถูกระงับหรือจำกัดไว้ทั้งหมดเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจและจะมีการตกลงขั้นตอนต่างๆในการเจรจานะครับส่วนข้อที่12ถึง14นั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการติดตามและก็การเจรจาขั้นสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายของเอกสารเนี่ยจะอธิบายรายละเอียดด้านโลจิสติกว่าข้อตกลงเนี้ยจะดำเนินการกันยังไงนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะ ตั้งกลไกเพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนาคตแม้จะยังไม่ชัดเจนว่ากลไกนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัตินะครับเมื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและเริ่มดำเนินการแล้วเนี่ยสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยก็จะเริ่มการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดจริงๆเนี่ยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรือว่าข้อตกลงที่นะครับจะยุติสงครามถาวรนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีผลผูกพันนั่นเองอ้าวเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของข้อตกลงเบื้องต้นที่สหรัฐและก็อิหร่านได้ทำกันไว้นะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกลับมาพบกันในวันอังคารถัดไปครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จักรที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนท์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase Europe จะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์ที่19มิถุนายนครับอยู่กับผมเอ็มแล้วก็น้องแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับอยู่กับพี่ๆทาง FM 97ด้วยก็จะอยู่กับพวกเราประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Kick Off ของเราด้วยนะครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับแต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์สดในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะผ่านทาง YouTube Channel นะครับพี่ๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามพวกเรายังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกดให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดถูกใจนะกดด้วยอัลกอริทึมของ YouTube จะได้นำส่งพวกเราด้วยนะครับอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันครับผมที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับ
2: มีข่าวเมื่อวานจากทางช้างหน่อย
1: จัดมาแบง
2: ค์นิดนึงไอ้บอสตีกำชับมาว่าต้องพูดนิดนึงเพราะว่าแกได้ไปร่วมงานของไอ้นี่ครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2026ก็คือเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษาแล้วก
1: ็
2: หร
1: ือ
2: ก็คือมหาวิทยาลัยนะครับก็เมื่อวานนี้แข่งกันโอ้โหได้ข่าวว่าฝนตกหนักตอนระหว่างแข่งก็คือแบบมีน้ำท่วมขังอ่ะนะฮะนี่บอสตีก็ไปสัมผัสบรรยากาศมานะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องไปเขาเรียกอะไรชี้ชะตาในการต่อเวลาพิเศษในการดวลจุดลูกจุดโทษซึ่งก็เป็นทางเนี่ยครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคว้าแชมป์ไปในที่สุด
1: ครับ
2: โอ้โหก็ถือว่าแบบมันนะถ้าใครได้ไปชมเกมครับก็โอ้โหฝนตกด้วย สภาพสนามก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำท่วมขังแล้วก
1: ็
2: จบไปขอแสดงความยินดีกับทางน้องๆทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้แล้วก็จะได้ตั๋วเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าทางช้างเนี่ยทำนักแร่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเขาเรียกว่าดีมไพรส์ก็คือเป็นรางวัลในฝันก็คือได้ตั๋วเดินทางไปเขาเรียกเปิดประสบการณ์พิเศษที่ประเทศอังกฤษทั้งที
1: ม
2: นะทั้งทีมสตาฟโค้ชด้วยก็ไปหมดนะฮะก็แหมยินดีด้วยครับกับน้องๆมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับที่คว้าแชมป์ช้างยูแชมเปี้ยนคัพก็ปีนี้เป็นปีที่4นะครับก็ยินดีด้วยครับนะฮะจบไปนะฮะ
1: ก็เรียกว่าตามกันมาติดๆเลยเนาะเพราะว่าไอ้ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นของบอลเด็กใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: ช้างจูเนียร์ครับอันนี้ก
1: ็
2: เป็นชลบุรี FC นะครับ
1: ครับ
2: ก็ชนะได้แชมป์ไปเหมือนกันอันนี้ก็คือรางวัลเดียวกันเลยอ่ะก็คือไปที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันนะฮะแต่อาจจะคนละทามมิ่งช้างจูเนียร์อาจจะไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของยูแชมเปี้ยนไปนะฮะ
1: ครับก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆของทางช้างได้ที่ Facebook นะครับ Thai Bev Thai Talent หรือว่าช้างเวิลด์นะครับแล้วก็รวมถึงเพจที่เป็นการแข่งขันเนาะก็มีเปิดมาเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะฟุตบอลโลกก็เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆวันนี้ในรอบวันเนี้ยเตะกันอยู่4คู
2: ่ครับผม
1: เรียกว่านั่งดูตาเปียกเลยแหละ ใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นเกมนัดที่2ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นเกมนัดที่2แล้วนะครับเริ่มไล่เรียงกันมาตั้งแต่เวลากี่โมงอ่ะ5 ทุ่ม
2: ครับ
1: ใช่ไหมเริ่มมาตั้งแต่5 ทุ่มเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการแข่งขันของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้สุดท้ายแล้วก็คือเม็กซิโกสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้1-0นะครับก็ผ่านเข้ารอบ
2: ครับผม
1: อัตโนมัติเลยก็เป็นทีมแรกที่เข้ารอบคอลิฟายเรียบร้อยนะครับไอ้เข้ารอบน็อกเอาท์ใช่ไหมใช้คำว่าน็อกเอาท์เนาะ
2: ใช่รอบเขาเลย32ทีมไหม
1: 32ทีมสุดท้าย
2: ครับผม
1: นะครับก็

0: ข้าไปแล้วนะครับเป็นทีมแรกเลยก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างอ่ะมีการมีเช็คกับเซาท์แอฟริกานะครับกับมีนะเซาท์แอฟริกามีกาต้าเนาะก็เสมอกัน 1-1
1: ใช
0: ่สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียเนี่ยก็เรียกว่าประตูมาหลายท้ายเกมนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป 4-1 นะครับแล้วก็คู่ตอนจบเช้าๆหน่อยนะคู่วันตี5นะก็จะเป็น
1: แคนาดา
0: แคนาดากับกาต้าโอ้โหคู่นี้ 6-0 แต่ในรายละเอียดเกมอ่ะกาต้าไม่มีอะไรเลยมีใบแดง2ใบแล้วก็มีบาดเจ็บหนักด้วย
1: ฮะแคนาดาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ถือเป็นทีมเจ้าภาพใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นทีมเจ้าภาพที่เหมือนจะได้มาเล่นแบบอัตโนมัติไงได้มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูสื่อประวัติดูนะช่วง2ปีที่แล้วที่เป็นทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกา
0: ครับ
1: แคนาดานี่เข้ารอบรองชนะเลิศนะพี่คือเป็นทีมอเมริกาเหนือทีมแรกมั้งที่ได้แบบเขาเรียกอะไรผ่านรอบแบ่งกลุ่มอะในโคปาอเมริกาแล้วเข้าไปรอบแบบลึกๆอะก็คือแคนาดาเนี่ยเข้าไปรอบลึกๆรอบรองเจออาร์เจนตินาก็คือแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองผมจำได้เลยแคนาดานี่โอ้โหแบบเซอร์ไพรส์มากอะแบบคือทีมดีผลงานดีแล้วก็ทีมเล่นเป็นระบบเนี่ยแล้วแบบฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าแคนาดาก็ยังแบบคือยังเป็นทีมที่ก็ไม่ได้ฟลุกหรืออะไรอย่างนั้นในสองปีที่แล้วก็คือเขายังเป็นทีมแบบที่แข็งแกร่งนะเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาแบบในช่วงหลังเนี่ยแล้วก็ทำให้กาตาร์เนี่ยโดนไป6เม็ดถึงแม้ว่ากาตาร์จะไม่ใช่ทีมแบบคือเป็นทีมไม้ประดับอะแต่ก็ยังเห็นทำให้เห็นว่าแบบแคนาดานี่อาจจะเป็นม้ามืดหรือเปล่าในแบบที่จะฝ่าเข้าไปรอบลึกๆอะนะฮะ
0: ครับในเกมก็มีใบแดงไป2ใบนะครับกับกาตาร์แล้วก็มีการเข้าปะทะหนักด้วยนะใช่ไหมทำให้อิสมาอิลโคเน่นะครับ
1: ครับ
0: กระดูกถ้าตามรายงานของโรมาโน่นะบอกว่าบาดเจ็บร้าวกระดูกน่องแล้วก็กระดูกหน้าแข้งด้วยตอนนี้ก็อยู่กับโรงพยาบาลนะครับก่อนที่จะผ่าตัดแล้วก็อาจต้องพักราวๆ 4-5 เดือนก็คือฟุตบอลโลกของเขาจบแล้วนะครับซึ่งตัวของมาดิโบคนที่ทำฟาวเนี่ยก็เข้าไปในห้องแต่งตัวหลังเกมนะครับแล้วก็ไปแสดงความเรียกว่าอะไรไปขอโทษไปขอโทษตัวของโคเน่ด้วยคือในถ่ายทอดอ่ะผมก็แบบตกใจนะเอาจริงคือเราก็ไม่คิดหรอกเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะไรเงี้ยกับการแบบเข้าปะทะหนักแล้วทีเนี้ยตอนแรกก็ได้ใบเหลืองไปทางมาริโบนะครับได้ใบเหลืองไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบแดงมีการเหมือนจะมีปะทะคารมกันเล็กๆนะสำหรับทางฝั่งแคนาดากับกาตาร์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรบานปลายคือตัวของคนที่ทำฟาวด์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกสีหน้าท่าทางก็คือดูออกว่าเสียใจว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้โคเน่หายเร็วๆแล้วกันนะครับโอ้เนี่ยแบบนะผมก็ไม่กล้าดูย้อนหลังอะมันแบบโอ้โห
1: คนไฮไลท์จริงๆนี่คือแฮตทริกใช่ไหม
0: แฮตทริก
1: จอห์นเดวิด
0: ใช่ของจอห์นเดวิดก็เป็นแฮตทริกคนที่สองนะครับต่อจากลิโอเนลเมสซี
1: ่ครับจำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เป็นชัยชนะแรกของแคนาดาในฟุตบอลโลกด้วยนะ
1: ครับนัดแรกเสมอใช่ไหมเสมอป่ะ
0: ใช่นัดแรกอ่ะเสมอนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะแล้วนี่ก็เก็บชัยชนะได้ตุนในกระเป๋า6ลูกอ่ะไม่ธรรมดานะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะที่บาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโปรแกรมฟุตบอลโลกกันเดี๋ยวขอช่วงท้ายแล้วกันเนาะไปเข้าสู่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่านะครับในรอบวันมานี้ก็ถามว่ามันมีอัปเดตไหมมันก็มีอัปเดตนั่นแหละแต่ถามว่ามันจะมีในเรื่องของการปิดดีลอย่างเป็นทางการไหมก็ยังไม่มีนะครับแต่สิ่งที่มันอัปเดตเพิ่มขึ้นมาก็คือทีมที่มาแจมใช้คำว่าทีมที่มีมาแจมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์โอ้โห
1: ดีลของไหนเนี่ย
0: มาแล้วมาดูเฟอร์นันก็เอาด้วยคือก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วเราก็รายงานเนาะว่ามันมีข่าวนะว่าสเปอร์สนใจ มารุสวานานคือไม่ได้สนใจแค่ซานโดโตนารี
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือแจมไปเรื่อยอ่ะคือแบบเหมือนกับใครมีข่าวอ่ะสเปอร์เอาด้วยหมดเพราะก็ต้องเข้าใจว่าเขาเองก็ต้องการที่จะรีบิวทีมใหม่ภายใต้การนำของโรเบอร์โตเดซาบีนะครับดังนั้นใครที่มีในตลาดอ่ะสเปอร์ก็จ่อด้วยหมดเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าสนโตนารีแต่แมนยูถอยมาแล้วแต่ในดีลของโตนารีเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าผู้ที่นำอยู่เนี่ยก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเขามีเงินที่จะจ่ายให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลที่สนใจด้วยแต่อาร์เซนอลเนี่ยไปโฟกัสกับไอ้กองกลางของโมร็อกโกอ่ะไอ้อะไรวะบูอัดดี้ครับทีนี้ก็มีรายงานเพิ่มอีกว่าสเปอร์เนี่ยก็สนใจทางมาดริดเฟอร์นันเดสเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนักเตะตามการรายงานเลยนะตัวนักเตะเนี่ยอยากที่จะมาแมนยูอยากที่จะมาแมนยูนะครับนอกจากคนนี้สเปอร์ก็ยังสนใจอีกหนึ่งแข้งที่เราเล็งๆว่าอยู่ด้วยก็คือคริสเซนเซโอซัมเมอร์วิลคือเอาหมดอะสเปอร์ตอนเนี้ย
1: ก็ได้มันก็ไม่ได้มีใครห้ามใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีใครห้าม
1: สนใจใครก็แค่ไปใครเอ้ยแหละพูดคุยเจรจาต่อรองทั้งสโมสรทั้งสโมสรและตัวนักเตะ
0: ครับ
1: ใครไหนพอใจฝั่งไหนก็ไปอย่างนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าเอาจริงก็ตามข่าวนะก็เขามีอย่างที่พี่เอ็มบอกก็คือเขาไอ้บันทิวตัวนั้นเขามีใจให้กับเราใช่ไหมตามข่าวอ
0: ่
1: ะก็มันก็เหมือนเอ็มบูโม่แหละที่ข่าวมาว่าเอ็มบูโม่มีใจก็คือปฏิเสธสเปอร
0: ์ครับ
1: บอกเบนฟอร์ดว่าอยากจะมาแมนยูเนี่ยมันก็คือจบอะไรอย่างนั้น
0: แต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การที่สโมสรให้ความสนใจแล้วมันจบไงในมุมของเราเนี่ยที่เราจะมาคุยกันต่อคือว่ามูลค่าที่เวสต์แฮมตั้งไว้เนี่ย80 ล้านเนี่ยในใจของเราท่านๆเนี่ยก็มองโอ้โหทีมตกชั้นนักเตะไม่ได้ติดทีมชาติไม่ได้เป็นบอลโลกด้วยมันสูงจังเลยถูกไหมแล้วการปั่นกระแสก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเออมาดริดก็สนใจเอสเชสนใจทีมอื่นๆหลายทีมสนใจนักเตะคนนี้ตั้งเลย80-85 ล้านปอนด์แต่พอนักเตะชัดเจนว่ากับแมนยูเหมือนมูลค่ามันจะลดลงแล้วมันก็มีข่าวเรื่องว่าขายเป็นดีลแพ็คคู่เลยไหมกับซัมเมอร์วิวเนี่ยอาจจะต่อรองกันแล้วเนี่ย2คนนี้ราคา110 ล้านปอนด์120 ล้านปอนด์แล้วทำอาหารกันออกมามันก็จะตกประมาณซัมเมอร์วิว70ใช่ไหมไอความเข้าใจเรานะซัมเมอร์วิวสัก70มาดูดเฟอร์นันเดสสักขออภัยมาดูดเฟอร์นันเดส70ซัมเมอร์วิว50ตามข่าวมันก็จะ120พอดีอันนี้คือตามที่เราเข้าใจแต่พอสเปอร์มีข่าวว่ามาเอี่ยวด้วยเนี่ยมันจะทำให้เกิดบิดวอลขึ้นหรือเปล่า
1: ผมว่าก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสเปอร์ยื่นข้อเสนอเหมือนกันนะตอนนี้แค่เป็นข่าวไงคือตอนนี้มันแค่เป็นข่าวว่าสนใจแต่ถ้าสเปอร์ยื่นข้อเสนอเมื่อไหร่อย่างเช่นข้อเสนอ80 ล้านเนี้ยยื่นไปเลย80 ล้านเนี้ยให้เวสต์แฮมเลยเป็นออฟฟิเชียลอ่ะถ้ากับว่าเนี่ยแหละผมว่าตัวแปรนั้นคือเกิดขึ้นแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าคุณจะเอาอ่ะคุณก็ต้องไม่ต่ำกว่า80 ล้านเพราะว่าสเปอร์ยื่นมา80อันนี้คือทำให้ราคาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็ราคาก็จะแบบเป็นตามนั้นเลยทันทีแต่ตอนนี้มันแค่เป็นข่าวผมว่าในเมื่อยังไม่มีทีมใดที่ข้อเสนอมันก็เป็นการไอ้นี่เฉยๆพูดกันวงนอกว่าแบบแต่ราคาเท่านั้นเท่านี้มันก็ประมาณนั้นพี่แต่ถ้าเกิดสเปอร์ยื่นไม่ถึงเนี่ยยื่นสักประมาณ50สมมติว่า50-60เนี่ยแมนยูก็อาจจะเกทับอีกหน่อยสักอีก5 ล้านปอนด์เป็น65 ล้านเงี้ยอันนี้ก็ใช่ไหมมันก็ไม่สูงแต่ถ้ามันยื่น80เงี้ยแบบคุณรู้อยู่แล้วไม่ได้แต่กูแกล้งเงี้ยแกล้งว่าแบบ80แม่งเลยอะไรก็อาจจะแบบกระทบได
0: ้
1: กระทบแบบทำให้เราต้องซื้อแพงแต่ทางที่ดีก็คือต้องยื่นเลยแมนยูอ่ะต้องรีบปิดดีลนะหมายถึงว่าถ้าอยากได้จริงอะไรเงี้ย
0: พี่มันติโจโจ้เนี่ยบอกว่าบิดวอลไปก็ได้ครับถ้านักเตะไม่ไปก็จบคือมันก็ใช่ครับนักเตะไม่ไปก็จบมันก็ใช่แต่มันจะเป็นเหมือนกรณีของเบนฟอร์ดไงว่าพอสุดท้ายแล้วมูลค่ามันก็สูงจากมูลค่าที่ประเมินไว้อยู่ประมาณ10 ล้านใช่ไหมอย่างถ้าแมนยูประเมินไว้สัก60อาจจะเป็น70อะเหมือนที่เราคุยกันนะครับ แต่กรณีของมาดริดเฟอร์นันก็มีหลายสื่อหลายเจ้าเนี่ยก็บอกว่าแมนยูกำลังทำเกมเหมือนกับกรณีของเอ็มบูโมที่ก็ตกลงราคากันไปกันมาดึงดิวให้มันนานขึ้นเพราะยังไงนักเตะก็ใจมาแมนยูอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนนะครับสิ่งที่มันไม่เหมือนก็คือว่าปีแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดเขาไม่จำเป็นต้องขายอ่ะเออแต่รอบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวสต์แฮมจะต้องระดมทุนในการขายนักเตะออกไปมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ย150ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีข่าวว่าไอ้ตัวหลักที่ขายได้จริงๆเนี่ย3คนเนี่ยก็จะมีมาดูดเฟอร์นันซัมเมอร์วิลแล้วก็จาร์ดโบเวน3ชื่อเนี้ยน่าจะเป็นชื่อที่ถูกขายออกไปนะครับที่แบบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะดังนั้นเวสต์แฮมก็ต้องขายอยากขายแต่ก็อยากได้ราคาที่มันสูงแมนยูก็อยากซื้อแต่คิดว่าโอราคาที่ตั้งมามันสูงไปมันก็จะต้องต่อรองกันแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าเวสต์แฮมจะรอได้ไหมล่ะเออตอนนี้แมนยูกำลังเล่นเกมในการรออยู่นะครับเวสต์แฮมจะรอไหม
1: รอสเปอร์ยื่นไงถ้ายื่นมาก็มีข้ออ้างเลยว่าราคาเท่านี้เนี่ยคุณจะยื่นต่ำกว่าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก
0: ็ครับ
1: ก็เหมือนคราวที่แล้วสเปอร์ก็ยื่นเอ็มบูโม่กันเนี่ยราคาก็ราวๆพอๆกันประมาณเนี้ย60บวกแอดออนอะไรไป70อ่ะสเปอร์อ่ะที่เท่าที่ผมจำได้นะก็เลยทำให้แมนยูต้องยื่นเนี่ยจบปิดดีลเอ็มบูโม่70ล้านปอนด์บวกขึ้นไปแหละ
0: อ่ะพี่ว่ายังไงพี่ว่าไงครับกับดีลนี้ของแมนยูกับมาดริดเฟอร์นันเดสคิดว่า80แพงไปไหมแล้วก็คิดว่าราคาจริงๆเนี่ยที่แมนยูควรจะไปปิดมาได้แล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่พิมพ์บอกกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: พิมพ์บอกกันหน่อยนะพี่เต้ยบอกว่ายังไงก็ต้องปล่อยนักเตะนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงข่าวออกด้วยนะครับพี่อานนท์บอกว่าเร่งได้แล้วครับแมนยู
1: ใช่
0: นะครับพี่เต้ยว่าหรือว่าเขาจะโกรธเราเรื่องบังโมใช่ไหมไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธ
1: หรอก
0: มันต้องมูฟออนถ้าโกรธอ่ะควรจะเป็นกรณีของนิวคาสเซิลมากกว่าที่โกรธนะที่โดนปาดไปแล้วอ่ะโอ้โหรายงานบอกว่าถึงขนาดว่าจองคิวตรวจร่างกายแล้วอ่ะจองคิวตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะโดนลิเวอร์พูลปาดไปอ่ะวิกเตอร์มุนยอสอ่ะเออนั้นอ่ะเขาโกรธจริงอันนั้นน่าจะโกรธจริงนะครับอยากให้พี่วิดิตบอกว่าอะไรเนี่ยอยากให้เฟอร์นันออกมาพูดเลยว่าอยากไปแมนยูมันก็มีแหละมันก็มีหลายสื่อหลายเจ้ารายงานนะครับนักเตะเขาไม่ออกมาพูดแบบตรงๆอยู่แล้วอ่ะถูกไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลน่ะแต่คือเขาว่าจะสื่อสารผ่านเอเย่นนั่นแหละ
1: พูดไปก็เสียเปรียบเลยเพราะว่าคราวนี้แมนยูก็กดค่าเหนื่อยยับเลยคราวนี้เอเย่นก็คงแบบไม่ประทับใจอ่ะคราวนี
0: ้แต่มันจะสื่อสารออกมาได้ผ่านอะไรผ่านแบบวงในผ่านทางทางเอเย่นของเขาอ่ะ
1: ปีกาภาพข่าว
0: คนใกล้ชิดอย่างเงี้ยเขาไม่ออกมาพูดตรงๆหรอกยกเว้นว่ามันอะไรอ่ะยกเว้นว่าแบบคุณปิดดิวเรียบร้อยอ่ะอันนั้นเขาจะออกมาพูดว่าโอ้โหเขาตั้งตารอมากอันนั้นสมควรถูกไหมแบบนั้นอ่ะพูดได
1: ้ขณะที่อยากมามากๆมันยังไม่เคยพูดไม่มีใครพูดเลยนะไอ้พวกที่อยากมามากๆแบบจริงๆอ่ะที่เป็นแฟนแมนยูอ่ะอย่างชไวน์สไตเกอร์เงี้ยอันนี้คืออยากมามากๆอ่ะตอนที่ย้ายมายังไม่พูดเลยแต่แบบตื่นเต้นอ่ะพอย้ายมาจบอ่ะจริงๆพูดเยอะอันนี้แต่แบบโหยากใครจะพูดแบบผมอยากไปทีมนี้ขนาดไอโกนาเต้เทนอย่างเงี้ยมันยังไม่กล้าเลยใช่ป่ะล่ะทั้งที่มันอยากไปกระสันเทนนี่เรียนภาษาสเปนมาแบบเขาเรียกอะไรเปิดตัวพูดสเปนเงี้ยมันอยากไปใช่ป่ะล่ะมันก็คือเตรียมตัวมาแล้วไงแต่มันพูดไม่ได
0: ้อยู่ทีมไหนทีมนั้นตกชั้นให้สเปอร์ไปเถอะเดียวผมว่ามันไอเรื่องทีมตกชั้นอ่ะเป็นเรื่องของแบบของจังหวะด้วยนะจังหวะทั้งทีมอ่ะทีมฟอร์มตกอะไรเงี้ยการเปลี่ยนโค้ชอะไรเงี้ยพี่พานอดินบอกว่า80แพงไปครับ80ไปเอาชูอามินี่ดีกว่านะพี่กิติพงศ์บอกว่ามาดูฟอนันเนี่ยราคา60บวก5ครับพี่กัปตันเต้ยบอกว่าผมให้ได้ไม่เกิน60นะครับพี่ทิติอยู่สุขบอกว่าเราต้องเสริมกลางจะได้มาปรีซีซั่นเนี่ยพี่สิทธิไมเคิลบอกว่าไม่กล้าพูดหรอกครับ กลัวรถพระป่าคว่ำ
1: ครับ
0: ยกกรณีของเอกิติเก้นะจำได้ไหมเปิดเผยมาเลยอ่ะเอาย้อนบทสัมภาษณ์เก่าๆเป็นแฟนแมนยูเป็นแฟนแมนยูมีข่าวว่าแมนยูจะซื้อช่วงนั้นอ่ะก็โอ้โหแฟนแมนยูแฟนแมนยูสุดท้ายแมนยูไม่ซื้อแมนยูไปมุ่งกับเอ็มบูโมถูกไห
1: ม
0: เออเอกิติเก้ก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ปาดไป
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาออกมาพูดอ่ะถ้าเขาออกมาพูดจริงๆว่าแบบเออเป็นแฟนแมนยูงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เสียถูกปะมันก็เสียตัวเขาเองอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาทำหน้าที่ได้ดีนะกับลิเวอร์พูลข่าวเสริมแซมจอห์นสโตนเงียบไปแล้วครับอยากได้มากก็มีข่าวว่าดาโลนะคาร์ดาโลนะครับในกรณีของผู้รักษาประตูมือสองนะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าใกล้มากๆก็น่าจะเป็นคาร์ดาโลนะครับผู้รักษาประตูจากลีดแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ย้ายโดยตรงจากลีดมาแมนยูนะต่อจากเอริกคันโตน่าต่อจากอารันสมิธอลิสมันกองหน้าที่พัฒนาไปเป็นกองกลางนี่น่าจะเป็นต้นแบบของโจลินตันปะ
1: เห็นว่าใครอารันสมิธ
0: อารันสมิธไง
1: ไม่ตอนป่าเขาเล่นเป็นตัวรับเลยพี่อารันสมิธเนี่ยคือเป็นตัวรับเลยนะไม่ได้มีดันขึ้นมาเป็นเกมลุกอ่ะ
0: ตอนแรกซื้อมาเป็นกองหน้าไง
1: ไอตอนผมจำได้เลยเป็นตัวรับเลยอ่ะคือไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมลุกอ่ะคือเอาไว้ตัดบอลตอนนั้นลอยคินออกไปไงแล้วก
0: ็
1: อารันสมิธก็เขาเห็นว่ามันดุดันไงเขาก็เลยแบบเอาไปเล่นตัวรับอย่างไอจอรินตันมันยังแบบเป็นกึ่งกองกลางตัวรุกไม่เหรอมันขึ้นมาหม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าคนละสไตล์
0: นะครับคาร์ดาโลมีสิทธิ์นะครับคู่แข่งโดยตรงจากลีดใช่รับจนขาหักนะพี่สิทธิ์ไมเคิลนะคาร์ดาโลเขาเป็นมือหนึ่งอยู่จะมาเหรอน่าจะเซ็นฟรีไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช
0: ่คาร์ดาโลเนี่ยหมดสัญญานะครับ
1: แต่เขาเป็นมือหนึ่งอยู่จะมาเหรอเนี่ย
0: เขา
1: จะเป็นมือสองของลัมเมนสาอะไรเงี้ย
0: มาผมว่ามาคือเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็ตัวของคาร์ดาโลเองอ่ะก็ยังตำแหน่งมือหนึ่งอยู่กับทางลีดนะไม่ได้ว่าการันตีนะไม่ได้การันตีนะครับอายุ35คาร์ดาโลอ่ะอายุ35นะครับ
1: ครับผมมันก็เหมาะกับเขานะหมายถึงว่าสัญญาฉบับใหม่มาเซ็นกับทีมใหญ่เงี้ยแมนยูเงี้ยถึงแม้จะเป็นตัวเป็นมือสองอ่ะแต่ก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะก็คืออาจจะมีโอกาสได้เล่นบอลยุโรปบ้างได้ลงฟุตบอลถ้วยบ้างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็หน้ามาไงแล้วก็ได้อยู่กับแมนยูเงี้ยก็เลยปรับเปลี่ยนสถานะตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยอายุเยอะแล้วอ่ะสำหรับบอลโลกนะครับคืนนี้ก็เรียกว่าคืนแล้วกันนะปีสองเริ่มสหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลาปี2แล้วก็ปี5ใครตื่นมาวันเสาร์ก็ดูสกอตแลนด์นะแมคโทมิเน่
0: ครับ
1: เจอโมร็อกโกนี่ก็โอ้โหโมร็อกโกนี่ก็เสมอบราซิลมานะปี5
0: นี่ไงเชียร์
1: แล้วก
0: ็มาซาราอุย
1: มาซาราอุยแล้วก็ 7:00 นเช้าอันนี้ก็น่าดูอันนี้ควรดูเลยเพราะว่าเค้าเรียกไม่เช้าตรู่มาก 7:30 บราซิลเจอเฮติ
0: ครับ
1: นะแล้วก็10โมงคู่สุดท้ายตุรกีเจอปารากวัยนะ
0: ครับ
1: กลุ่มดีกลุ่มซีแข่งกันนะพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามกันได้ถ้าผมนะผมจะดูตี5โมร็อกโกสกอตแลนด
1: ์เริ่มเลยแหละตี5
0: เพราะว่าอเมริกากับออสเตรียดึกไปตี2
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้มีนักเตะที่แบบเราอยากดูฟอร์มอ่ะแต่ถ้าอยากดูฟอร์มเนาะก็ดูแอนโทนีโรบินสันแบ็คของอเมริกาที่มีข่าวกับเรา
1: ครับ
0: แต่ผมว่าหลายท่านก็คงได้ดูกับฟูลแลมอยู่แล้วมั้งแต่นะดูในนามทีมชาติและเป็นเจ้าภาพด้วยดูได้นะครับโมร็อกโกกับสกอตแลนด์ก็นี่แหละมาให้กำลังใจมาสรูยแล้วก็มาลุ้นกันว่าไทเลอร์เฟเชอร์จะได้ลงไหมหรือว่าเอ็มบูโมไม่เอ็มบูโมไม่ได้ไปแคเมรูนไม่ได้ไป
1: ทรงเดียวกันไงครับทรงผมเดียวกันเลย
0: ใช่ใช่โอ้ตัดผมมา
1: เรา
0: ตัดผมมาใหม่เล่นด้วยกันในเกมแมนยูอยู่เกมนึงอ่ะภาคผิดภาคถูกอ่ะ เออจำได้เลยอ่ะนักพากย์กับพากย์ผิดพากย์ถูกอ่ะมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะติดอยู่แค่ว่ามัสอุยอ่ะผอมกว่าบางกว่าแค่นั้นเองนะครับ 7:30 อย่างที่แบงค์บอกนะครับบราซิลกับเฮติมารอดูมาริสคุนย่ากันดูคาซิมิโร่กันเออแล้วก็เอเดอร์ซงนะครับแข่งว่าที่แข่งใหม่ของเราเนี่ยจะได้ลงสนามไหมกับเฮติผมว่าน่าจะได้ลงแหละเพราะว่าเกมไม่หนักมากนะครับแล้วก็ปารากวัยกับตุรกีนะ10:00 น.อ่ะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคาร์บอนคอช้างคอเดียวกันขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพี่ๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของฟุตบอลโลกแล้วก็แมนยูไปกับเราทาง Kick Off นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันคันสิริปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีท ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า พื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7นาฬิกา30นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cupเอสโคล่าเซาท์อีสต์เอเชียนเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ ABC เอสโคล่าเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมณเทอร์มินอล21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19นาฬิกาส่วนรายการ ABC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Nowปุริภัทรสอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำเร็จผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: เอาละครับ1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter ตอนนี้นะครูนุมาประจำตำแหน่งพร้อมที่จะทำการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของผมเรียกได้ว่าแม่ประเด็นร้อนๆต้องให้เขาคนนี้มาเลยนะครับรับรองว่าทุกคำถามมีคำตอบสำหรับเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการมวยตอนนี้เรียกได้ว่าสะดุ้งเสียวสันหลังกันไปหมดเลยสำหรับกฎหมายที่จะออกมาห้ามสำหรับนักมวยที่อายุน้อยกว่า15ปีทำการแข่งขันชกมวยไทยเขาจะห้ามไปทำไมจะทำสิ่งนี้เพื่อวงการมวยไทยเราจริงหรือเปล่าวันนี้จะมีคนให้คำตอบครับเชิญแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมแหลมสิงห์เปรมชัยครับเป็นตัวแทนของสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มนะครับวันนี้
0: ครับผมโอ้สวัสดีครับอาจารย์แหลมสิงห์ครับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติรายการถนนนักสู้นะครับวันนี้เรียกได้ว่าประเด็นเด่นประเด็นร้อนเลยไม่พูดไม่ได้สำหรับวงการมวยของเราสำหรับกฎหมายที่จะออกมาห้ามไม่ให้มีการแข่งขันสำหรับนักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีในฐานะที่อาจารย์แหลมสิงห์เป็นอดีตนักมวยมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มได้เจอและได้ยินข่าวแบบนี้มารู้สึกยังไงฮะ
1: โอ้มันรู้สึกหดหู่ใจมากครับก็เหมือนมาทำลายแบบความรู้สึกแบบที่เราเป็นอดีตเหมือนว่าเป็นนักมวยเก่าเพราะเรารักเรื่องเกี่ยวกับมวยและทุกวันนี้เราก็เป็นครูมวยด้วยแล้วก็สอนเด็กๆมาตั้งแต่ชุมของชุมชนของเยาวชนแล้วก็ตามค่ายต่างๆและของครูของเด็กนักเรียน
0: ครับผม
1: และความรู้สึกที่ว่าเราไปหลายค่ายเราไปเจอเด็กที่ลำบากก็
0: ม
1: ีที่ว่าต้องการแบบพัฒนาตัวเองก็
0: ม
1: ีและตั้งใจก็มีเยอะมาก
0: คือในความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเด็กๆที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันชกมวยเนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่เรานั้นภาคภูมิใจกับเด็กคนนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยน่ะในการที่จะเป็นนักมวยได้เขาต้องฝึกซ้อมต้องอยู่ในระบบระเบียบในกติกาถึงจะทำการแข่งขันได้แล้วเมื่อทำการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาจะได้มานั่นก็คือค่าตัวค่าแรงของเขาในการชกมวยแต่ละครั้งแน่นอนฮะค่าแรงอาจจะไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: แต่การที่เราหาเงินด้วยตนเองได้มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
1: ใช
0: ่อาจารย์แหลมสิงห์ฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์แหลมสิงห์ก่อนที่จะมาออกรายการถนนนักสู้วันนี้ไปทำอะไรมาบ้าง
1: โอ้ไปยื่นเรื่องคัดค้านครับทำเสนอหนังสือเรื่องคัดค้านการที่ว่าของพรบของกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ของมนุษย์เนี่ยนี่ที่ไปมา
0: ก็คือไปมาวันนี้ตั้งแต่เช้าเลย
1: ครับ
0: นอกจากอาจารย์แหลมสิงห์เนี่ยที่ไปยื่นหนังสือคัดค้านแล้วมีใครไปร่วมคัดค้านบ้างในวันนี้
1: อาจารย์จรัสเดชแล้วก็ท่านอะไรนะวุฒิชื่อบางทีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนเพราะว่าผมก็จำไม่ได้หมดชื่อจริงนะครับ
0: มีใครบ้างครับ
1: ครับก็มีอาจารย์จรัสเดชนะครับครับอุลิศนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้า

0: เสือและนายกสมาคมมวยคนมวยโบราณนะครับ
1: อันนี้ก็คือท่านแรกที่มาร่วมเสนอคัดค้านคนท่านต่อไปครับ
0: ท่านต่อไปก็ไอ้นี่นายชินวุฒิสิริสัมพันธ์นายกสมาคมครูมวยไทยหรือนายกสมาคมมวยไทยโลกนะครับ
1: อาจารย์ชินวุฒิท่านต่อไปครับ
0: ครับก็นายชานรงค์นะครับสุขหงษานายกสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้แบบตัวไทยนะครับ
1: แบบของของประเทศไทยของเราอ่านี่คือท่านที่3นะท่านที่4
0: ก็นายแสวงพิทยะพิทักษ์นะครับอุปนายกสมาคมมวยโบราณครับอันนี้ก็เป็นเขาก็ก็เป็นวิทยากรของการกีฬาในรุ่นเก่าเลยก็ผมก็เคยไปเรียนกับท่านด้วย
1: ครับผมแล้วมีใครอีกครับ
0: ครับแล้วก็ตามด้วยกับผมนะครับนายชัยวัฒน์ชัยเวชนิมิตหรือแหลมสิงห์เปรมชัยนะครับครับที่ไปแล้วก็ตามด้วยไอ้ท่านอดีตผอ.ปรเมศนะครับครับอดีตผอ.ปรเมศ
1: ครับ
0: ครับท่านก็ปรเมศภักดีคีรีไพวันนะครับ
1: ครับ
0: ท่านเป็นเลขาของสมาคมเลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ
1: ครับผมก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับในชีวิตจริงในหลายๆคนเนี่ยพอได้เห็นข่าวว่าจะมีการห้ามไม่ให้เด็กทำการแข่งขันบางคนก็โอ้โหอยู่ในบ้านในปากแจ๋วเลยนะอยู่ใน Facebook ตัวเองก็เจ๋งไปเลยฮะพอมีปัญหาแบบนี้ถามว่าจะมีส่วนมาร่วมนะยื่นแบบนี้หายหัวนะบอกตามตรงมีน้อยเหลือเกินนะต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่า
0: บางคนก็อาจติดธุระได
1: ้
0: จังหวะรถมันติดตกและจังหวะเราก็มารวมตัวแค่ยืดแต่ถ้าเกิดมีการที่ว่าพรบนี้ผ่านนั่นแหละวันของรวมตัวทุกคน
1: โอ้ยเกิดจะบอกอย่างนี้เลยนะฮะสามัคคีมันคือพลัง
0: ถูกครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสมาคมต่างๆเกี่ยวกับมวยนะฮะหรือนักมวยเก่านะครับหรือว่าหัวหน้าค่ายมวยโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขัน
0: แล้วก็คนมวยด้วย
1: คนมวยต่างๆรวมถึงกรรมการผู้ตัดสินต่างๆเนี่ย
0: แล้วก็เด็กด้วยก็ต้องมารวมตัว
1: ใช่คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับการที่ถึงแม้จะเป็นการยื่นเอกสารคัดค้านเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนก้าวแรกที่ทำให้คนได้รู้จักว่าเรานั้นคัดค้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้ากฎหมายมันออกจริงๆแล้วก็ห้ามให้เด็กต่ำกว่า15ปีในทำการแข่งขันจริงๆเรียกได้ว่าปัญหาใหญ่เลยนะอาจารย์แหลมสิงห
0: ์ใช่แล้วมันด้านปัญหาด้านลบของมวยไทยนี่เราจะเกิดขึ้นทันทีแล้วถามว่ามวยไทยเราจะสูญพันธุ์นะเพราะอะไรไม่มีรากหญ้าต้นกล้าที่จะก่อขึ้น
1: ครับ
0: อนาคตของเด็กที่บางคนนี่สามารถเป็นอนาคตของประเทศของเราได้สร้างชื่อเสียงให้เราได
1: ้
0: อย่างยกตัวอย่างหลายคนที่เป็นยอดมวยอย่างรถถังก็สร้างชื่อมาจากเด็ก
1: แต่ว่า
0: เหมือนตะวันฉายเงี้ยก่อนจะขึ้นมา
1: ใช่
0: แล้วก็มีบัวขาวเงี้ยแต่ก่อนทุกคน
1: คือมวยไทยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเด็ก
0: ๆแม้กระทั่งไอ้พี่สามารถพยัคฆ์อรุณมั่งดีเซนน้อยมั่ง
1: ครับ
0: ผุดผาดน้อยแม้แต่พี่หมูผุดผาดน้อยก็เรียนมาแต่เด็ก
1: โดยเฉพาะอีกคนนึงนะแหมไม่บอกไม่ได้เลยวันนี้ในช่วงที่2ของรายการนะฉายาโคตรมวยเมืองใต้อาจารย์ฮิปปี้สิงห์มณีจะโฟนอินมาพูดคุยกับเรานะฮะและที่สำคัญอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเด็กที่จะทำการแข่งขันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กฝึกซ้อมร่างกายแข็งแรงมีใจสู้พร้อมที่จะขึ้นทำการแข่งขันขึ้นเวทีทำการแข่งขันเสร็จนะอย่าลืมนะฮะบนเวทีก็มีกติกามีกรรมการคอยที่จะหยุดแยกนะแล้วก็สั่งชกในบนเวทีนะครับที่สำคัญนอกจากดูแลนักมวยในการแข่งขันแล้วดูแลเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่บนเวทีเลย
0: ถูกแล้วพรบมวยเนี่ยของการกีฬาเขาก็มีควบคุมอยู
1: ่ไ
0: ม่ใช่เขาจะปล่อยปละเลยเรื่อง
1: เพราะฉะนั้นนะในการแข่งขันในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากมีกรรมการคอยเซฟนักมวยด้วยนะด้านล่างเวทีมีคุณหมอ
0: ใช่ถูกมีแพทย์สนามประจำทุกเวทีนะครับ
1: ครับ
0: ถึงจะจัดรอบนอกเขาก็จะต้องมีแพทย์สนาม มาไว้ค่อยดูเกิดมีเหตุฉุกเฉินเขาจะเซฟนักมวยทุกครั้งครับ
1: เท่าที่เรารู้กันในวงการมวยนะสำหรับคนที่อาจจะมีความรู้น้อยมวยเนี่ยทำการแข่งขัน3นาทีใน1ยกนะแต่ว่ามวยเด็กชกไม่ถึง3นาทีนะ
0: 2พัก2ครับ
1: ชก2นาทีชก3ยกเหมือนกันแต่ชกละยกละ2
0: นาท
1: ีพัก2นาที
0: แต่ถ้าเด็กเล็กๆจริงๆเขาให้ชกนาทีเดียวพัก2
1: เ
0: ขาก็จะดูเด็ก
1: เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณห้ามซะเลยคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการมวยคุณไม่รู้หรอกว่ามวยเนี่ยมัน3นาทีสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กโตพอเด็กเล็กมาชกแค่2นาทีเท่านั้นแล้วมวยเด็กใหม่ๆชกกันแค่เพียง1นาทีเท่านั้นเอง
0: ใช
1: ่ความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่อยู่บนเวทีมีกรรมการคอยดูคอยเซฟคอยห้ามลงมาจากด้านล่างเวทีก็มีคุณหมอมีแพทย์สนามดูแล
0: ใช่ครับ
1: อยากจะบอกอย่างนี้นะครับแหมอย่างที่คุณนุ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากระวนกระวายใจมากๆเลยเพราะว่าเด็กไทยหลายๆคนนะครับไม่ใช่เกิดมาร่ำรวยหลายๆคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหลายๆคนดูในทีวีเห็นพี่ตะวันฉายเห็นพี่รถถังเป็นไอดอลสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างพี่เขาโดยการที่เราสามารถหาเงินได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักมวยเนี่ยมันมาด้วยความสมัครใจถูกต้องไหมฮะอาจารย์แหลมสิงห์เอาละอย่าเสียเวลาแหมครูนุ้นเนี่ยแหมพูดแล้วมันขึ้นมันเดือดทุกทีเลย
0: เหมือนกันเหมือนกันของเดี๋ยวของขึ้น
1: ทีนี้ไปตอนเช้าเนี่ยไปยื่นเอกสารที่ไหนขอซ้ำอีกทีฮะ
0: ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
1: แล้วก็ยื่นเอกสารให้มีคนรับเรื่องไป
0: มีรับเรื่องเรียบร้อย
1: แต่ว่าได้ข่าวมาว่าไม่ได้ไปที่เดียว
0: อ๋อไป2ที่ครับ
1: ตอนบ่ายไปไหนอีกฮะ
0: ไปที่กระทรวงกีฬาและ
1: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก
0: ระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ
1: คราวนี้มีใครไปบ้าง
0: ก็ไปทั้งชุดเหมือนเดิมนี่แหละคร
1: ับ ไปกันทั้งชุดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านชินวุฒินะ
0: อาจารย์จรัสเดชนี่กาปรเมศอย่างนี้แล้วก็ผมแล้วก็มีท่านหลายคนครับแสวง
1: อาจารย์แสวงก็ไปเรียกได้ว่าชุดตอนเช้าเนี่ยก็ยังสามัคคีเหนียวแน่น
0: ครับไปทุก
1: ไปถึงตอนบ่ายก็ไปยื่นอีกที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคราวนี้ใครเป็นคนรับเรื่อง
0: อ๋อก็เป็นยื่นให้กับท่านรัฐมนตรีเลยของกระทรวงครับ
1: คราวนี้ถึงมือรัฐมนตรีเลยในความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้ามองในแง่ดีเมื่อท่านรัฐมนตรีรับเรื่องแล้วถ้าท่านเปิดอ่านท่านจะได้รู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดการห้ามไม่ให้เด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันมันมีข้อเสียยังไง
0: คร
1: ับ ทีนี้คุณนุ๊กขออนุญาตสอบถามในฐานะที่อาจารย์แหลมสิงห์นี่เป็นคนมวย
0: ครับ
1: ถ้าชกมวยตั้งแต่ตอนเด็กๆข้อดีมีอะไรบ้าง
0: อู้หนึ่งทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับสองแล้วเราห่างไกลพวกแบบสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราจะเอาใจใส่กับเรื่องนี
1: ้
0: เราพวกเด็กบางคนนะเขาจะเหมือนว่าแข่งขันกับพรรคพวกตัวเดียวรุ่นเดียวกันแข่งขันกันก็เป็นอย่างนั้นและเรื่องด้านใจไอ้ผมรักเรื่องด้านนี้อยู่แล้วไม่มีคนว่าแนะนำให้มาชกคือผมมันใจรักคือไปเห็นเขาซ้อมแล้วก็ชอบ
1: ใช่
0: คือด้วยใจรักของเราเนี่ย
1: คือทุกชนิดกีฬานะฮะถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเด็กเรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะทำให้ต่อยอดได้
0: ใช
1: ่นอกจากได้สุขภาพแข็งแรงแล้วได้อะไรอีกครับ
0: กูจะมีรายได้ด้วย
1: มีรายได้ด้วย
0: คือเราได้หน่อยครั้งแรกผมชกได้20บาทดีใจแทบตายครั้งแรกแต่จริงๆชกบ้านนอกได้20บาทผมก็ดีใจแล้ว
1: คือในฐานะของคนทุกคนนะครับถ้าเราหาเงินด้วยตัวเราเองได้มันมีความภาคภูมิใจจะได้มากได้น้อยอะไรก็แล้วแต
0: ่และนี่อย่างนะผู้ใหญ่ส่วนมากเนี่ยที่ว่าจะให้เด็กไปชกเนี่ยเขาส่งเสริมเด็กนะแล้วก็อยากให้เด็กมีความรู้มีวิชาติดตัวบางทีค่าตัวบางทีทุกวันนี้บางทีได้500ใช่ไห
1: ม
0: ค่ารถค่าลาเขาไปมากกว่าค่ากินก็เยอะกว่าเขาอยากให้เด็กได้มีประสบการณ
1: ์
0: ให้เด็กให้พัฒนานี่เขาส่งเสริมเด็กโดยเฉพาะแต่บางคนไม่คิดคิดว่าบางคนที่บางผู้ใหญ่บางคนเขาคิดว่าการทารุณเด็กเอาเด็กไปหากินบางคนก็พูดอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครพูด
1: ก็คือคุณรู้จะย้ำอีกสักครั้งนะฮะกีฬาทุกกีฬาเมื่อเด็กตัดสินใจที่จะเล่นกีฬานั้นแข่งขันในกีฬานั้นมันมาจากความสมัครใจจริงๆ
0: ถูกส่วนมากนั้นสมัครใจ
1: ครับแล้วก็สิ่งที่ได้อย่างแรกคือในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงอย่างที่สองคือเมื่อเป็นนักกีฬาทำการแข่งขันจะต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพในกติกา
0: แล้วมารยาทดีขึ้นด้วย
1: ถูกต้องเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นบนเวทีเนี่ยก็ต้องไหว้ท่านผู้ชมแล้วก่อนทำการแข่งขันก็มีการไหว้ครูระลึกถึงครูอาจารย์ทำการแข่งขันบนเวทีก็มีกรรมการคอยตัดสินแล้วก็ต้องฟังกติกาจากกรรมการด้วยชกให้มันถูกต้องด้วยในส่วนของความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่บนเวทีเลยถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับ
1: ยังไงครับ
0: ก็พูดง่ายตั้งแต่ขึ้นเวทีมาเขาก็มีการที่ว่าเขาจะมีการตรวจเหมือนสมมติ
1: กระจับใส่ไม้เพื่อความปลอดภัยใส่ฟันยางไม้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เริ่มต้นในการเซฟมีตั้งแต่ก่อนทำการแข่งขันแล้ว
0: และกรรมการก็มีหน้าที่คอยดูแลด้วยถึงจะห้ามก็จริงแต่เขาก็จะดูแลด้วยอาการนักมวยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ทุกอย่างเขาเซฟหมด
1: พอชกเสร็จได้ค่าตัว โอ้โหมาซึ่งความภาคภูมิใจอยากจะบอกอย่างนี้นะนักมวยหลายๆคนเนี่ยเวลาทำการแข่งขันหลายคนไม่ได้แต่เฉพาะค่าตัวเท่านั้นรางวัลพิเศษก็อาจจะได
0: ้ที่น้ำใจพิเศษครับ
1: เพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแฟนมวยที่เชียร์เราหรือหัวหน้าคณะนักมวยบางทีรู้อยู่แล้วว่าค่าตัวนักมวยมันน้อย
0: ก็ให้พิเศษอีก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรายได้นอกจากค่าตัวมีพิเศษอีกเนี่ยนอกจากเลี้ยงตัวเองได้ยังเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อเข้าซื้อของให้กับครอบครัว
0: ไปโรงเรียน
1: ไปโรงเรียน
0: แล้วก็มีการโชว์แล้วบางทีไปเด็กๆมันภูมิใจนะเฮ้ยนี่ต่อยมวยมานี่แบบเหมือนกับว่าอะไร
1: เท่เลยเท่เลย
0: คนเขามอง
1: ใช่คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับคนที่เราเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนในประเทศดีเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยเราเห็นเด็กว่าคนไหนเขาสามารถหาเงินเองได้ทุกๆคนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะยินดีแล้วก็ดีใจกับเด็กคนนั้นด้วย
0: เราควรส่งเสริ
1: ม
0: ควรให้การสนับสนุนของภาครัฐเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนี้ก็มีตอนนี้ก็มีมวยไทยฟอร์ออยใช่ป่ะเขาส่งเสริมให้ครูมวยที่ไปเรียนมวย
1: ครับ
0: ให้มีรายได้แล้วครูมวยก็มาสอนเด็กเห็นไหมตามเด็กเขาทำไมต้องมาเสียเงินเพื่อจะมาสอนเพื่อเขาต้องการหาต้นกล้ามวยไทยของการกีฬาเขาก็ส่งเสริมนะ
1: ครับผม
0: เขาเพื่อต้องการให้มีต้นกล้ามวยไทยที่ขึ้นมาต่อยอดเป็นอาชีพได้และบางคนเด็กบางคนอาจจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
1: ต่อไปก็ได้ในอนาคตอย่าลืมนะฮะนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้วมีรายได้จากตนเองแล้วสิ่งสำคัญคือมันห่างไกลจากยาเสพติด
0: ถูกอันนี้เรื่องสำคัญเลยเพราะทุกวันนี้ยาเสพติดนี่ก็เยอะก็พูดตรงๆมีเยอะแต่ว่าคนที่เรียนมวยส่วนน้อยแทบจะไม่มีเลยที่ไปเรื่องติดยาเพราะเขาจะมีกฎข้อบังคับหนึ่งนะบางทีเขาจะห้ามเด็กสูบบุหรี
1: ่
0: ห้ามกินเหล้าอะไรพวกนักมวยนะเราต้องรักษาสุขภาพนะเขาจะห้ามเป็นในตัวก็เด็กมันจะได้พูดง่ายว่าเรื่องยาเสพติดจะเริ่มห่างออก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆนะมุ่งมั่นอยู่กับกีฬาแน่นอนจะห่างไกลจากยาเสพติดแน่นอนโอ้โห
0: เป็นบุคคลที่ดีเป็นที่ว่าเป็นที่ว่าสังคมเราจะต้องยอมรับเด็กแต่ละคนที่จะพัฒนาขึ้นของเขาเองไม่ใช่บางคนบอกว่าเด็กชกมวยไปพัฒนาน้อยไม่จริงครับมีสมมติมีอยู่คนหนึ่งถามว่ามีเป็นนู่นกี่พันคนถึงจะมีเป็นได้คนหนึ่งเปรียบแบบเยอะที่สุดละพันคนนี่จะมีสักคนไห
1: ม
0: ไม่ต้องว่าเป็นล้าน
1: อ่
0: ะคือบางคนมีปัญหาคนสองคนเอาคนนั้นมาเป็นปัญหาไอ้คนที่ดีๆมาเนี่ยเป็นล้านคน
1: ไม่คนดีไม่ยอมพูดถึงพอมีปัญหานี่พูดกันใหญ่เลย
0: คนดีทำดีร้อยหนทำชั่วหนเดียวก็เห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: เอาละครับมิตรรักแฟนมวยนะฮะในช่วงที่2ของรายการนะเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้ในช่องทางของ YouTube พิมพ์ข้อความมาได้เลยนะเข้ามาในช่อง YouTube นะถนนนักสู้ Road to Fighter ท่านจะแสดงความคิดเห็นยังไงพิมพ์ข้อความมาได้เลยเต็มที
0: ่เอาตามความคิดเห็นและเห็นชอบมั้ยพิมพ์มาได้เลยครับ
1: ทีนี้เราพูดถึงแหมเรื่องหนักๆไปแล้วขออนุญาตผ่อนคลายเรื่องเบาๆหน่อยหน้าที่การงานอาจารย์แหลมสิงห์รายได้หลักๆเนี่ยได้ข่าวว่ามาจากการสอนมวยถูกต้องไหม
0: ชั่วโมงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วแบบอะไรไม่ได้ทำผมก็อาศัยการสอนมวยนี่แหละครับเพราะก็จะรับไพรเวทด้านนอกด้วยก็มีรับทุกอาทิตย์อยู
1: ่
0: แล้วก็มีมานักเรียนมาเรียนประจำก็
1: ม
0: ีที่เขามาเรียนว่าเขามาสอนแต่ละวันวันไหนเขาจะมาก็จะโทรบอกไป
1: และที่สำคัญยังรับเป็นวิทยากร
0: เป็นอยู่ครับ
1: ตามโรงเรียนต่างๆด้วย
0: มีครับเขาเชิญไปผมก็ไปครับคือไปเราให้ความรู้เท่าที่เรามีเราก็ไปแต่บางทีเขาบอกว่ามาในนามนะเป็นในนามครูมวยถ้าเป็นบางที่ที่เขาเชิญไปของส่วนบุคคลอะไรผมก็มาในหรือสอนเด็กชุมชนแล้วก็ไปในนามของสมาค
1: ม
0: ช่วยเผยแพร่เพราะท่านประธานดิงเขามีนโยบายอยากให้เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วของโครงการของสมาคมเรา
1: สมาคมชื่อว่าสมาคมอะไรนะฮะ
0: สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มครับ
1: สมาคมนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: อ๋อนี่ช่วยเหลือนักมวยที่เจ็บป่วยบาดเจ็บที่ว่ามันจะมีกฎของทางสมาคมอยู่ที่จะมีสิทธิพิเศษที่ว่าต้องเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องเจ็บป่วยจริงหรือเป็นผู้ป่วยในเราก็จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือผู้ป่วยในก็คือนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย1คืนเราก็จะทำการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ 2,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดที่เกิดเสียชีวิตเราก็จะมี ช่วยเหลือไป 10,000 บาทครอบครัวนั้นได้ 10,000 บาทแล้วพร้อมพวงหรีดก็เป็น 11,000
1: และสำหรับคนที่อยากจะเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มต้องมีคุณลักษณะยังไงและต้องยังไงบ้างครับ
0: ขอให้เป็นนักมวยอดีตนักมวยเก่าหรือว่าอะไรนั่นครับที่เข้ามาสมัครคือสมัครก็จะมีค่าดำเนินการคือสมัคร500บาท500บาทคือการที่เขามาสมัครก็จะได้บัตรตลอดชีพของสมาคมก็จะพูดง่ายว่าเขาก็ไปทำบัตรอะไรให้ใช่ป่ะบัตรตลอดชีพให้
1: ก็คือการที่มีบัตรของสมาคมเนี่ยเวลาเจ็บป่วยในเกิดอุบัติเหตุต่างๆถ้ามีบัตรนี้เนี่ยญาติต่างๆเนี่ยสบายใจได้เลย
0: คร
1: ับ ว่ายังมีสมาคมรองรับอยู
0: ่ถ้าเกิดถ้าคนที่เจ็บป่วยจริงๆที่ว่าเหมือนกับว่าหนักอะไรจริงๆแล้วไม่มีจริงบางทีเราก็อาจจะในดุลพินิจของคณะกรรมการเราว่าจะทำการช่วยเหลือคือการเรียลายหรือว่าขอความร่วมมือ
1: ครับ
0: ช่วยค่ารักษาพยาบาลเลยค่าที่ว่าดูแลให้นักมวยคนนี้ก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งอาจจะ 20,000 30,000 แล้วแต่บุคคลคือบุคคลแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเหมือนคนเจ็บป่วยบางคนที่คนรู้จักเยอะอาจจะได้เยอะขึ้นคนรู้จักน้อยก็อาจจะได้น้อย
1: แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกได้แน่นอนในส่วนของการช่วยเหลือ
0: ใช่ก็ผมอยากแนะนำว่าให้มาสมัครกันเถอะครับเพราะว่า1ทางสมาคมเรามีนโยบายที่จะช่วยเหลือพวกท่านจริงที่ว่าเข้ามาสมัครเงิน500บาทนี้เราไม่ได้ไปไหนก็เข้ามาช่วยเหลือเพราะคนแต่ละเดือนจะมีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วพอที่เข้าไปก็คนนึงก็ 2,000 เราได้ทำเหมือนกับตลอดชีพแต่เหมือนมาเสริมกำลังเหมือนว่าเราเป็นเหมือนเราพวกเราพี่น้องกันทุกคนชาวมวยเรารักกันและนโยบายนี้ที่ทำตลอดชีพก็ท่านประธานจริงนี่แหละท่านเป็นคนนโยบายไม่ต้องเก็บทีเดียวก็พอแล้วเหมือนเอามานี่ก็เป็นค่าทำบัตรทำอะไรแล้วเผื่อไปดูแลบางทีตามไปดูแล้วเผื่อให้ไว้คนอื่น
1: ครับผม
0: เพราะเงินไม่ได้เอามาจากไหน
1: ครับผม
0: เอาเงินที่ส่วน500นี่มาก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะแยะเพราะแต่ละคนมาเพราะคนหนึ่งบางคนนี่ป่วยกี่รอบ
1: หลายรอบใช่ใช่บางคนป่วยหลายรอบก็มีในชีวิต
0: บางคนมันต้องต่ออันนี้ไม่ต้องต่อเลยตลอดชีพครั้งเดียว
1: เพราะฉะนั้นก็คุ้มอยู่แล้วนะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองรับรองแน่นอน
0: แล้วก็จะได้มีข่าวสารของกลุ่มมวยด้วยเราอยู่ก็พอเป็นสมาชิกก็จะเชิญเข้ารายกลุ่
1: ม
0: เราก็จะมีว่ากลุ่มมวยใครอะไรมีการสนทนากันในกลุ่ม
1: อย่างที่ทราบข่าวเนี่ยจัดการในขันชกมวยมาราธอนเลย7วัน10วันเลยเหรอฮะ
0: มีครับตอนนั้นก็นี่แหละคือไอการส่งเสริมเยาวชนต้นกล้าครับก็ได้ท่านประธานดิ่งนี่แหละนายกสมาคมเลยคือว่าต้องการจะพัฒนาคือถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
1: ยกตัวอย่างการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาจัดการแข่งขันที่ไหน
0: ก็ที่อยุธยาเลยครับที่คลองสนบุรีสอดก็วันที่27นี้ก็จะมีการแข่งขัน
1: คราวนี้จัดกี่วันนะมาราธอนเหมือนเดิมอีกไหม
0: ไม่ใช่ครับ จะวันเดียวครับวันเดียวคือเป็นมวยรอบมวยชิงแชมป
1: ์
0: ก็ชิงแชมป์ก็จะมีเหมือนนักก้านั้นขึ้นแต่ก็เราก็มีการเซฟทุกครั้งแล้วคือมันจะเป็นแบบว่าน้ำหนักต้องเท่ากันหมดที่มาชกกันแต่ละรุ่นเราคัดละคนที่มีที่ว่าผ่านการชกมาเยอะแล้วถึงเข้ามาชิงแชมป์กัน
1: เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่คำถามถ้ามวยไทยเนี่ยมาเริ่มเรียนมาเริ่มทำการแข่งขันตอนอายุ15โอกาสที่เสียไปจากการมาชกมวยตอนอายุ15มีอะไรบ้าง
0: โอ้เยอะแยะมากเลยถามว่าไม่ต้องหรอกไม่มีคนมาเรียน15ปีมาเรียนแล้วก็เรียนก็ไม่ทันแล้วถามว่ากว่าจะมาเรียนกว่าจะมาเป็นนี่ก็พอดี
1: เพราะทุกสิ่งอย่างต้องใช้เวลา
0: ใช่ถ้ามา15ปีมาซ้อมไม่กี่สมมุติมาซ้อมอยู่ 2-3 เดือนแล้วไปชกเดี๋ยวก็เหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่มีสภาพกระดูกก็ไปมือถ้าที่บอกว่าไม้แก่ดัดยาก
1: ก็คือสิ่งสำคัญสำหรับทุกชนิดกีฬาเลยมันต้องมาจากประสบการณ
0: ์
1: ถ้าเรียนรู้ตั้งแต่เด็กมันก็มีพื้นฐานตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำการแข่งขันชกมวยเนี่ยถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียกกระดูกมวยถ้ามาชกตอนโตในกระดูกมวยมันน้อยกว่าที่ทำการแข่งขันมันยาก
0: มันเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วคราวหน้าก็ไปเรียนหนังสือตั้งแต่ตอน15ก็แล้วกันจริงๆก็แต่จะให้ทำไงอ่ะแล้วพอคนเริ่มโต6 7ขวบนี่ก็ต้องเรียนหนังสือละถูกว่า5ขวบ4ขวบ5ขวบก็ต้องเรียนอนุบาลอะไรขึ้นมาม ันก็ต้องตั้งแต่เล็กแต่ถ้าหาว่าถ้ามาเรียนตอนอายุ15เมื่อไหร่จะเรียนได
1: ้
0: เมื่อไหร่จะรับรู
1: ้
0: ถูกว่าการกีฬาทุกประเภทบางทีไม่ได้ว่ากีฬาประเภทไหนเค้าก็เรียนตั้งแต่เด็กหมดใครมาเรียนตอนโตมั่งผมถามให้ยกตัวอย่างมาเลย
1: ฟุตบอลก็เตะตั้งแต่เด็ก
0: ถูก
1: ตีแบดมินตันก็แต่เด็กว่ายน้ำนี่ตั้งแต่ตัวเล็กเลยนะ
0: บอกไงว่าทุกประเภทกีฬาถามว่าใครมาเรียนตั้งแต่ตอน15ก็ลองไปคิดเอาเองที่ผมพูดไปแล้วไม่รู้ใครจะคิด
1: ก็คือมันสายมันช้าไป
0: มันไม่ทันและยิ่งอย่างมวยไทยเรานะเป็นมรดกของชาติและเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้คนท ั่วโลกได้รับรู้ว่าเป็นของมวยไทยคำว่ามวยไทยเป็นของคนไทยแท้ๆเลยมีแต่สมัยไหนละ
1: ใช่คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเลยนะยกตัวอย่างอย่างคุณนุ้ไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณนุ้มีฝรั่งถามมาบอกว่ามาจากประเทศไหนบอกว่ามาจากประเทศไทยแล้วยูรู้จักมวยไทยไหมบอกไอไม่รู้จักมวยไทยไอยูเคยซ้อมมวยไทยไหมยูเคยทำอะไรเกี่ยวกับมวยไทยไหมถ้าสายหน้าถ้าบอกไม่เป็นมันอายนะ
0: แต่จะพูดให้ฟังนะไปต่างประเทศไปที่ไหนเหมือนกันเขาบอกว่ามวยเขารู้จักหมดวุ้ยนี่มวยไทยมวยไทยก็เขาบางทีเขาชอบไอ้ผมไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเก่งคนดังไม่ใช่ยอดมวยอะไรนะผมไปเขาจะบอกรู้ผมไปนะเขาบอกเอ้ยนักมวยไทยอุ้ยนี่เขาชอบเหมือนอย่างเป็นไอดอลเขาอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเขาบอกว่าคำว่านักมวยหรือมวยไทยไปเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขายอมรับส่วนมากจะยอมรับหมด
1: อาจารย์แรมสิงห์เราพูดกันผ่อนคลายสักนิดนึงแหมครูนู้นี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เรื่อยเลยนะควบคุมอารมณ์เองไม่ได้นะอาจารย์แรมสิงห์ลองเล่าสักเสี้ยวประวัติชีวิตสักนิดนึงนะตอนที่ชกมวยในตอนเด็กๆ
0: ครับ
1: มีความรู้สึกยังไงบ้าง
0: โอ้ตอนนั้นคือใจมันรักพูดตรงๆเลยเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่เป็นมวยโดนเขาบางทีเขารังแกหน่อยเราสู้เขาไม่ได
1: ้
0: ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเฮ้ยกูต้องมันคืนมันคืนอย่างเงี้ยเหมือนใจมันอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็เดินไปเจอเขาซ้อมมวยในซอยเล็กๆที่หนองคาย
1: ครับผม
0: ที่ค่ายวิศนุชัยมันเป็นก้างโรงหนังเข้าไปซอยเล็กๆเป็นกระสอบใบเดียวพื้นดินต้นกล้วยก็อยู่ข้างๆอะไรนี่แหละเล็กๆพื้นที่นิดเดียวเองผมก็เข้าไปก็ไปดูเขายืนดูไอ้ดูมาแล้วชอบแล้วก็ไปซ้
1: อม
0: ซ้อมไปซ้อมมาก็เริ่มนั่นแหละก็อยู่ไม่นานก็ไปชกกันที่บอกครั้งแรกไปชกอยู่นั่นแหละกับแล้วใจมันขึ้นแล้วก็ไม่เคยแพ้ถามว่าไม่เคยแพ้เลยแต่มีตอนกลับไปที่ว่าพักไปครั้งนึงที่กลับมาจากที่มีเคยไปแพ้อยู่ครั้งเดียว
1: ครับผม
0: กลับมาที่มาเดินหลายนั่นที่บ้าน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเมื่อได้ซ้อมมวยเนี่ยความมั่นใจมันมี
0: ถูกถ้าซ้อมมวยนะถ้าคนซ้อมผมก็อยากแนะนำเด็กๆถ้าว่าเกิดได้ดูแล้วหรือว่าที่เป็นนักมวยเยาวชนเราอ
1: ่
0: ะพยายามซ้อมให้มากถ้าซ้อมมากร่างกายเราแข็งแรงนะความมั่นใจเราก็จะขึ้นสูงถ้าคนขี้เกียจซ้อมนะต่อไปขึ้นไปความมั่นใจตัวเองจะไม่
1: ม
0: ี
1: เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีแรง
0: ถูกเพราะมันคือใจมันจะไม่มันจะไม่นิ่งแล้วเหมือนทุกวันนี้ผมอยู่ขนาดนี้นะทุกวันนี้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
8: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
9: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
3: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
10: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับวันนี้เราพูดคุยถึงประเด็นนะครับคัดค้านสำหรับกฎหมายที่จะออกมาไม่ให้และไม่อนุญาตนะครับให้เด็กต่ำกว่าอายุ15ปีทำการแข่งขันชกมวยไทยช่วงที่2ของรายการนี้นะครับจะมีการโฟนอินนะโทรศัพท์หาบุคคลท่านหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าแม่คนใต้นี่รู้จักแน่นอนนะฮะฉายาโคตรมวยเมืองใต้คนคนนั้นก็คืออาจารย์ฮิปปี้สิงห์มณีนะครับเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์สายตรงนะโฟนอินหาอาจารย์ฮิปปี้กันเลยนะครับอาจารย์แหลมสิงห์เปรมชัยครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอพี่รับสายก่อนนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับพี่สิงห์มณีครับสวัสดีครับจากรายการถนนนักสู้ครับ
2: โอ้โหรายการดังนี่ ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมข้างๆผมนี่คืออาจารย์แหลมสิงห์เปรมชัยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยถึงประเด็นนะฮะสำหรับกฎหมายที่จะออกมาห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันชกมวยไทยครับพี่ครับ
2: พอรู้อยู่พอรู้อยู่คร
0: ับ พี่ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นสักหน่อยครับ
2: คดีปัญหาเรื่องเด็กอายุ15ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่เวทีมวยราชดำเนินนะครับซึ่งเป็นเวทีครั้งแรกที่ผมได้มาปกป้องตัวแล้วก็ชกมวยเป็นครั้งแรกที่เวทีราชดำเนินนะครับสมัยนั้นนี่คือเด็กอายุ15ปีคือความหมายคือเราเก่งมาจากบ้านนอกแล้วนะครับแล้วก็ด้วยอายุด้วยเราก็เอาถึงเกณฑ์ที่ต้องชกเวทีมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานของเมืองไทยมีอยู่2ที่เวทีลุมพินีกับเวทีราชดำเนินนะครับตอนนั้นนะครับส่วนรอบนอกนี่คือจะเด็กเล็กใหญ่ๆยังไงก็ช่างเขาก็มีโชคกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของการชกมวยของพี่สิงห์มณีเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนอายุ15ปีถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับตอนอายุสัก 5-6 ขวบก็เริ่มรำมวยโชว์แล้วก็อยู่มวยมาตลอดนะครับแล้วก็พออายุ8ขวบ9ขวบก้าวขวบพ่อก็ขึ้นรายการให้ต่อยละครับ
0: ครับผมอาจารย์ฮิปปี้ครับสำหรับข้อดีของนักมวยที่ทำการแข่งขันก่อนอายุ15ปีมีอะไรบ้างครับ
2: ก็ข้อดีก็คือได้ประสบการณ์หนึ่งกระดูกนะครับกระดูกกระเดี่ยวในการชกต่อยเราต้องสร้างสมมาตั้งแต่เล็กๆสองเด็กพวกนี้กำลังเขาเรียกกำลังจดกำลังจำเขาเรียกกำลังจดกำลังจำแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องแบบว่าคือสอนง่ายอ่ะนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับเราก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องดีสำหรับในการเขาเรียกคุ้มครองเด็กดูแลเด็กนะครับนี่คือเด็กช่วงเด็กนะครับช่วงวัยเด็กนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ฮิปปี้ครับไหนๆพูดถึงการที่เข้ามาชกในเวทีมาตรฐานครั้งแรกนะในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินหรือลุมพินีพูดถึงความทรงจำในวัยเด็กตอนนั้นซะหน่อยครับ
2: ก็ถือว่าคือสมัยก่อนนี่คือมันถ้าจะให้เป็นแบบว่าเป็นมาตรฐานแบบว่าคือสามารถแบบว่ายืนอยู่บนเวทีอย่างราชดำเนินลุมพินีได้มันต้องเก่งจากบ้านนอกมาแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงแบบว่ามันต้องเขาเรียกต้องเป็นนักมวยระดับประเทศนะครับก็เรียกเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศแล้วถึงจะมาอยู่ที่ตรงนี้ได้นะครับทั้งลุมพินีและราชดำเนินครับอันนี้คือประสบการณ์สำคัญมากๆนะครับ
0: ยกตัวอย่างสักหน่อยครับพี่ครับพี่เนี่ยทำการแข่งขันที่นครศรีธรรมราช
2: นครศรีธรรมราชนี่ตอนผมเริ่มตั้งแต่9ขวบ10ขวบแล้วผมก็ชกมาเรื่อยๆๆจนอายุได้13ขวบนี่13ขวบนี่ผมก็ไล่ต่อยทั่วภาคใต้ละทีนี้ก็เริ่มหาคู่ชกยากก็เลยเข้ากทม.นะครับแต่ไม่ได้เข้าเวทีราชดำเนินนะไม่ได้เข้าลุมพินีนะเพราะนั้นเขาเรียกด้วยวัย15ขวบของผมก็จริงแต่ผม14ขวบผมไล่ตะเวนต่อยตามชานเมืองอย่างสำเวทีมวยสำโรงเวทีมวยเจ้าพยาเวทีมวยรังสิตเวทีมวยอดีศรสระบุรีสมัยนั้นในสุดยอดไอเอสมันมารวมตัวกันอยู่ในภาคกลางนี่เยอะมากเลยครับ
0: ครับผม
2: ตอนนั้นแล้วผมก็เดินสายแล้วก็เขาเรียกว่าชกต่อยกับบรรดาขุนพลระดับคือคนที่ต่อยผมได้นี่แล้วก็ผมต่อยเขาได้นี่คือต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นยอดมวยอย่างบุญหลงบุญลายเอ้ยแก่นศักดิ์ล้อมมันจิตเอ้ยไอ้หนึ่งชักชัยสาสกุลเอ้ยนะแต่ละคนนี่โอ้โหเป๊ะมาก
0: ๆแหมไหนๆนี่พูดถึงนะอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะพี่หนึ่งชักชัยสาสกุลนะ พี่ลองเล่าถึงการแข่งขันชกมวยกับพี่หนึ่งมวยไทยให้ฟังสักหน่อยฮะ
2: อ๋อครับตอนนั้นหนึ่งชัดชัยนี่เขาไม่น่าจะถึง28กิโลเขาประมาณน้ำหนักนั้นผมนี่ประมาณ30กิโลนะตอนนั้นผมโตวันหนึ่งนะโตวันหนึ่งชัดชัยเพราะว่าด้วยอายุผมจะแก่กว่าพวกหนึ่งชัดชัยประมาณ2ปี3ปีพวกนี้นะครับ
0: ครับ
2: แล้วเรียกว่าพอเริ่มการแข่งขันชั่วโมงนั้นนี่ผมไม่เสียเปรียบใครครับรูปร่างได้อายุได้เปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็การชกในวันนั้นนะครับผมต้องเรียกว่าอาจารย์หนึ่งเลยเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ผมชกบ้านนอกผมนะที่นครศรีธรรมราชแถวจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะตั้งแต่ชุมพรยันสุไหงโกลกนะครับผมปราบมาหมดเลยตัวเท่าๆกันนะแต่พอมาเจอกับครูหนึ่งจัดชัยนี่ตัวเล็กนิดเดียวผมบอกว่าผมจะตีให้นกด้วยวันน
0: ั้นเดี๋ยวนะพี่ปี้นะพี่ปี้จำได้ไหมว่าเวทีมวยไหนที่ไปทำการแข่งขันกับพี่หนึ่งจัดชัยสารสกุลในวันนั้นฮะ
2: อ๋อครับเป็นเวทีมวยขึ้นมาครั้งแรกในมากรุงเทพครั้งแรกมาเจอคุณหนึ่งเนี่ยที่เวทีมวยเจดีกลางน้ำงานประเพณีนะครับของเจดีกลางน้ำที่สมุทรปราการนะครับโอ้โหนะครับตอนนั้นนี่ผมพอเจ๋งตัวปุ๊บผมบอกเพื่อนพี่ๆที่มาติดตามผมมาเล่นกับผมนะผมบอกเลยว่ามีอะไรนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ แต่พอชกกันไปนะปรากฏว่าผมเนี่ยโอ้โหโดนคู่หนึ่งเตะซ้ายเตะขวาหมุนไปหมุนมาโอ้ผมจับไม่ได้เลยผมสู้แทบไม่ได้เลยนะครับดีมันมีที่ช็อตอยู่นิดเดียวคือปลายยกนะครับผมเกาะติดยก3นะครับต่อยกัน3ยกวันนั้นพอยก3ผมเกาะได้ตีทำท่ามีเฮนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดจริงๆว่าผมมองว่าผมแพ้เขานะเพราะว่าเขาเก่งจริงๆครับเพราะนั้นแต่กรรมการยกมือให้เสมอโอ้โหรอดไปครับ
0: โอ้ไม่อย่างนั้นฮะมีบ้านขายบ้านมีรถขายเล
2: ยด้วยความใหญ่ของตัวเองแล้วไม่เคยต่อยตัวเล็กๆนะครับวันนั้นโอ้โหได้เปรียบคุณหนึ่งนี่มั่นใจเป็นล้านนะครับมั่นใจเป็นล้านนะครับไม่ได้โม้คร
0: ับไอ้ตกลงที่สบ้านอยู่พี่หรือพี่สมรักครับเนี่ย
2: พี่สิงห์มณีครับพี่สิงห์มณีคร
0: ับ แล้วมีการแก้มือเกิดขึ้นไหมครับ
2: ก็มีครับมีก็ข้างหลังก็มาชกกัน5ยกแล้วก็คือก็อย่างว่านะด้วยความได้เปรียบของผมก็ชนะครูหนึ่งมากครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าครูมวยที่ผมชอบแล้วก็ผมชื่นชอบมากๆคือครูหนึ่งชัดชัยครับเก่งจริงๆครับสุดยอดครับเพราะนั้นผมชนะได้นี่ผมไอ้ครั้งที่2นี่ผมชนะเพราะว่าด้วยความไม่ประมาทแหละนะครับจากความที่เรามองว่าครูหนึ่งเก่งอย่างนี้ไม่ได้เลยเว้ย
1: ต้องนี่ออกรายการอยู
2: ่ใส่เต็มร้อยแบบว่าสุดแบบอ่านเกมอ่ะอ่านเกมตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองคือไม่ให้หลุดเลยไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถชนะครูหนึ่งได้วันนั้น
0: ก็เรียกได้ว่าในการชกแก้มือในครั้งที่สองก็สามารถเก็บชัยชนะได้ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับ
0: เอาละครับอาจารย์พี่ปี้เรากลับมาสู่ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะของพี่ปี้นะฮะจะคัดค้านหรือว่าจะสนับสนุนนะสำหรับการที่จะห้ามไม่ให้เด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันชกมวยไทยครับ
2: ครับสำหรับผมคัดค้านแน่นอนนะเพราะว่าผมนึกถึงตัวผมนะเดี๋ยวเล่นนักมวยอีกหลายคนทั่วประเทศไทยที่มาจากต้นหญ้ามาจากต้นกล้ามวยไทยมาจากรากหญ้าของเรานะครับเขาเรียกมาจากเด็กๆนะครับพัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นสุดยอดมวยในเมืองไทยได้นี่นะครับอีกหลายคนนะครับผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปโหนกระแสเขา
3: โหนเลยโหนเลย
2: โหนเป็นหลักเลยนะครับ
3: ไม่โหนเลยโหนเลย
2: ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเป็นเขาเรียกว่าปล่อยเป็นมาตรฐานปล่อยให้มันเป็นเขาเรียกเป็นตามประเพณีเป็นวัฒนธรรมไทยที่เขาจับกันมาคือดั้งเดิมนะครับไอ้เรื่องเวทีมวยราชดำเนินหรือลุมพินีนี่ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอาชีพมืออาชีพแปลว่าคือคุณไล่ต่อยมาทั่วแล้วมาขึ้นที่นี่ได้นะคืออันดับหนึ่งคือลาดเดินอันดับสองคือลาดเดินลุมพินีหนึ่งในประเทศไทยครับ
0: ครับผมอาจารย์ฮิปปี้ครับหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนมวยเนี่ยคิดถึงอาจารย์ฮิปปี้ตอนนี้อาจารย์ฮิปปี้เปิดค่ายมวยสอนมวยอยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อผมเปิดโรงเรียนสอนมวยอยู่ที่โรงเรียนยิมมวยไทยชื่อว่าทาวินทาวยิมเข้าไปในเว็บไซต์ได้ครับแล้วก็พิมพ์ว่าทาวอินทาวยิมนะครับภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรูปของผมให้เห็นนะครับว่าหน้าตาประหลาดขนาด
0: ไหนมาอย่าพูดอย่างนั้น
3: เห็นกล้องสมุด
0: เดี๋ยวฮะอาจารย์แหลมสิงห์ถามว่าเทรนเนอร์ตอนนี้นอกจากอาจารย์ฮิปปี้มีใครสอนอยู่บ้างครับ
2: อ๋อเทรนเนอร์ผมตอนนี้คือ ครูเขาเรียกเป็นครูนะครับส่วนมากจะเป็นครูมวยที่เอามาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันและถ่ายทอดวิชามวยไทยแม่ไม้มวยไทย15แม่ไม้ลูกไม้15นะครับผมมีครูตอนนี้ป้อมสมุทรสอตนิคุณนะครับใกล้ๆผมนี่เองนะ
4: ครับขอเสียงหน่อย
2: เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีรู้จักการถ่ายทอดมวยได้น่ารักมากครับสอนมวยได้นิ่มมากนะครับ
0: อาจารย์นิปี้ครับวันนี้มาทำอะไรที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
2: พอดีผมมีนักมวยคนหนึ่งนะครับในสังกัดนะครับมาชกที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เลยแวะมาดู
0: ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ
2: มาเห็นบรรยากาศเพชรน้ำโชคครับใช่ชื่อว่าเพชรน้ำโชคสอวิษณุพรนะครับ
0: ครับผม
2: มาจากใต้เลยมาดูแลเป็นมวยของหลานชายคร
1: ับ เดี๋ยวว่างๆไปเที่ยว
0: ก็เรียกได้ว่าเนี่ยโดยเฉพาะนักมวยสายใต้นะถ้าอยากจะมาลองหาประสบการณ์นี่ต้องติดต่อหาอาจารย์ฮิปปี้เลยนะฮะ
2: ได้เลยครับยินดีครับยินดีคร
0: ับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะอาจารย์ฮิปปี้สิงห์มณีนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะในการคัดค้านนะสำหรับกฎหมายที่จะห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันสุดท้ายนี้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ฮิปปี้ครับอยากจะฝากอะไรสำหรับแฟนๆที่ติดตามรับฟังอยู่ในรายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97เจอเลยครับ
2: คร
0: ับ
2: นี่ก็เหมือนนักมวยคนหนึ่งครับรายการนี้เหมือนรายการมวยก็เหมือนนักมวยที่กำลังเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเลยไต่เต้าไปตอนนี้เขาสามารถขึ้นมาชิงลำดับต้นๆของประเทศแล้วนะผมบอกก่อนว่าคุณนุ๊กเก่งมากๆครับในการสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของมวยไทยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณนุ๊กอีกครั้งหนึ่งที่นำมวยไทยและก็คนไทยนักมวยไทยและก็บรรดาหัวหน้าคณะและก็ที่เกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอยู่ที่รายการนี้ก็ผมอยากให้คุณทุกคนติดตามนะครับเพราะว่ายิ่งดูทุกวันยิ่งดังยิ่งก้องหูผมทุกวันนะครับในการถนนนักสู้นะครับติดตามได้เลยครับยินดีครับเราขอบคุณเอฟซีของผมด้วยแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามคุณนุด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับอาจารย์แหลมสิงห์อยากจะพูดอะไรถึงอาจารย์ฮิปปี้ไหมครับ
1: ไม่คิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิม
2: นี่พี่ชายนี่น่ารักแล้วก็เป็นครูผู้ให้อีกคนหนึ่งครับเก่งมากครับพี่แหลมสิงห์ของเราครับถือว่าเป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งของวงการมวยตอนนี้นะครับถ้าใครหันหน้าไปไหนปุ๊บนี่ต้องการความช่วยเหลือปุ๊บนี่ถึงอาจารย์แหลมจบหมดคร
0: ับ ครับผมขอบคุณอาจารย์ฮิปปี้มากๆครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับ
2: โอเคครับ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ฮิปปี้สิงห์มณีบรรยังสูงนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินก็ยังรับสายโทรศัพท์จากเรานะ
1: สายดีมากนี่สายด
0: ีแล้วก็ยังแสดงความคิดเห็นนะในการคัดค้านสำหรับคนที่จะออกกฎหมายห้ามไม่ให้เด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันก็ขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะข้อดีของการเป็นนักมวยตั้งแต่เด็กมีมากมายหลายอย่างอย่าได้ออกกฎหมายที่จะมาห้ามหรือว่าในภาษาของในส่วนของมวยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ครับพูดง่ายๆมาแบบเหมือนมาสกัด
0: สกัดกั้นหรือว่าครอบคลุมไม่ให้เด็กทั้งหลายมีอนาคตที่ดี
1: คือมาตัดอนาคตของเด็กอ่ะพูดง่ายๆว่าเยาวชนของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นกำลังอย่างหนึ่งที่จะต่อยอดมวยไทยขึ้นมา
0: ครับ
1: ที่เป็นบุคลากรที่ดีเลยสำหรับมวยต้นกล้านี่จะทำให้มวยไทยเราสามารถมีบุคลากรที่ดีและสามารถเป็นครูมวยหรือเป็นนักมวยอาชีพหรือเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราได
0: ้ครับผม
1: ก็วิชามวยไทยนี่แหละ
0: ครับและตอนนี้นะครับเปิดอากาศให้กับทุกท่านเลยนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามารายการในระหว่างนี้ได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์0859430398นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะในรายการท่านอยากแสดงความคิดเห็นขอให้เป็นคำพูดจาที่สุภาพสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เลยนะ0859430398ระหว่างนี้ก็ขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครโทรมาเราจะรับสายแล้วก็จะออกอากาศกันสดๆเลยนะอาจารย์แหลมสิงห์ฮะขออนุญาตพูดอีกสักหน่อยนึงฮะวันนี้เนี่ยไปยื่นเอกสารคัดค้านมา2ที
1: ่
0: แล้วยังอยากจะไปคัดค้านที่อื่นอีกต่อมั้ยฮะ
1: อ๋อยังครับพ่อต้องรอผลตอบจากที่ว่าเรายื่นไปก่อนพวกเราก็จะมีการนัดหมายกันอีกทีอยู
0: ่
1: เพราะว่าที่คุยกันแล้วก็จะเข้าไปหาเรื่องเข้าที่สภาเหมือนกันแต่ก็เรื่องด้านกฎหมายของเนี่ยบุคลากรคุยกันอยู่เบื้องหลังอยู่ครับ
0: ครับผม
1: แต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมาก ราพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได
0: ้ครับผม
1: แต่ถึงวันแล้วก็จะนัดกันอีกทีนึงครับ
0: ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นคุณนุ่นเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับหากเป็นไปได้ผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายอยากจะให้เรียกคนในบุคคลวงการมวยไปแสดงความคิดเห็นซะก่อนก่อนที่ท่านนั้นจะออกกฎหมายมา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนะอยากจะให้ฟังเสียงสะท้อนจากบุคคลในวงการมวยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แหลมสิงห์เปรมชัยที่มาในฐานะตัวแทนของสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม
1: ครับผม
0: แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันหัวหน้าคณะค่ายมวยรวมถึงตัวนักมวยเด็กๆด้วยให้เขาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
1: ใช่ก็ในวงการมวยทุกภาคส่วนที่คนมีความรู้องค์กรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมวย
0: ครับ
1: ควรเรียกมาประชุ
0: ม
1: มาปรึกษาแล้วว่าอย่างนี้เราออกไปนี้จะดีไหมอะไรไห
0: ม
1: คือขอความคิดเห็นกันก่อนหรือว่าประชุมกันก่อนแล้วถึงจะได้ออกถ้าออกไปแล้วมันเหมือนมีการขัดแย้งก็ต้องมีขัดแย้งตลอดบางคนมองเราดีมองนี่ว่าออกมาแล้วดีเขาก็ว่าดีด้วยแต่คนที่ไม่เห็นความเห็นไม่ตรงกันเขาต้องมีคนคัดค้าน
0: แต่เชื่อไว้เถอะครับสามัคคีคือพลังจริงๆนะครับอย่าคิดว่าเป็นเพียงปัญหาแค่เฉพาะเด็กเลยนะเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
1: ถูกเป็นอนาคตของเราเลย
0: เพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีปลูกฝังกันให้ดีเถอะครับ
1: ก็ผมถึงบอกไงว่าการกีฬาทุกประเภทต้องฝึกแต่เด็กมีกีฬาไหนมั่งที่ไม่ฝึกแต่เด็ก
0: ใช่ไม่มีหรอกครับต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเลย
1: ผมยกตัวอย่างไม่สักอย่างไม่รู้จะยกตัวไหนเลย
0: เพราะต้องเริ่มจากเด็กๆทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนะผู้ใหญ่นะครับทุกท่านที่อยู่ในวงการมวยคุณย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะสามัคคีนี่คือพลังจริง
1: ๆ
0: อย่ามองเห็นปัญหาเป็นแค่เล็กน้อยจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ
1: ระดับชาติระดับประเทศเพราะว่าบางทีนี่ทุกจังหวัดมวยต้นกล้ามีหมดและเด็กที่ว่าต่ำกว่า15นี้มีไม่รู้กี่ล้านคนนะ
0: อ
1: ย่างน้อยๆ 2-3 ล้านคนท
0: ั่
1: วประเทศก็จริง
0: ๆก็วิงวอนเลยนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเอาเริ่มต้นตั้งแต่รายการถนนนักสู้นี้เลยนะฮะการที่ทุกท่านนั้นแสดงความคิดเห็นการที่ทุกท่านนั้นติดตามรับชมให้กำลังใจทั้งตอนที่ออกอากาศสดๆหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาหลังรายการหรือว่าพิมพ์ข้อความมาท้ายรายการก็แล้วแต่ทุกๆท่านถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะครับตอนนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: เป็นรามกำแหงครับ
0: ครับผมโทรมาแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับ
4: กีฬาว่าอายุ15ไม่เคยคือชก
0: ครับ
4: อันนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะมันก็จะทำให้เราได้ดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่อย่างน้อยเราต้องมีส่วนดีการกับส่วนการนะโดยเฉพาะไอ้มวยไม่ขึ้นชกอายุ15นี่ควรจะทำให้หนาหน่อยเพื่อไม่ป้องกันไม่โดนสมองเสียไงเพราะบางคน15ที่ยังอยู่ในวัยเรียนด้วยไงนะวัยเรียนด้วยบางทีเขาหาอะไรได้ไปเรียนใช่ไห
0: ม
4: ก็ต้องมีหนึ่งมีสวัสดิการถ้าเกิดกระทบก็ได้บาดเจ็บก็ต้องเตรียมรักษากันดี
0: ๆ
4: สองก็ต้องมีอุปกรณ์ถ้าสิบห้าขึ้นชกเองก็ผมว่าควรจะมีเอ็กซ์ตานะถ้าโยกมวยไทยนี่อันตรายมากทั้งฟันซองตีเขานี่บางทีกระแทกหูเสียมองเสียคือหนึ่งสิ่งแรกก็คือต้องมีสวัสดิการ
0: ครับ
4: สองไอ้โนมที่ขึ้นชกเนี่ยจะต้องทำให้งานก็ป้องกันไม่พิการไง
0: ครับ
4: แล้วก็เด็กการยุติธรรมนี่ควรจะมีเอ็กซ์ตานเพื่อความปลอดภัย
0: ครับผม
4: มวยมันลีเลยเป็นเด็กพักหลังพออายุมากเนี่ยเป็นโรคเมาหมัดนะ
0: ครับ
4: สิ่งแรกคือสวัสดิการสองสิ่งรวมที่ขึ้นชกมันจะต้องทำให้หนาขึ้นป้องกันไม่พิการเนี่ย
0: ครับผม
4: แล้วก็เทคการต้องมี
0: ครับผม
4: สอบเซอร์นี่เมื่อกี้ฟังก็ไปวู้แพ้เตอร์เสียโฉมเลย
0: ฮะครับผม
4: เนี่ยจะดีมากครับ
0: ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยตกลงสนับสนุนหรือว่าคัดค้านนะ
4: ควรจะสนับสนุนครับแต่ให้มีสวัสดิการ
0: หมายถึงว่ามวยเนี่ยสนับสนุนให้เด็กๆสามารถทำการแข่งขันได้ถูกต้องไหมครับ
4: ปลอดภัย
0: ครับ
4: หนึ่งลงขึ้นชกต้องทำหน้าเพื่อป้องกันไม่สมองพิการ
0: ครับ
4: สามควรจะมีเหตุการณ
0: ์ครับ
4: ไทยนี่มวยทั้งศอกทั้งเข่าบางทีฟันอยู่ไปโดนสมองถ้าเหตุการณ์นี้จะทำให้ไม่ปลอดภัย
0: ครับผมครับผม
4: ไม่ต้องปล่อยกับใครเล่นแรงนี่ก็ต้องมีการไปแดงไล่ออกล้มหน้าอะไรแบบน
0: ี้ครับผม
4: อันนี้จะทำให้ดีปลอดภัยปลอดภัยได้กันทุกฝ่าย
0: ครับ
4: พ่อแม่ก็ไม่เสียใจเพราะเราจนไม่มีช่องนี้พิการละ
0: ครับครับขอบคุณมากนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับ
4: ขอให้ผู้จัดทั้งสู้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีด้วยคร
0: ับ ครับผมขอบคุณมากครับเอาล่ะครับคุณนุก็จะขออนุญาตนะฮะชี้แจงแถลงไขสักหน่อยนะฮะสำหรับการแข่งขันมวยที่เด็กๆนะโดยเฉพาะ อายุยังไม่ถึง15ตามกฎหมายพ.ร.บ.นะการกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีในส่วนของการป้องกันอยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับของคุณนุ้นเนี่ยไปทำหน้าที่พิธีกรรายการของพี่วิชัยราชานนท์นะจัดการแข่งขันมวยรากหญ้าราชานนท์ไม่ว่าจะเป็นที่หนองจอกหรือว่าที่อื่นๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยในกติกานะครับเด็กมวยไทยใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ให้ฟันศอกอยู่แล้วปลอดภัยแน่นอนอย่างแรกนะครับอย่างที่2เด็กที่น้ำหนักไม่ถึง30กิโลเขาให้ใส่เฮดการ์ดในการแข่งขันนะครับสำคัญที่สุดเลยก่อนทำการแข่งขันต้องใส่ฟันยางผู้ชายทุกคนจะต้องใส่กระจับนะแล้วก็ทำการแข่งขันเนี่ยคนที่เซฟนักมวยตั้งแต่คนแรกในขึ้นเวทีนั่นคือกรรมการผู้ตัดสินนะครับสิ่งสำคัญเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้สำหรับกติกาการแข่งขันมวยนะครับหากเราเห็นเราดูเฉพาะมวยโตมวยผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นมวยเขาทำการแข่งขันกัน3นาทีแต่มวยเด็กชกกี่นาทีฮะ
1: 2นาที2พัก2
0: ชก2นาทีพัก2เท่านั้นแล้วมวยที่เด็กมากๆชกกี่นาทีฮะ
1: นาทีเดียวครับ
0: นาทีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น
1: 1นาทีพัก2
0: 1นาทีพักอีกตั้ง2นาทีต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นนะความปลอดภัยมีอยู่แล้วนะครับสำหรับนวมที่ทำการแข่งขันแน่น
1: มาตรฐาน
0: นวมเป็นนวมมาตรฐานตามน้ำหนักอยู่แล้วนะครับ
1: น้ำหนักผู้ชก
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกให้รู้เลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่ถูกต้องในส่วนของการแข่งขันมวยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขามีพ.ร.บ.ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยควบคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่านะครับปลอดภัยแน่นอนที่สำคัญแข่งขันบนเวทีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมีคุณหมอแพทย์สนามอยู่ด้านล่างคอยตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบทางด้านสายตานะครับไม่ว่าจะเจ็บที่แขนที่ขาหมอดูแลทั้งนั้น
1: แต่อย่างที่พี่เขาแนะนำมานี่มันก็ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนที่เรื่องว่าเฮดการ์ดเขาจะดูตามความเหมาะสมของคู่มวย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไม่ใช่ว่าถ้ามวยที่ว่าอันนั้นจริงๆอ่ะเขาถึงจะให้ใส่
0: ก็คือสำหรับมวยใหม่ๆเนี่ยใส่อยู่แล้วครับใส่เหตุการณ์อยู่แล้วแต่มวยที่มีประสบการณ์ชกหลายครั้งแล้ว
1: เขาจะไม่ใส่เพราะมันเป็นการที่ว่ามันขวางอิสรภาพของเขาคนชกบางคนที่คนชกเองอึดอัดใส่เครื่องป้องกันยังอึดอัดไม่เคยใส
0: ่แต่ว่ากว่าที่จะถอดเหตุการณ์นี่ต้องรอต่อยหลายสิบครั้งแล้วนะฮะ
1: คือเป็นแล้วคล่องแล้ว
0: ครับผมเพราะฉะนั้น
1: และการออกอาวุธที่บอกหนักๆทำรุนแรงเน
0: ี
1: ่ยมวยไทยมันต้องทำให้เห็นและเรื่องจริงอ่ะ
0: เพื่อความชัดเจน
1: ใช่ทำออกอาวุธให้เห็นให้จะแจ้งให้ชัดเจนที่ทำคู่ต่อสู้ได้บาดเจ็บได้มากที่สุดคือการให้คะแนนแต่ละอย่างเหมือนกัน มันจะมีเป็นการให้คะแนน
0: คือมันเป็นมาตรฐานของกีฬาการต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องทำให้มันเห็นชัดเจนชัดแจ้ง
1: ทำให้เจ็บที่สุดให้หนักที่สุดให้ทำให้คู่ต่อสู้มีบาดแผลมากที่สุดมันเป็นกติกาของมันโดยบังคับเน
0: ี
1: ่ยแต่คนที่คู่ต่อสู้แต่ละคนเนี่ยเขาต้องซ้อมตัวฟิตมาดีอยู่แล้วคือป้องกันตัวมาดีอยู่แล้ว
0: ครับผมสิ่งที่อยากจะบอกย้ำเตือนสำหรับทุกๆท่านที่แสดงความเป็นห่วงนะ
1: ใช่ใช่นี่ก็ดี
0: นักกีฬาทุกคนก่อนทำการแข่งขันต้องฟิตซ้อมต้องฟิตซ้อมร่างกายแข็งแรงเท่านั้นหัวหน้าคณะค่ายมวยเจ้าของนักมวยเขาถึงปล่อยเขาถึงอนุญาตให้ทำการแข่งขันและในส่วนตัวของนักมวยเองต้องสมัครใจด้วยในการแข่งขัน
1: เพราะว่าสู้อย่างนี้ดูเราดูว่าไปได้ต่างคนต่างว่าไปกันได้เขาถึงปล่
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้มาเงี้ยที่กูต่างกันเลยก็อยู่ในดุลพินิจกรรมการละเขาก็ต้องดูอีกละไอ้ที่ไปไม่ไหวก็ต้องห้ามละ
0: อ่ะสุดท้ายนี่ครับอาจารย์แหลมสิงห์เปรมชัยครับอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับทุกๆท่านที่แสดงความเป็นห่วงในส่วนของกีฬามวยเด็กเชิญเลยครับ
1: ครับต้องขอขอบคุณนะครับกับทุกท่านที่ออกความคิดเห็นมาและด้วยความห่วงใยเรื่องการแม้กระทั่งการเซฟของนักมวยหรือว่าความปลอดภัยของนักมวยแต่ละคนนะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ออกความเห็นมานะครับและตามจริงเนี่ยมวยไทยล่ะเรามีกติกาของมันในตายตัวและบางคนก็บอกว่ามวยเด็กไปทารุณเหมือนบางคนไม่รู้จริงเขาหาว่าเด็กไปทารุณเพราะผมไปสอนมวยเด็กมาผมจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้บางทีไปเจอแต่ละค่ายมาเจอกันไอ้คนนี้ชกกันแม่เขาจะบอกเลยเขารู้ว่าคนนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าประกบกันแล้วอะเท่ากันชกกันไปเขาจะดูถ้าเด็กเล็กจริงๆเขาจะชกแค่นาทีเดียวครับเพื่อการเซฟนักมวยให้เด็กให้มีประสบการณ์แค่นั้นเองเพื่อได้หายใจว่ารู้บางทีต่อยยังไม่ค่อยนั่นเลยหัดใหม
0: ่ๆ
1: ก็มาเจอกันเพื่อให้เด็กก็รู้ว่าขึ้นต่อยแต่แพ้ชนะก็มีบางคนต่อยก็โดนหมัดเดียวร้องไห้แล้วก็แยกละก็คือจ
0: บ
1: แต่แค่นาทีเดียวแต่พอเด็กโตหน่อยเขาก็จะชก2พัก2คือไม่เขามีกฎระเบียบเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อายุแต่15ขึ้นนี่ก็ยก3ฉาบ3ยก
0: เต็มที่ได้เลยถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะ
1: ต้องผ่านมวยมันกว่าจะมาถึง15เนี่ยผ่านมวยมาเยอะแล้วคือเป็นมวยแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่การฟิตซ้อมของแต่ละฝ่าย
0: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะอาจารย์แหลมสิงห์เปรมชัยนะเรียกว่าถูกต้องถูกตัวเลยนะสำหรับการที่จะมาให้ความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญเป็นหนึ่งคนที่คัดค้านกฎหมายนะที่จะ

0: ครับ
1: การถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เรา

0: ย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์3คู่นะ3คู่คู่แรกนะครับจะเป็นน้องอบเชยสังกัดกำนันแจ้นะครับตัวชนะร้านที่นานาภาคนี่แหละแชมป์เก่าชนะประลองยุทธไปเจอกับวิชานบ้านโฮ่งสังกัดเพชรสุวรรณผมบอกนะวิชานบ้านโฮ่งนี่ตัวเนี้ยเขาบอกเป็นเบอร์หนึ่งภาคเหนือเลยนะไก่ตัวนี้นะเหนือไม่มีตัวตีแล้วอะครับแล้วก็มาเลี้ยงอยู่เพชรสุวรรณอยู่ที่พี่หนึ่งเพชรสุวรรณนะครับแล้วก็ลงมาหาคู่จะชนแพงนัดดูตัวกับตัวดังๆหลายตัวนะแล้วมาได้คู่กับนันกำนันแจ้ตัวนี้นะครับคู่ต่อมาเป็นนัดดนัยฟาร์มเจอกับจินดามณีจินดามณีตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นน้องนะที่ผมรู้มาเป็นน้องที่หยดเป็นน้องเจ้าที่หยดนะครับเป็นน้องเจ้าที่หยดนะครับเจอกับนัดดนัยฟาร์มตัวต่อมาคู่ต่อมานะครับเป็นเด็กเข้เจอกับน้องสายใหม่นี่ก็โหโคตรเดือดเลยเด็กเข้นี่สิบเปี๊ยกนี่นะสิจานแสบนะครับมายกทีมตีร้านทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับมีไก่ออกชนทุกอาทิตย์น้องสายใหม่นี่เสียโอมคือบึงทับแต้เสียโอมไปทุกอาทิตย์อ่ะมีตีทุกอาทิตย์เหมือนกันคือเดือดอ่ะผมบอกแล้วโหแบบจับคู่ในถูกคู่ถูกเวลามากนะครับสัมภาษณ์3คู่นี้นะครับเป็นสนามนานาภาคทั้ง3คู่เลยเป็นนัดวันเสาร์ที่27คือผมสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลยและผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงคือผมอยากให้กดติดตามรายการบุกถิ่นไก่เก่งไว้นะครับทางเว็บไซต์บ้านไก่ชนเนี่ยล่าสุดผมไปสัมภาษณ์พี่แสบนะเมืองไหนไม่ใช่หรอผมก็พี่แสบสนิทกันผมบอกพี่แสบเลยว่าผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะครับแนวทางการปั้นไก่เลี้ยงไก่การทำไก่ออกชนน่ะคือพี่แสบมีไก่ออกชนทุกอาทิตย์มีไก่ออกชนล้านตอนนี้มีอยู่8ตัวชนล้านได้ทุกตัวแล้วเป็นพม่าทางยาตี8ยกได้ทุกตัวนะครับคือก็เลยอยากรู้เคล็ดลับว่าพี่แสบทำยังไงแล้วก็วิธีการให้น้ำการแก้ไขผมพูดตรงๆว่าหลายๆคนเจออิทธิฤทธิ์พี่แสบเข้าไปนะครับตัวพี่แสบบอดเป็นรอง10เป็นรอง15กลับมาชนะบางคนจำนำรถมาแล้วนะครับไม่มีเงินจ่ายเขาเยอะนะครับผมเลยถือโอกาสไปสัมภาษณ์ไปคุยว่าพี่แสบมีแนวทางแบบไหนทำน้ำยังไงอะไรไงฝากติดตามด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดออกอากาศเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับมาทางบ้านฟ้าให้คนให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามกันอีกช่องทางหนึ่งโอเคนะครับก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมฝากนิดนึง สมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มของผมนะครับกระปุกละ100บาท3กระปุก300บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีตัวนี้ทำจากบอระเพ็ดน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนยาจีนเนี่ยเป็นสูตรบำรุงเลือดที่ให้ผู้หญิงกินหลังคลอดลูกเอาง่ายคือผู้หญิงคลอดลูกแล้วกินตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปผลิตเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่กินไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายสดสมบูรณ์คือผมบอกแล้วของผมไม่มีสารเคมีไม่มีสเตอรอยด์นะครับเป็นไม่มีเอาง่ายคือไม่มีอันตรายต่อสัตว์นะครับมันเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะครับกินเข้าไปเนี่ย 1-3 วันเนี่ยพี่จะเห็นผลเลยนะครับภายใน 1-3 วันเนี่ยจะเห็นแล้วว่าไก่ย่อยดีขี้สวยเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยพอหลังจากนั้นปั๊บไก่จะคึกไก่จะแดงนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อแอดมิน0615742565ถ้าหายมันได้เลยกระปุกละ100บาท 1-2 กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเสียอันเลยกำลังแจ้นะครับครับ
4: สวัสดีครับพี
6: ่ครับสวัสดีครับพี่อันอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามนานาภาค
4: คร
6: ับแชมป์เก่าวันนี้สัมภาษณ์แชมป์เก่า
4: คร
6: ับ วันนี้ขายกันได้ไม่เยอะพี่อันได้ถามตรงๆเลยนะวันนั้นเราได้คุยกันช่วงจังหวะไก่มันแล้วมันก็เอาง่ายๆคือต่างคนต่างยุ่งกันนะในสนามอ่ะพี่อันนี้ก่อนจะสัมภาษณ์เลยนะคือวันนั้นเนี่ยผมมาถามทีมงานพี่แล้วว่าไก่มันเป็นแบบนั้นเหรอคือมันตั้งคอแบบนั้นเหรอมันเป็นนิสัยมันเหรอหรือว่ามันโดนตีคอมาอะไรมาทีมงานพี่บอกว่ามันเป็นไก่ตั้งคอแบบนั้นมันจะเป็นไก่ดึงคือเอาง่ายคือจะดึงคางวันนั้นมันโดนคอถึงขนาดตั้งหรือว่ามันเป็นนิสัยมันเองพี่ถามพี่อันเลย
4: ไก่วันนั้นนะครับ
6: มัน
4: โดนถึงตัวเร็ว
6: อ๋อเออแต่ว่าคู่ต่อสู้ตัวนั้นเก่งมากนะพี
4: ่ใช่ก็เขาถึงเขาคู่ต่อสู้เขาถึงเดินถึงตัวเร็วมากครับ
6: เออ
4: มันไก่ตัวเนี้ยมันไม่ชอบแต่มันไม่ชอบไก่แบบถึงตัวครับ
6: พี่อันอันนี้พูดเอาตรงๆนะผมพูดแบบเป็นกลางนะเพราะไก่เนี่ยผมสัมภาษณ์ทั้งคู่ก็เหมือนแล้วผมก็มีข้อมูลเบื้องต้นทั้งคู่ว่าก็คือคุยกับผมคุยพี่อ่านว่าไก่มันเก่งแบบไหนอะไรผมคุยกับทางพี่เดี่ยวว่าไก่มันเก่งคือเราก็มีข้อมูลตรงนั้นแล้วว่าไก่แต่ละตัวเก่งแบบไหนอะไรไงวันนั้นเนี่ยพี่เอาพูดตรงๆเลยว่า10นาทีแรกอ่ะผมคิดว่าเราเสร็จนะอย่างที่พี่อ่านบอกคือไก่เขาคือถึงตัวว
4: ันนั้นมองจากเกมก็มองว่าเป็นชนแข้งเป็นรองเขาเลยครับ
6: จริงนะพี่อ่านคือมันมาเอาถ้าเกิดพวกแบบเข้าใจง่ายคือมันมาแล้วเปิดตำราไม่ทันน่ะ
4: ใช่
6: คือมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือเหมือนกับมวยพอขึ้นเวทีปั๊บระฆังเป้งปั๊บคือกูยังไม่ตั้งการเลยอ่ะมึงใส่ตุ่มตามตุ่มตามคือกูเมาหมัดอยู่แล้วอ่ะมันอาการจริงไหมพี่มันเหมือนอาการแล้วแม่งเราเมาหมัดเลยนะยิงมายิงมาคืออะไรก็เตะไม่หยุดเดินยัดเดินเตะโอ้โหแบบโอ้โหมาชุดใหญ่เลยนะพี่จริงไหม
4: เร็วมาก
6: แล้วของเราเนี่ยคือผมยอมรับนะของเราแข้งดีคือพอเราคล้ายๆว่าช่วงแรกมืนพอเริ่มตั้งหลักได้เงี้ยก็คือไก่มันก็มีสาดโต้ไปโต้ไปพอเขามีคือพอเขาโดนแล้วคือคราวเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะเข้าช้านิดนึงมันจะไม่ปุบปับปุบปัดเหมือนช่วงแรกก็คือมีโอกาสให้เราหายใจหายคอก่อนแล้วก็คือมาตั้งมาตั้งเกมกันใหม่ประมาณนั้นเลยนะพี่ไอ้จริงอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะโอ้โหช่วงแรกนี่ครับผม
4: ไม่คิดว่าจะเป็นไก่ที่เดินบ้าตีขนาด
6: จริงโคตรเร็วโคตรบ้าตีเลยโอ้ยเดินคือเขาก็เดินเสียบเดินเตะเดินเสียบเดินเตะมาหายใจหายคอไม่ทันอ่ะนะ
4: ก็จริงแล้วพี่ก็ผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาก็ว่าไฟที่แล้วเขาก็ไม่ขนาด
6: นี้ใช่ไหมพี่คิดผมคือผมว่าเห็นอยู่ผมก็ว่าเขาไม่ได้ขนาดนี้โอ้โหมันวันนั้นมาแบบพลิกตำราไม่ทันเลยอ่ะ
4: ใช
6: ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่ไก่ของเราวันนั้นอีกนิดนึงก่อนเข้าเรื่องพี่แล้ววันนั้นเราก็โดนเตะคอเอาง่ายคือไอ้คอจังหวะที่เหมือนไก่เราเป็นคอสองวงเหมือนคอตั้งมาเนี่ยคือไก่เราไม่ได้โดนเตะจนคอหงายใช่ไหมพี่มันเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหม
4: ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าโดนดันมันจะ
6: แงนอ๋อมันจะเอาง่ายคือถ้าเกิดโดนดันแล้วมันจะแงนขึ้นมาแค่นั้นเองมันไม่ใช่แงนเพราะโดนเตะ
4: ใช่ครับ
6: นี่แหละคือถามให้ทุกคนรู้เลยเพราะว่าวันนั้นทุกคนอ่ะ พี่ในสนามอ่ะเขาคิดว่าเราโดนเตะคอแหงนคือเอาภาษาไก่ก็คือคอหักแล้วคอหักแล้วขวัญคอหักแล้วเขาบอกเราเขาบอกผมอย่างนี้เขาบอกผมก็บอกว่าพี่ใจเย็นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไก่มันแหงนคอตั้งเอาคางนะแล้วมันก็จริงมันเป็นไก่แหงนคอตั้งเอาคางผมก็เลยถามพี่อั๋นออกอากาศให้ทุกคนรู้ก่อนเลยว่าเฮ้ยไก่เราไม่ได้มีตำหนิโดนคอแหงนมานะฮะโอเคคราวนี้เข้าเรื่องกันเลยไก่ตัวนี้ขอทวนสเต็ปคร่าวๆใหม่พี่อั๋นชื่อเจ้าอะไรครับ
4: เจ้าบารมีครับ
6: เจ้าบารมีเป็นลูกเกิดกำนันแจ้
4: ใช่คร
6: ับ นะครับก็คือทีมงานซื้อแม่ไก่ไปแล้วก็เอามาฝากผสม
4: ถุงเงิน
6: ถุงเงินนะครับออกมาเป็นเจ้าบารมี
4: ใช่ครับ
6: พี่เขานี่เช็คหรือยังว่าคู่เกิดเหลือกี่ตัวอะไรยังไงพี
4: ่ตอนนี้คู่เกิดที่เช็คนะครับคู่เกิดมีตัวผู้ตัวเมีย2ตัวอีกตัวกิ๊บหลุดแล้วก็อีกตัวนึงก็ไปฝากผสมอยู
6: ่อ่
4: ะ
6: คู่เกิดมี2ตัว
4: ใช่ครับ
6: อีกตัวนึงกิ๊บหลุด
4: กิ๊บหลุดแต่คือเจ้าของไก่เขาก็คือเขารู้กันนะครับแต่แค่ว่าไม่มี
6: กิ๊บครับ
4: ใช
6: ่อีกตัวนึงกิ๊บอยู่ไปฝากผสมอยู
4: ่ใช่ครับ
6: ฝากผสมพ่อไหน
4: อะไรนะครับ
6: ไปฝากผสมพ่อไหนอยู่ครับพี
4: ่อ๋อฝากผสมของน้าอ้วนไว้คร
6: ับ อ๋อฝากผสมของน้าอ้วนไว้นะเผื่อ FC ตามจะได้แบ่งไงอ่าฮะโอเคก็คือเหลือคู่เกิด2ตัวอีกตัวกิ๊บหลุดนะครับอีกตัวนึงมีกิ๊บยังฝากผสมน้าอ้วนอยู่อ่ะโอเคเจ้าบารมีเนี่ยทวนใหม่ไก่เนี่ยที่ผมคุยพี่อั๋นคือจับเตะเช็คขนแรกมันก็เก่งเลยว้าวเลยถูกต้องไหมมันเป็นไก่เบอร์แข้ง
4: มันเป็นไก่แข้งดีตั้งแต่ที่แรกเลย
6: มันเป็นไก่แข้งดีตั้งแต่ที่แรกพี่อั๋นบอกว่ามันไม่ต่างจากถุงเงินเลยอ่ะตอนที่ผมคุยพี่อั๋นน่ะแข้งดีเหมือนกันเห็นแล้วตีแล้วก็ตีอย่างที่ทุกคนเห็นคือแข้งมันดีจริงแล้วไก่ตอคือมันใช้ตอจัดอ่าฮะแต่เช่นคนแรกดีมันชนะมากี่เที่ยวนะพี่ก่อนที่จะเจาะก่อนที่จะชนะไฟล่าสุดเนี่ยชนะกี่เที่ยวพี
4: ่ชนะมา3
6: เที่ยว
4: ใช
6: ่ชนะยกไหนอะไรครั้งแรกชนะยกไหนครับ
4: ไม่จมอันครับ
6: ไม่จมอันครั้งสอง
4: อันจะอันนั้นอันจะกี่นาทีที่ไปเลยอันจะติดกว่านาที
6: โอเคครั้งสองอันกว่าครั้งสามนี่ก็อันกว่าไม่จมอัน
4: ใช่
6: นะครับไม่จมอันอันกว่าไม่จมอันมา3เที่ยว
4: แล้วก็ไปที่ถิ่นไปที่ห้างละ 30,000 อันกว่า
6: อันกว่าครับ
4: ใช่แล้วก็แบบมาเป็นไฟ
6: ชนล้านเลยครับเอาง่ายคือก่อนที่จะชนล้านเนี่ยชนะมา4เที่ยวถ้าเกิดรวมชนล้านล่าสุดเนี่ยแชมป์ล่าสุดก็คือ5เที่ยวไม่จมอันกว่าไม่จมอันกว่าแล้วก็มาชนล้านวันนั้นเราชนะยก4เลยยก4นะครับราคาก็โอ้โหช่วงแรกในสวิงไปสวิงมานะอันแรกนะครับ
4: เก่งครับพูดเ
6: รา
4: สู้เก่ง
6: แล้วก็เรากลับมาดูดีกว่าช่วงอัน2แล้วมีตื้นมานิดหน่อยนะครับมีตื้นมานิดหน่อยแล้วก็เราเตะเขาอัน2นี่เราเตะเขาบอดก่อนหรือเปล่าข้างนึง
4: ปากหลุด
6: ปากหลุดก่อนอัน2ปากหลุดอัน3บอด
4: บอดใช
6: ่นะครับแล้วก็อัน4เขาตอโค่นผมไปทำคลิปเขามาเหมือนกันเขาก็มาครบเลยเหมือนกันนะครับครบองค์ประกอบเขาเลยนะครับแล้วก็เราชนะไปนะครับในยกที่4พี่อั๋นต้องถามว่าวันนั้นมีคนทาบทามถามซื้อบ้างไหม
4: เรื่องนี้ผมไม่ได้ตามเหมือนก
6: ัน
4: นะ
6: ไม่แน่ใจนะ
4: ใช่ครับเพราะว่าเสร็จก็กลับบ้านไม่รู้ว่าเจ้าของไก่หรือทางกำนันเขาคุยกันยังไงอันน
6: ี้โอเคก็คือเรามีหน้าที่ดูแลไก่
4: ใช่ครับ
6: ทำการแข่งขันเสร็จจบหน้าที่แล้วกลับนะครับส่วนผู้ใหญ่เขาคุยกันคือเราไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับคราวนี้ไก่ต้องถามว่าคนเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะคือผมมารู้อยู่แล้วคือไก่พอพี่อันบอกว่ามันโดนบุกเยอะมันจะเป็นไก่ตั้งคอแบบนั้นฮะคือบางคนบอกเฮ้ยไก่มันโดนมาคอแหงนหรือเปล่าพี่อันบอกไม่ใช่นะครับคราวนี้เรากลับไปเนี่ยต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยกลับไปอาการบาดเจ็บเราเยอะไหมมีอาการบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงบ้างเบื้องต้น
4: เอาจริงๆเรากลับมาก็บาดแผลก็ไม่ได้มากครับ
6: ไม่ได้มากนะ
4: ใช่ครับมีวันนั้นมีแค่แผลหัวแตก
6: ครับ
4: มีแผลหัวแตกครับแล้วก็มีแผลก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ
6: คือเอาพูดตรงๆเลยถ้าเกิดตามสายตาเนี่ย เราจะโดนเยอะหน่อยก็ช่วงอันแรก
4: ใช่คร
6: ับ ช่วงอันแรกครับเราจะโดนเยอะหน่อยที่ว่าโดนหนักหน่อยจังหวะนั้นคือไก่ใหม่ๆต่างคนต่างโต้อยู่แล้วเขาก็บุกเยอะเขาก็เก่งนะครับที่ว่าดูน่ากลัวนะช่วงอันแรกอันสองอันสามเนี่ยโมเมนตัมมันก็กลับมาอยู่เราแล้วก็คือเบาหน่อยประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับมาชนะก็คือก็มีบาดแผลอย่างที่พี่อันบอกคือมีหัวแตกไปอย่างอื่นก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับก็รักษาตามอาการแค่นั้นเอง
4: ใช่ครับ
6: หลังจากหายแล้วตั้งใจจะชนต่อ
4: ตั้งใจชนต่ออยู่แล้วครับ
6: ตั้งใจจะชนต่ออยู่แล้วแล้วพอหายเสร็จปั๊บมาได้คู่ต้องถามพี่อันว่าไปเปรียบมาหลายตัวไม่กว่าจะได้ตัวได้คู่กับตัวนี้
4: ไม่ครับพอดีผมแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วก็ทางทุกท่านก็เป็นรักพวกกันก็ไม่ได้ไปดู
6: คือ
4: ทางพี่เปียเขาก็ส่งมา
6: คือมีแจ้งเราแจ้งไปก็คือมีนัดดูแต่พอเป็นพวกกันก็ไม่ได้ดูนะเอาง่ายๆจนมาเจอกับตัวนี
4: ้ใช่
6: พี่อันนี้ถามตรงๆเลยพี่อันรู้ไหมว่าตัวนี้เขาเป็นตัวดังเหมือนกัน
4: ก็พอรู้มาเหมือนกันครับ
6: อันนี้เราคุยคือมันเปิดเผยกันหมดอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวขออากาศก็ต่างคนต่างรู้ข้อมูลกันแล้วคือตรงนู้นเนี่ยที่ผมทราบมาเนี่ยภาคเหนือตอนล่างกับภาคเหนือตอนบนเนี่ยคือเขาก็ไม่มีตัวตีแล้วเหมือนกัน
4: ทราบมาคร
6: ับเขาก็เป็นตัวเก่งคือเอาง่ายๆคือเป็นเบอร์หนึ่งของภาคเหนือไม่มีตัวก็คือลงมาภาคกลางเพื่อจะชนหลายเอ็มเหมือนกันหลายล้านเหมือนกันรู้ก่อนไปเปรียบหรือรู้หลังเปรียบต้องถามไงพี่
4: รู้ก่อนไปเปรียบ
6: เลยนะเอาพูดตรงๆไปอ่านอันนี้คือเราอะไก่จะตีหลายล้านอะคือมันไม่มีไก่โนเนมมาตีกับเราหรอกจริงป่ะอ่าฮะเขาก็รู้เราเป็นแชมป์เก่าอะเขาก็เอาง่ายคือของเราเปิดเผยหมดอยู่แล้วของเราเนี่ยคือเขาเห็นอยู่แล้วว่าช่างเท่าไหร่เชนแชมป์อะไรไงอยู่แล้วอะใช่ไหมนะครับไปออกไปดูตัวแล้วเกิดเริ่มกันหลายเอ็มเนี่ยคือแบบเราทำใจแล้วเราเจอตัวเก่งแน่แต่เราก็สู้ทุกตัวเหมือนกันประมาณนั้นโอเคแล้วไปเปรียบต้องถามพี่ว่าพี่ชอบตรงไหนอะไรยังไงถึงตกลงเอากัน
4: ไก่เอาจริงๆครับผมก็ชอบด้วยที่เขาเป็นไก่กระดูกบางครับไก่เหนือ
6: ใช่
4: เป็นไก่กระดูกบางเพราะเราเป็นไก่ตีแผ่นนี้อยู่แล้วก็ถามว่าก็ชอบนะแต่ก็ยังไม่ชอบอีกอย่างนึงคือเขาสูงนี่แหละ
6: สูงเยอะไหม
4: สูงเยอะไหมก็สูงผู้ยิงก็สูง54ครับหนาก็ผมก็หนา54เขาก็สูง54อ่ะ
6: ถัวกันเลยนะ
4: ใช่ครับ
6: พี่ถ้าเกิดอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะพี่ไม่ได้เยือนยอหรือว่าพูดเอาใจเลยนะคือเอาข้อมูลที่พี่อั๋นบอกผมเนี่ยแล้วดูตอดูอะไรเนี่ยคือตอเนี่ยมันหนีกันไม่ได้อยู่แล้วตอมันเท่ากันอ่ะใช่ป่ะต่างคนต่างยาวแหลมอ่ะแล้วเอาผมพูดตรงว่าอย่างเจ้าบารมีเนี่ยมันเป็นไก่เอาคางมันเป็นไก่ชอบคางเนี่ยคือทางนู้นเนี่ยคือเขาได้สูงอ่ะคือเขาก็เอาตำแหน่งแล้วก็เอาตำแหน่งอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่อั๋นบอกว่าเขาบางเนี่ยแล้วเราเป็นตีพี่อั๋นก็บอกเราตีแผลเนี่ยเราก็ต้องชอบอ่ะจริงไหมหนีไม่ออกอ่ะก็คือเราชอบแผลนี้เราก็มองว่าเขาก็คือถ้าเกิดเราตีได้ก็ต้องดอกก่อนอ่ะประมาณนั้นนะ
4: ใช่ครับไม่ได้ก
6: ็เอาพูดตรงๆคือจริงๆพี่เหมือนวัดแผลชอบเลยอ่ะคือเราได้เขาอ่ะเราก็มองว่าเขาก็ต้องดอกก่อนอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไวเขาตีแตกเราเข้าไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องยอมเขาไปอ่ะประมาณนั้นชิงความไวกันชิงตำแหน่งกันก็คือไปถึงปั๊บเขาสูงกว่าเราประมาณ54เราหนาเขาประมาณ54ต่างคนต่างได้54ก็คุยต่อเลยประมาณนั้นถูกต้องไหม
4: ก็ครับก็คุยต่อ
6: ก็คือตอที่ผมดูตามรูปนะโอ้โหหอบพวกก็สักทั้งคู่เลยยาวแหลมสองข้อนิ้วหวานทั้งคู่เลยนะ
4: ของพี่เขาก็จะพูดตรงๆก็จะมียอดกว่าผมหน่อยแต่ของเขาก็จะตั้นกว่าผมหน่อย
6: ครับคือปลายเขาบาดมือมากกว่าเราแต่ความยาวเนี่ยคือเราอาจจะแบบเลื่อมๆเขานิดนึงประมาณนั้น
4: ใช่คร
6: ับ ก็ถัวกันที่66
4: คร
6: ับ โอเคกำหนดชนกัน5ยกเลยพี
4: ่5ยกอ
6: ่ะ5ยกวัดได้เสียเราต้องการได้ผลนะเราไม่ต้องการป้ายเราไม่ต้องการแผลเราต้องการผลแล้วสตาร์ทล่ะพี่อัน
4: สตาร์ทวันนั้น ก็เริ่มกันมาล้านหนึ่งแล้วก็ออกมาหน่อยนึงก็เพื่อมันจนถึง500,000
6: อ่ะโอเคก็คือพอได้คู่ทาเดือนก็ข้างละล้านก่อนแล้วออกมาก็โทรเสมอกันอีก500,000เป็นข้างละล้าน5นะ
4: ใช่คร
6: ับ เตะเป้าล่าสุดอาทิตย์หน้าถ้าเกิดดีมีโอกาสเพิ่มไหม
4: ถ้าดีมีโอกาสเพิ่มครับ
6: ถ้าดีมีโอกาสเพิ่มนะครับพี่
4: ใช่ครับเพราะว่าทีมงานก็รอดูความพร้อมก่อน
6: อืมครับเพราะไก
4: ่ไปเพิ่มไม่อยากไปเพิ่มถ้าไก่มันไม่พร้อมหรืออะไรก็เพิ่มไปก
6: ็ไม่มีประโยชน์จริง
4: ใช่คร
6: ับ ครับก็คือเอาให้ชอบก่อนแล้วค่อยเพิ่มกันประมาณนั้นนะ
4: ใช่คร
6: ับ โอเคสุดท้ายนี้พี่อั๋นมีอะไรฝากให้กับ FC น้องอบเชย FC เจ้าบารมีบ้างครับ
4: ก็ถ้าได้ออกแข่งก็ยังหวังว่าจะเก็บชัยชนะไปนี้ได้
6: ครับ
4: ฝากติดตามมาด้วย
6: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนก็ขอให้ทีมงานน้องอบเชยแล้วก็เจ้าบารมีประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่อัน
4: ขอบคุณมากครับพี่
6: สวัสดีครับ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายณัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาแทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 ดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: โอเคมาเลี้ยงอยู่ที่กำแพงเพชรพี่หนึ่งไก่เนี่ยพี่หนึ่งวีโอคอดูวันนั้นชอบแม่นเร็วลึกสไตล์เหนือเลยพออยู่ในมือพี่หนึ่งแล้วเปลี่ยนน้ำเลี้ยงใหม่อะไรใหม่เนี่ยเตะเช็คขนแรกที่พี่หนึ่งเห็นเช็คขนแรกเนี่ยคือมันเก่งสมคำล่ำลือไหมพี
4: ่คนนี้เก่งนะครับสมฝีมือมาเนี่ยสมไก่เงินล้านคร
3: ับ คือเอาง่ายคืออันนี้ผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคืออยู่ในมือพี่หนึ่งเนี่ยคือทั้งนักบีดนักปั้นเลยพี่หนึ่งถึงเอ่ยปากครับคือสมคำล่ำลือสมกับชื่อเสียงไก่เงินล้านเอาง่ายๆคือยอมรับความเก่งเลย
4: ครับอยู่ที่ใครจะตีใครก่อนล่ะครับพี่เนี่ยนัดนี้ครับถ้าเราโดนก่อนเราก็ต้องเป็นตัวสู้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ถ้าเราตีก่อนก็ม้วนเดียวแน่นอนครับ
3: ครับแล้วพอพี่หนึ่งเห็นเนี่ยในใจพี่หนึ่งเนี่ยตรงๆนะพี่คือคิดว่าจะตัวเนี้ยคือจะตีกันได้กี่ล้านจะสู้กันอะไรยังไงพี่เพราะผมรู้มาเนี่ยคือพี่ดูตัวกับตัวดังหลายตัวเลยนะ
4: ครับ
3: ในความคิดพี่ตีได้กี่ล้าน
4: เราก็รวมกันพี่เราพวกเราเยอะกันพี่นะเนี่ยไก่พวกเราเยอะแล้วก็รวมๆกันตีพี่พูดถึง
3: ครับครับ
4: ก็พอได้ตีได้พี่ล้านสองล้านอะไรเงี้ยพี่ไก่
3: สตาร์ล้านสองล้านสามล้านเนี่ยได้นะ
4: ได้พี่
3: นะครับก็คือเอาฝีมือด้วยพวกเยอะด้วยเนี่ยคือไก
4: ่
3: ระดับเนี้ยตีได้นะครับก็คือผมพูดให้พี่น้องชาวก่อนชนรู้เลยไก่ตัวเนี้ยเจ้าขาลำพูนเนี่ยคือพี่หนึ่งนัดดูตัวจะนัดดูตัวจะดูกับตัวดังๆเกือบทั้งนั้นเลยคือพูดตรงๆอ่ะต้องการเจอไม่หนีต้องการเจอตัวดังพูดกันแบบ
4: เราต้องการตีแชมป์พี
3: ่ต้องเอาแบบเอาโอ้กันเลยเนี่ยคือต้องการตีแชมป์เพื่อได้เล่นอ่ะต้องการเล่นด้วยต้องการตีแชมป์เอาชื่อเสียงด้วยประมาณนั้นเลยอ่าฮะนะครับ
4: เราไม่หนีตัวเก่งอยู่แล้วพี่ถ้าตัวเก่งนิสัยมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วพ
3: ี่
4: เก่งไม่กลัวขอให้เท่ากัน
3: เก่งไม่กลัวขอให้เท่ากันขอให้ได้เล่นฮะโอเคคราวนี้มีนัดดูตัวกันตัวแชมป์แล้วพี่มาดูตัวน้องอบเชยก่อนไปดูตัวผมว่าพี่หนึ่งต้องรู้ว่าเขาเป็นไก่ตัวแชมป์ตัวอะไรยังไงถูกต้องไหม
4: ครับผม
3: เห็นคลิปเรียบร้อย
4: วันนั้นผมเล่นอยู่ครับพี
3: ่เล่นอยู่ด้วย
4: ครับ
3: เล่นตัวไหน
4: เล่นตัวเหี้ย
3: ก็โดนเอาไปลงโดนไปโดนไปโดนเจ้าบารมีไปเสร็จปั๊บ
4: ใช
3: ่แล้วเอาไปลงตรงพี่เราคนเล่นไก่นะเราเห็นแล้วก็มองว่าเราก็มีช่องตีเราก็มีแบบมีทางกันประมาณนั้นฮะ
4: พี่มันตีกันได้พี่พูดถึงนะยังไม่รู้พี่แต่คือไก่มันสรีระอะไรมันพอชน
3: ได
4: ้พี่เราได้ช่วงครับในตำแหน่งนิดไก่ชนกันแต่ก็ต้องรอวัดที่วันชนแล้วพ
3: ี่
4: คนจะเป็นยังไง
3: แล้วโปรโมเตอร์ส่งรูปมาอะไรมาก็พร้อมดูเลย
4: ครับ
3: ประมาณนั้นแล้วพอ
4: ส่งรูปปุ๊บก็ชอบกันเลยครับต่างคนต่างชอบคร
3: ับ แล้วพอมาเห็นตัวจริงพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราพี่
4: ความรู้สึกวันผมไม่ได้ไปเปลี่ยนนะแต่ลูกน้องไปลูกน้องก็ชอบครับก็คือได้ช่วงแต่ก็เสียน้ำหนักเราก็ต้องยอมแบกน้ำหนักครับเท่ากันเขาก็ชนกับเราไม่ได้พี
3: ่ครับคือของเขาบอกว่าของเขาได้น้ำหนักประมาณ54เหมือนกันแต่เราได้ช่วงประมาณ54เหมือนกันเอาไว้คือต่างคนต่าง54อ่ะประมาณนั้น
4: ใช่คือมันคนละเหลี่ยมไงพ
3: ี่
4: เอามากบกันกันละกัน
3: ครับก็คือถ้าเกิดผมเอาข้อมูลที่ผมได้มานะผมเป็นคนกลางนะคือต่างคนต่างชอบตำแหน่งของตัวเองเขาก็ชอบตำแหน่งนั้นเราก็ชอบตำแหน่งของเรา
4: ใช่ๆ
3: ประมาณนั้น
4: ไก่ที่ตีรัดคอน่ากลัวนะพี
3: ่ใช่
4: ตีแข้งดี
3: ใช่
4: กระดูกแข็งแกร่งพี่
3: ใช่
4: ความแข็งแกร่งกระดูกเบอร์แข้งครับพี
3: ่ครับคือเราก็มองว่าเราก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าคือเขาตีเราโดนก่อนเราก็ต้องยอมเขาแต่ถ้าเกิดเราได้ก่อนเราก็คิดว่าเราฉายม้วนเดียวเหมือนกันประมาณนั้น
4: ครับนี่ครับคือไก่คู่นี้ไม่ยากเลยพี่ถ้าเราโดนก่อนเราก็เสร็จแน่นอนเพราะแผลที่เราไม่ชอบเขาตีตรงที่เราไม่ชอบ
3: ครับ
4: ครับ
3: แล้วก็
4: เราได้ตีก่อนก็ม้วนเดียวเหมือนกัน
3: ก็คือเราก็คมเหมือนกันเราได้ตีก่อนก็น่าจะม้วนเดียวเหมือนกันฮะ
4: ตัวนี้ระดับเฮดดีเลยพี่ความคมอ
3: ่ะเฮดดีเลยนะ
4: ครับ
3: โอ้โหพี่ผมตื่นผมต้องไปนัดเนี้ยผมต้องไปผมจะดูไก่คู่นี้แล้วก็ราคาเริ่มต้นเขาบอกว่า เริ่มต้นกันที่ข้างละล้านก่อนแล้วออกมาเพิ่มไปอีก 500,000
4: ใช่ครับพี่ราคาจริงคร
3: ับแล้วก็พี่หนึ่งบอกว่าคือไม่พอแบ่งตอนนี้นะทางนู้นเขาก็บอกว่าโอกาสเพิ่มก็สูงมากเพราะว่าเขาก็รอแค่เตะเป้าคือไก่เตะเป้าแล้วบินดีคือเขาเล่นกันอยู่แล้วอ่าฮะ
4: ใช่ครับพี
3: ่ประมาณนั้นกำหนดชนกันเอา5ยกเลยเหรอ
4: เราหน้าบางแต่อยากชน5ยกให้ได้เสียเลยพี
3: ่อยากได้เสียไม่อยากได้ป้ายถูกต้องนะ
4: ไม่อยากได้ป้ายคร
3: ับ ไม่อยากได้ป้ายเราอยากได้เสียต่อ
4: ผมชนนี่ผมไม่ต้องการได้ป้ายพี่ผมเปรียบแล้วต้องชนพี
3: ่โอเคต่อ66นะครับ
4: ครับ
3: คือของเขาอ่ะอาจจะยาวเหลื่อมนิดนึงแต่ของเราคมกว่านิดนึงประมาณนั้นมาถูกกัน
4: ใช่ครับพี่เนี่ยมันคนละนิดคนละหน่อยพี่มันก็ถึงได้ชนไงครับ
3: โอเคพี่1ถามอีกนิดนึงเจ้าขาวลำพูนเนี่ยพอมาอยู่กับพี่หนึ่งเนี่ยมาเป็นไก่เลี้ยงง่ายไหมสะดุด
4: ง่ายพี่ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยพ
3: ี่ไม่มีสะดุดนะเลี้ยงง่ายเข้ามือเลยนะ
4: ครับเข้ามือดีครับ
3: ผมว่านัดเนี้ยจะกำเนิดไก่เก่งไม่เขาก็เรานี่แหละจะเป็นยอดไก่ค่าตัวหลายล้านอีกตัวนึงนี่แหละ
4: ใช่ผมบอกได้เลยถ้าไม่รู้นะในความคิดเท่าที่ผมเตะเป้าผมก็ว่ามันก็เป็นไก่ตัวนึงเลยครับพี่ที่เห็นนะฝีมือมัน
3: ครับโอ้พี่แล้วพวกพ่อแม่คู่เกิดนี่ไปตามกันมาหรือยัง
4: แม่เขาแจ้งว่าตายแล้วนะครับพี่
3: แม่แจ้งว่าตุเย่แล้วนะครับ
4: ใช่
3: พ่อนะครับพี
4: ่พ่อผมไม่แน่ใจเลยพี่แต่รู้แต่ถามผมถามแค่แม่ครับ
3: แม
4: ่ครับ
3: แล้วคู่เกิดอ่ะพี่หนึ่ง
4: คู่เกิดผมไม่แน่ใจไม่ได้ถามพี่ชานเลยครับต้องถามพี่ชาน
3: บอกพี่ชานไปเอา
4: คู่เกิ
3: ดไปคู่เกิดมาก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากัน
4: เดี๋ยวเอาไว้ลุ้นกันก่อนครับพี่
3: ครับผม
4: สองอาทิตย
3: ์โอเคสุดท้ายนี้พี่หนึ่งมีอะไรฝากให้กับ FC สวิชัยบ้านโฮ่งแล้วก็ FC เพชรสุวรรณบ้างครับพี่
4: ครับตัวนี้ก็ดูเล่นเอาครับถ้าได้ช่องก็คงจะม้วนเดียวครับ
3: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสวิชัยบ้านโฮ่งทีมงานเพชรสุวรรณรวมถึงเจ้าขาวลำพูนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่หนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอเคนะครับขาวลำพูนอย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะตัวขาลำพูนไม่มีตัวเตียนะก่อนหน้านี้อยู่กับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าต้องไปพูดถึงเอาแค่เฉพาะอยู่กับเราเนี่ยสองไฟต์ก็คือเขาให้ไฟต์แรกนะครับชนะบ้านใหม่ลำปางแบบติดตาเซียนไฟต์สองชนล้านคู่ชนถอนผมบอกเก่งมากคมกริบคมกริบนะครับต่างคนต่างได้ตำแหน่งชอบก็ต้องวัดกันแชมป์เจอแชมป์โอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับนัดดันในฟาร์มเจอจินดามณีแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับ
5: ครับ
3: โอ้สัมภาษณ์มาหลายคู่นะนัดดันในเนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยพี่กอล์ฟเลยคุยกับพี่กอล์ฟนะครับเจ้าของคราวนี้มาคุยกับคราวนี้พี่กอล์ฟคนเลี้ยงโอ้โหนี่เจาะลึกได้เลยเนี่ยคุยกับพี่กอล์ฟคนเลี้ยงเนี่ยอยู่ในมือเราไหมไก่ตัวนี้ปั้นมาตลอด
5: อะไรนะครับ
3: ผมเห็นพี่ลงว่าปั้นมานานแล้วปั้นมาตลอดเลย
5: มันอยู่มานานแล้ว
3: พี่ก็ต้องถามทำไมมันถึงอยู่มานานแล้วทำเสียงกันอ่ะ
5: ก็มันไม่ได้ตีพี่มัน
3: ทำไมอ่ะ
5: คู่ตีถูกก็ไม่มีคู่อะไรแล้วมันมาป่วยมาปากบวม
3: ตีถูกก็ไม่ได้คู่ตีแพงก็ป่วยประมาณนั้นนะ
5: ใช่คร
3: ับ สะดุดไปสะดุดมาค่อมไปค่อมมานะ
5: ใช
3: ่อ่ะโอเคเราเข้าเรื่องอะไรพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
5: สาข้าวบอยครับ
3: สาข้าวบอยพี่สาข้าวบอยเนี่ยต้องถามงี้เริ่มต้นเนี่ยเราซื้อมาถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
3: เราไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี
5: ่ก็มีพี่ทีมงานเขาไปเห็นกันมา
3: ไปเห็นกันมา
5: เขาจะซื้อมาให้ผมเลี้ยงแล้วพอนี้ผมก็เลยขอซื้อไปเลย
3: ขอซื้อคือเขาจะซื้อมาให้เราเลี้ยงนี่แหละพรรคพวกกันทีมงานเนี่ยนะแล้วที่พี่ขอซื้อไปเลยเนี่ยคือพี่เห็นคลิปหรือว่าอะไรยังไงพี
5: ่ก็ยังไม่ได้เห็นนะพี่ตอนนั้นแต่ราคาไม่แพง
3: ก็คือพอเขาเอ่ยมาว่าก๊อฟผมจะเองอย่างผมเนี่ยพี่ก๊อฟเดี๋ยวผมซื้อไก่ไปให้เลี้ยงตัวนึงนะมันเก่งแบบนั้นแบบนี้ค่าตัวเท่านั้นเท่านี้คือเราเห็นว่าค่าตัวไม่ได้แพงก็เลยตัดสินใจว่าพี่ผมซื้อเองก็ได้ประมาณนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นคลิป
5: ยัง
3: ไม่เห็นคลิปพี่ต้องถามงี้แล้วคนที่เขาไปเห็นเนี่ยเขาโทรมาบรรยายความเก่งมันว่ายังไงเอาตอนนั้นก่อนเขาคุยกับเราอ่ะ
5: เขาก็บอกว่ามันแข้งดีมันตีมา4ตัวแล้วล่าสุดมันตีลูกข่ายมันตีตาย
3: ฮะ
5: ใช่มันตีตาย
3: เจ้าสาคาบอลเนี่ยนะ
5: ใช่ครับ
3: ตีมา4ตัวล่าสุดเจอลูกถ่ายตีตายพี
5: ่
3: แล้วซุ้มก่อนที่เราจะซื้อมาเนี่ยเขาอยู่กับซุ้มชาวบ้านหรือว่าเป็นซุ้มชนเหมือนกัน
5: ก็เป็นซุ้มเลี้ยงตีนี่นะคร
3: ับ เป็นซุ้มเลี้ยงตีนะนะครับแล้วเจ้าสาคาบอยเนี่ยพี่พอรู้ไหมว่ามันเป็นพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับพี่
5: เขาบอกผมมันเป็นไก่ฝากผสมพ่อเป็นสาห้าพลัง
3: สาห้าพลังครับ
5: ใช่แล้วก็แม่เป็นลูกเยสนัน
3: โอ้แม่เป็นลูกเยสนันนะครับเอาไปฝากผสมสาห้าพลังมาออกมาเป็นเจ้าสาคาบอยแล้วไฟล่าสุดก่อนซื้อกันมาเนี่ยคือเจอลูกถ่ายแล้วตีลูกถ่ายตูเย่เลย
5: ใช่พี
3: ่ไก่อะคำว่าตีตายเนี่ยมันมีสองแบบคือตี
5: มันตีแบบมันไม่หนีอะผู้สู้ไม่หนีมันก็ต
3: ีนี่แหละที่ผมถามพี่เพราะว่าไก่บางตัวเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะพี่ก๊อฟเราเล่นไก่คือบางตัวเนี่ยเป็นลงเป็นรองอยู่เงี้ยเราวัดขึ้นมากระเดือกขาดกับคู่ต่อสู้ตัวเย่อย่างนั้นก็คือตายกรณีนึงแต่ของเราเนี่ยคือมันจะมีแบบตีแผลสาหัสไม่หนีก็คือยอมนอนในสังเวียนเนาะตัวเย่เลยประมาณนั้นเจ้าสาคาวบอยนี่คือตีกรณีที่สองคือตีแผลสาหัสคู่ชนไม่หนีก็จบชีวิตเลยประมาณนั้นโหลูกถ่ายด้วยเหรอตีลูกถ่ายด้วยเหรอ
5: ลูกถ่ายเพราะว่าลูกถ่ายแล้วสวมเดือยด้วย
3: คู่ต่อสู้นะ
5: ใช
3: ่โอ้โหแล้วตีแล้วพี่ซื้อมาค่าตัวเท่าไหร่พี่บอกไม่แพง
5: ซื้อมา50,000คร
3: ับ 50,000อุ้ยไม่แพงนะพี่อันนี้พูดตรงๆนะคือถ้าเกิดมันเจอไก่แบบนั้นน่ะซื้อมา50,000นะครับแล้วก่อนหน้านี้มันชนะมา3เที่ยวถูกต้องไหม
5: ใช่3เที
3: ่
5: ยว
3: นะครับ3เที่ยว
5: บอกตีอันเดียวอันเดียวหมดเลย
3: ไออันเดียวอันเดียวหมดเลยเอาแค่คือมีล่าสุดเนี่ยตีตูเย่เนี่ยคือช้าหน่อยเพราะเจอลูกถ่ายไฟล่าสุดที่ซื้อกันมาเนี่ยมันตีชนะยกไหนพี่
5: น่าจะยก3นะ
3: ยก3อ่ะพอซื้อมาค่าตัว 50,000 พออยู่ในมือเราแล้วเนี่ยพี่ก๊อฟคิดว่ามันเก่งสมคำล่ำลือมั้ยพออยู่ในมือแล้วนะ
5: ตอนแรกครับที่ผมได้มาคือมันสดขนมันสวยหมดเลย
3: กำลังสด
5: เก่งเลย
3: กำลังปี๊ดเลยไงไก่ชนเนี่ยอย่างที่เขาบอกกันไก่ชนมันต้องตีตอนสดตอนนั้นเจ้าสาข้าวบอยเนี่ยคือตอนสดเลย
5: มันสดเลยตอนนั้นแต่มันหาคู่หาอะไรแล้วมันก็มายุ่งวุ่นวาย
3: ครับ
5: อะไรด้วยก็เลยไม่ได้คู่ด้วยแล้วผมก็ปั้มไปเรื่อยจนปากมันบวม
3: ครับ
5: ปากบวมแล้วก็มารักษาหายมาก็มาเตะไล่ใหม่ก็ไปหาคู่นี่ครับ
3: เอาอย่างนี้พี่ไก่เจ้าสาคาบอยอยู่กับเราเนี่ยนานหรือยังระยะเวลา
5: ได้ครับพี
3: ่สามเดือน
5: ใช่
3: คือมาตอนนั้นน่ะสดปี๊ดเลยนะ
5: ใช่ครับ
3: ในสายตาพี่ต้องถามว่าในสายตาพี่ปั้นไก่ตีร้านเนี่ยนะครับแล้วก็ไก่ยอดไก่มาหลายๆตัวเนี่ยพี่คิดว่าเจ้าสาคาบอยเนี่ยตามสายตานะมันชนได้ระดับไหนกี่ล้าน
5: มันตามแต่ตามันก็หลายล้านนะพี่ถ้าตอนมันสดนะ
3: ตอนมันสดนะเอางี้เอาตามที่เราเห็น
5: เนี่ยเป็นไก่ครบเครื่องเลยพี
3: ่เป็นไก่ครบเครื่องตามสายตาตอนมันสดๆเนี่ยเราก็มองว่ามันชนได้หลายล้านนะฮะแต่ด้วยความที่ออกหาคู่ไม่ได้คู่สะดุดปากบวมป่วยแล้วก็มีปัญหาว่าเราคืองานเยอะด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันก็ดีเลย์กันไป3เดือนเต็มๆจนขนตอนนี้เริ่มไม่สวยพี่ก็บอกตรงขนไม่สวยนะจัดสดๆเขาบอกตอนนี้ขนไม่สวยแล้วนะครับแล้วก็มาได้คู่เนี่ยแหละนะที่ผมดูเปรียบอ่ะจริงๆอ่ะมันมาเป็นตัวสำรองด้วยหรือเปล่าพี่
5: ใช่ดิ
3: คือมันไม่ได้มาเป็นตัวจริงด้วยมาเป็นมวยแทนด้วย
5: ใช่ครับเพราะเอาติดไปเฉยเพราะว่
3: า
5: ตัวที่ไปดูคืออีกตัวนึงแล้ว
3: เขาไม่ชอบเขาเสียสูงที่ผมดูไลฟ์สดอยู่นะเขาเสียสูงคราวนี้สูงเขาไม่ชอบเราก็เลยเอาตัวนี้ไปเสียบพอต้องถามว่าพอไปดูตัวเนี่ยคือจินดามณีพี่ก๊อฟรู้อยู่แล้วเขาก็ซื้อของดีเล่นเขาก็ตีแพงไก่ค่าตัวประวัติศาสตร์ก็ออกจากจินดามณีคือเจ้าถ้ำทองนะครับเรารัตนัยเราก็ตีบอสอยู่แล้วผมคุยพี่ก๊อฟตอนนั้นนะบอกพี่ก๊อฟไม่หลบเลยอะปกติทุกตัวเราก็ไม่หลบใครเหมือนกันตีบอสจะบอสมาจากไหนจะใช่ไหมคือ ปากหัวตัวเท่าตีหมดแล้วตัวเนี้ยไปดูกันเนี่ยคือเราเอาตัวแรกไปดูเขาหนีเราแล้วเอาตัวนี้มาเสียบเนี่ยในความรู้สึกเราเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับพี่ก๊อฟ
5: ชอบนะครับก็พอไปเห็นรูปร่างไก่เขาก็คืออยากเอาไอ้ตัวนี้แหละตี
3: พอไปเห็นรูปร่างไก่เนี่ยคือเรามีในใจแล้วเราอยากตัวนี้แหละตีประมาณนั้น
5: ใช่
3: แต่ที่นัดกันเนี่ยตอนแรกคือนัดอีกตัวนึงแต่พอเขาหนีเราตั้งใจแล้วตัวนี้ตีได้อยู่แล้วก็คือเสียบเลยก็คือพอเราชอบอยู่แล้วพอเขาเซเย่ปั๊บเราก็เอาเลยประมาณนั้น
5: ใช่คร
3: ับแล้วตอล่ะพี่ผมเห็นตอนี่ก็โอ้โหของเขาจะดอกกันละนิดนึงมั้ง
5: ของเขาไม่มีปลายตู้เลย
3: ปลายทู่เลยของเรามีปลายนิดนึงแต่ก็ไม่แหลมติดมือ
5: ไม่แหลมมาก
3: ครับพี่ก๊อฟตอนนี้ผมเห็นยาวทั้งคู่นะพี่ก็ได้เรื่องแล้วนะของเรา 1,500 ของเขา 1,400
5: ใช่ครับ
3: เอาง่ายๆคือโอ้โห
5: มัน
3: เออพันน้อยนะอันนี้ผมพูดตรงตามถ้าเกิดเอาตามสายตาที่เห็นนะก็คือพันเป็นมารยาทคือเน้นได้เสียกันเลยนะแต่กำหนดชนกัน4ยก
5: ใช่ครับ
3: ครับผมเริ่มต้นเนี่ยข้างละล้านเลยอ่ะพี
5: ่ข้างละล้านคือตอนแรกผมจะตี 500,000
3: ครับ
5: เขาขอเริ่มล้าน
3: คือเราจะตี 500,000 แล้วเขาขอเริ่มล้านนึงเราก็โอเคล้านกับล้านประมาณนั้น
5: ใช่
3: ก็คือเริ่มต้นข้างละล้านกำหนดชนวันเสาร์ที่27ก็คือเตะเป้าอาทิตย์หน้า
5: ครับ
3: โอกาสเดิมพันเพิ่มมีไหมพี
5: ่ก็ยังไม่แน่ใจนะ
3: ดูเตะเป้าก่อน
5: ต้องดูก่อน
3: ต้องดูเตะเป้าก่อนถ้าเกิดบินดีชอบนะครับคือทางรัตนัยเนี่ยผมกล้าบอกพี่น้องชาวไวชนเลยยังไงก็เล่นฮะคือปล่อยไปในสนามเนี่ยได้เล่นแน่นอนแต่ว่ามันต้องคือเราอันนี้เราพูดกันตรงๆนะพี่ก๊อฟคือเราคนเล่นเนี่ยคือมันต้องดูอาการไก่ด้วยเราดูจังหวะไก่ด้วยคือไม่ใช่ว่าไก่เราเป็นตัวรับตัวโดนเงี้ยแล้วจะหลับหูหลับตาเล่นมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดต่างคนต่างโต้ต่างคนต่างได้ตีเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะใส่กันยับแน่นอนฮะสุดท้ายนี้พี่ก๊อฟมีอะไรฝากให้กับ FC นัทนายฟาร์ม FC เจ้าสาคาร์บอยมั้ยครับ
5: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
3: สู้แน่นอน
5: สู้แน่นอน
3: มีตัวชนล้านเยอะไหมตอนนี้พี
5: ่มีเยอะครับพี
3: ่มีเยอะนะ
5: หาคู่ก็อีกหลายตัว 6-7 ตัวแหละ
3: หาคู่อีก 6-7 ตัวประชาสัมพันธ์สนามหนองสีฟันนิดนึงพี่หนองสีฟันเนี่ยคือมีวันเสาร์กับวันพุธถูกต้องไหม
5: วันเสาร์กับวันพุธใช่ครับ
3: วันเสาร์นี่ก็คือเป็นติดมัดจำ
5: วันเสาร์ก็เป็นวันตี
3: ครับวันตีติดมัดจำปกติครับ
5: ใช่ครับ
3: วันพุธแล้วครับพี
5: ่วันพุธเป็นชมรมคัดไก่คร
3: ับ ชมรมคัดไก่ก็คือไปเปรียบหน้างานนะครับมาตีกันวันพุธฮะสนามหนองสีฟันอยู่จังหวัดชัยนาทติดตามได้โอเคสุดท้ายนี้นะครับพี่ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานนัทนายแล้วก็เจ้าสาคาบอยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ก๊อฟขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่
5: ครับ
3: โอเคนัทนายฟาร์มผมบอกได้เลยนะไก่เขาได้ตีเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ได้เล่นได้เล่นทุกตัวแต่อย่างที่บอกอ่ะคือต้องดูด้วยคือเขาไม่ใช่หลับหูหลับตาเล่นเขาได้ตีได้โต้คือได้เล่นแต่ถ้าเกิดไก่เขาเป็นตัวรับมันก็ไม่มีใครเล่นหรอกอย่างผมก็เป็นไก่ตัวรับแล้วจะเล่นยังไงอะนะครับโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวสู้เขาตัวนึงอะเก่งนะโอเคแป๊บนึงนะครับผมโทรหาเซฟฟุกแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ฟุกสวัสดีครับ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: คร
3: ับ
6: พ
3: ี่
6: ขวัญคร
3: ับ ครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับนัทดนัยฟาร์ม
6: ครับพี่ขวัญ
3: พี่ฟุกดังนิดนึงเสียงมันเบามากเลย
6: ได้ยินไหม
3: ครับอันนี้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคพี่ฟุกผมรู้มาว่าของเรานี่เป็นน้องตัวดังด้วยนะ
6: ใช่ครับ
3: น้องหรือคู่เกิด
6: เป็นน้องครับ
3: เป็นน้องพี่เสียงมันดรอปอีกแล้วพี่มันใส่สปีกเกอร์โฟนหรือเปล่าฮัลโหลครับพี่
6: ได้ยินไหมคร
3: ับได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเค
6: ครับ
3: คือตัว
6: น้องที่หยุดครับพี
3: ่แสดงข้อมูลขวัญเป๊ะน้องที่หยดนะ
6: ใช่คร
3: ับ เขาบอกเด็ดมากเลยนะแข้งเนี่ย
6: ก็เป็นไก่ขยันนะครับพี่ขวัญ
3: ไก่ขยันล่าสุดที่ซื้อมานี่คือเสมอมาใช่ไหมพี่
6: ใช่ครับ
3: เสมอตัวดังเสมอซุ้มดีแบบเป็นต่อขาด
6: ใช่ครับ
3: พี่ซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร่พี่
6: 15ไอ้แสนห้าครับ
3: ซื้อมา15,000นะครับ
6: คร
3: ับ
6: อ่
3: ะไก่ตัวนี้เข้าเรื่องเลยพี่ชื่อเจ้าอะไรครับ
6: ชื่อพายุครับ
3: เจ้าพายุเป็นน้องที่หยดที่หยดคุณแผนบ่อทอง
6: ใช่ครับ
3: ที่หยดตอนนั้นพี่ฟุกก็จะซื้อหรือเปล่าเคยถามซื้อไหม
6: ใช่ครับแล้วที่เขาไปตีแล้วแพ้ไปยกเดียวเราก็เลยไม่ซ
3: ื้อ
6: คร
3: ับ ก็คือที่หยดเนี่ยคือเราเคยทาบทามว่าจะซื้อด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเจ้าที่หยดนะครับแล้วเขาเอาง่ายคือไม่ได้ตกลงย้ายค่ายกันแล้วเขาไปตีแล้วก็แพ้นะครับตัวนี้เป็นน้องที่หยดเป็นน้องแท้ๆพ่อแม่เดียวกันเลยหรือว่าอะไรยังไงพี
6: ่พ่อแม่เดียวกันเลยครับ
3: พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นแม่ตัวไหนครับพี
6: ่ผมจำชื่อพ่อไม่ได้ครับเป็นจำชื่อพ่อมันไม่ได้ที่หยด
3: ครับแม
6: ่แต่ว่าแม่เนี่ยแม่คูเกอร์คล้องน้องผมซื้อมาหมดแล้วครับ
3: แม่เป็นลูกสาวปีใหม่หรือเปล่า
6: น่าจะใช่เป็นไอชุดนี้มันเป็นสายเลือดของปีใหม่สมยศฟาง
3: ใช่
6: ต้นดีเซลอะครับ
3: ครับครับใช่พ่อน่าจะเป็นพ่อเป็นของพี่ต้นดีเซลหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าฮะ
6: ใช่ครับ
3: แม่เป็นน่าจะเป็นลูกสาวปีใหม่ที่ผมรู้มานะอ่าฮะแล้วก็ตัวเนี้ยเจ้าชื่อเจ้าอะไรนะพี่ขออีกรอบหนึ่ง
6: พายุครับ
3: พายุเนี่ยคือคอกน้องตัวแม่เรากวาดมาหมดแล้ว
6: ใช่ครับ
3: ผมนี่อยากจะขายไก่ให้จินดามันเองจริงเก่งตัวหนึ่งในจินดามันเองยกเหมาผมหมดเลยเนี่ยซื้อพายุไป150,000พี
6: ่
3: พ่อคู่เกิดแม่เนี่ยเอาไปเท่าไหร
6: ่มีได้ราคาแม่น่าจะประมาณ180,000ครับ
3: แม
6: ่คู่เกิดก็ผมจำไม่ได้มันไรราคาซื้อน่าจะไรแสนอยู่เหมือนกันครับ
3: ไรเอาง่ายๆคือเอาหมดเลยนะกวาดมาเรียบเลยนะ
6: ใช่ครับ
3: พี่พายุเนี่ยไฟล์ล่าสุดคือเสมอแบบลองว้าวแบบแย่งกันซื้อไก่ตัวเนี้ยที่ผมรู้มาเนี่ยเสมอมาคือเจอตัวเด่นตัวเก่งซุ้มดังก่อนปล่อยนี่คือเขาไล่ต่อมันยับเลยนะมันตีสู้ไม่ได้เลยแล้วก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวพี
6: ่น่าจะเคยชมลมมา3เที่ยวครับก่อนที่จะตีไฟที่ผมเห็นนะ
3: ชมลม3เที่ยวเนี่ยมันชนะแบบว้าวอะไรยังไงพี
6: ่มันเจ้าของบอกว่ามันชนะยกกว่าตลอดเลยครับ
3: ชนะยกกว่าตลอด
6: ใช่คร
3: ับ อันกว่ามา3เที่ยวแล้วเที่ยวล่าสุดคือชนที่สนาม2พี่น้อง
6: ใช่เลิก3ยกครับ
3: เลิก3ยกสายข่าวผมบอกมาว่าพี่ขวัญตัวนี้แม่งเก่งกว่าที่หยดอีกคมกริบเลย
6: เป็นแกขยันนะครับพ
3: ี่
6: ขวัญขยันตีแม่นครับ
3: ขยันแม่นเขาบอกโอ้โหเอาง่ายๆคือแป๊บเดียวละเอียดยิบ
6: ครับเป็นแกตีแม่นครับ
3: เราซื้อมา150,000นี่พี่ฟุกไม่ได้เยินยอนะผมว่าพี่ซื้อตัวนี้ถูกนะราคา150,000เนี่ย
6: ใช่พี่ขวัญถ้าวันนั้นนะผมก็เล่นนะผมเสียตังค์ด้วยคือผมมันเล่นได้เลิกอะเล่นได้ไว้ผมรู้ตัวมันด้วยแต่ตอนที่ว่าตีไปยก2เนี่ยผมกับพี่โจ๊กยืนภาวนาให้ใกล้มันเลิก
3: จะถูกหน่อย
6: ถ้าวันนั้นชนะน่าจะได้เงินประมาณ50,000เหมือนกันนะ
3: แต่ว่าต้องชดไอ้ที่เราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยจริงไหม
6: โอ้โหพี่ถ้าชนะผมว่าน
3: ่
6: าจะซ
3: ื้
6: อได้หร
3: ือ
6: เปล่า
3: ก็คือเรายอมเสียเงินตรงนั้นเพื่อที่จะดึงตรงนี้ไว้หน่อยเพราะเราอยากได้มันแล้ว
6: ใช่ครับชอบแล้ว
3: โอเคเพราะ150,000ที่ผมรู้ว่าไก่ตรงเนี้ยพี่ถ้าเกิดหลุดจากพี่ฟุกวันนั้นนะถ้าเกิดพี่ฟุกไม่รีบจบเนี่ยคนอื่นเอาแน
6: ่มีครับคนรอเยอะ
3: ใช่และราคาเขาสู้ด้วยไก่ตรงเนี้ยที่ผมรู้อ่ะ
6: ใช่ครับ
3: เขาสู้ด้วยพี่เราจบมา150,000เนี่ยเจ้าของเปิดมาเท่าไหร่หรือว่าให้เราเอ่ย
6: เปิด200,000ทีแรกเลยเปิด200,000แล้วตอนนี้ให้พวกกันไปคุยครับ
3: ครับ
6: เขาก็ให้มาเขารู้ว่ามายุ่งกับเราเขาก็เลยให้มา
3: ครับ
6: ไม่ได้โกหกนะเราก็เลยบอกเราเป็นคนซื้อเองนี่แหละ
3: ครับครับแล้วคราวนี้เราไม่ได้ซื้อตัวมันตัวเดียวคู่กงคู่เกิดแม่เมื่อคือเราเอาหมดประมาณนั้นเก็บมาหมดเลย
6: เท่าที่เราตามได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ตัวหรอก
3: ครับ
6: แต่ว่าเท่าที่เราตามได้ที่เขาพอใจขายให้เราเนี่ยก็เอาเท่าที่เขาขายคร
3: ับ มีอีกก็เอาอีกนะเอาแน่คือเราเช็คว่าของแท้แน่นอนเลยนะคือเราเอาตามนั้นเลยคือตามได้ตัวไหนเราตามได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอ่ะคราวนี้พอเราซื้อมาต้องถามว่าพายุอยู่ในมือจินดามณีเนี่ยนานหรือยังพี่
6: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วครับพี่
3: เดือนกว่า พี
6: ่
3: ไก่พอเปลี่ยนมาอยู่ในน้ำเลี้ยงเราเนี่ยพี่เตะเช็คขนแรกอะเอาความรู้สึกพี่ฟุกนะพี่ฟุกว่ามันเก่งสมคำล่ำลือไหมเก่งเหมือนวันที่เราเห็นไหม
6: มันชอบอะพี่ทีมงานชอบกันหมดเลยครับ
3: ทีมงานชอบกันหมดเลยนะ
6: เป็นตัวสู้เป็นตัวสู้ตัวหนึ่งเลยครับ
3: เป็นตัวสู้ตัวหนึ่งเลย
6: ได้ครับ
3: ชอบเลยปั๊บคือพอเห็นปั๊บเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะเอาตัวเนี้ยจะตีสักกี่ล้านตอนนั้นก่อน
6: ตอนนั้นคือตั้งใจตีแพงครับแล้วตอนเนี้ยมันก
3: ็
6: ยังไม่มีคู
3: ่
6: เคยไปดูกับพี่เบิร์ดมีสุวรรณทีนึงที่จะเริ่มกันข้างละ5ล้าน
3: เอาตัวนี้ไปดูเลยเหรอ
6: ตัวนั้นไปดูกันแต่ว่าต
3: ั
6: วเ
3: น
6: ี้ยก็เลยตีไม่ได
3: ้ครับ
6: ครับนั่นแหละแล้วก็ได้มาดูก็คือมาดูกับพี่ก๊อฟนั่นไหนเนี่ยคร
3: ับ โอเคคือเจ้าพายุเคยไปดูกับพี่เบิร์ดด้วยนะถ้าเกิดตรงกันเนี่ย
6: ดูกับตัวที่ชนะบึงทับแต้ตัวเก่งคร
3: ับ ตัวชนะบึงทับแต้ตัวเก่งตัวนั้นซื้อมาจากชายน้อยเจ้านายน้อยถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะที่พี่เบิร์ดซื้อมาใช่ไหมซื้อมาจากเจ้านายน้อยฮะ
6: ค
3: ือแต่ว่าเราเสียสูงเราเตี้ยเยอะก็เลยหลบ

0: พี่เบิร์ดเลยครับ
1: อ้าว
0: ได้ครับ
1: ส่งเดียวกันเลยอ่ะนะครับเราก็เลยหลบตัวนั้นแล้วก็มาได้เขาเอาตัวนี้มาเสียบแทนก็ได้ค
0: ได
1: ู่
0: ้ค
1: ต
0: ร
1: ร
0: ับ
1: งเลยพี่พอเขามาเสียบเนี่ยต้องถามอย่างนี้พอพี่เห็นตัวไก่พี่ชอบเลยไหม
0: คือพี่หวันใกล้แบบมันใกล้ใกล้กันครับ
1: อ่า
0: เราคือแบบรูปทรงใกล้ใกล้กันเราเส
1: คร
0: ี
1: ั
0: ย
1: บ
0: เลยเขาหน่อยอย่างเงี้ย
1: อืม
0: มันก็พอตีครับพี่หวันมัน
1: เอา
0: พอ
1: มาถ
0: ต
1: ั
0: ี
1: ่ว
0: กัก น
1: ั
0: ไอ
1: น
0: ้ช่างตีกันนะนะ
1: ช่างเท่าไหร่พี่
0: ช่างไม่เกิน206ครับ
1: ไม่เกิน206ที่ผมคุยกับพี่ก๊อฟเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาเอาตัวแจ้มาดูกับเรานี่แหละอ่ะฮะ
0: ใช่
1: แล้วเราหนีสูงเราหนีสูงเขาแต่เขาอะเห็นไก่ปั๊บเนี่ยเขาคิดเลยว่ามันตรงกับตัวนี้ตัวสาเขาเนี่ยนะมันตรง
0: ใช่
1: ค
0: ครั
1: ื
0: บ
1: อเขาน่าจะเอาตัวสาตีได้ประมาณนั้นอ่ะฮะพอเราหนีตัวนั้นมาเขาเสียบพอเขาเสียบปั๊บเนี่ยพอเราชอบปั๊บคือเขาก็ชอบเลยประมาณนั้นเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: อ่านะครับต่อก็คือมาถั่วกันคือเราจะได้จุหน่อยไก่ตาไก่ช่างชนเหยียด206ของเขา
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ่อ
0: คร
1: พ
0: ับ
1: ันห้าหกเรา1,044
0: ใช่ครับ
1: คือเราไม่มีคมเลย
0: ใช่เราไม่มีคมครับความยาวก็ใกล้ๆกันครับ
1: ความยาวใ
0: เราก
1: ล้ๆ
0: ส
1: กั
0: ู
1: น
0: ้เป็นหัวกระสุนเลย
1: อ่า
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะค
0: คร ร
1: ั
0: ับ
1: ก็คือเขาอาจจะเลื่อมเลืองกว่าเรานิดหน่อยก็คือตามหน้าเดือยไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: กำหนดชนกัน4 ยกสตาร์ทตอนแรกเน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่ครับ
1: อ่าเขาเรียกมา500,000เราก็อยากเริ่ม1,000,000เลย
0: ใช่
1: ก็
0: คร
1: เ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ย
0: พ
1: ไ
0: ี
1: ป
0: ่ก
1: เล
0: อล์
1: ย
0: ฟเขาตีจริงจริงตีกันนะด้านในตีก
1: อ
0: ั
1: ่
0: น
1: า
0: 5,000ก็สนุกครับ
1: จริงพี่ฟุกอันนี้พูดตรงๆนะคือนัดด้านในเนี่ยอันนี้คือเราพูดในฐานะคนเล่นนะพี่คือ
0: ครั
1: ไ
0: บ
1: ก่
0: โอ้
1: คื
0: เ
1: อ
0: ล่
1: ถ้
0: น
1: าเ
0: ด
1: กิ
0: ี
1: ด
0: มากครับ
1: ใช่แล้วไก่เนี่ยนะคือถ้าเกิดไก่เขาต่างคนต่างโต้ต่างคนต่างตีเลยนะไม่ต้องห่วงว่าเจอนัดด้
0: ใ
1: า
0: ช
1: นใ
0: ่
1: นไม่ได้เล่นเล่นแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะ
0: ใ
1: ฮ
0: ช่
1: ะ
0: ครับ
1: แล้วอีกอย่างคือผมไม่ได้เยินยอนนัดด้านในนะพี่ชนกันด้านในเนี่ยคือสบายใจสุดแล้วไม่ต้องกลัวดราม่าอ่ะฮะ
0: ใช่คือคนนิสัยดีครับพ่อพี่ก
1: จ
0: ๊อ
1: ร
0: ฟ
1: ิง
0: นิสัยดี
1: จริงคือไม่ต้องกลัวดราม่าแล้วไก่พอได้คู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเขาจะถอนเขาจะนู่นนี่คือถ้าเกิด
0: ใช
1: เขา
0: ่
1: เจ็บป่วยเขาบอกเลยล่วงหน้า
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: ไม่ต้องไปนั่งเครียดไม่ต้องคือเอาไว้คือทุกอย่างตรงตามเกมประมาณนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: เขาเรียกว่าสุภาพบุรุษใกล้ชน
1: จริงนะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้พี่ฟุกมีอะไรฝากกับ FC จินดามณี FC เจ้าพายุบ้างครับพี่
0: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไฟนี้ด้วยนะครับเอาทีมงานเราเหมือนเดิมครับคือทำทุกอย่างเต็มที่แหละ
1: คร
0: ใ
1: ัน บ
0: ชนะเนี่ยก็ไปวัดกันในสังเวียนแต่ว่าเราออกไปเนี่ยคือหลังจากคำว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
1: อืมนะครับเอาง่ายคือเราพร้อมเราทำดีที่สุดแล้วได้คู่
0: ใช่ครับใช
1: ทุ
0: ่
1: กอย
0: ค
1: ่าร ง
0: ับ
1: ไปไว้กันในสังเวียนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานจินดามณีรวมถึงเจ้าพายุประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ฟุ๊กสวัสดี
0: ขอ
1: ค
0: บ
1: ร
0: คุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: มากครับสวัส
1: ส
0: ดี
1: วั
0: ค
1: ส
0: รั
1: ด
0: บ
1: ีครับโอเคตัวนี้ข่าวมาบอกเก่งมากเสมอ3 ยกมาเสมอกับซุ้มใหญ่ตัวเก่งซุ้มใหญ่อ่ะมันตีสู้ไม่ได้เลยอ่ะก่อนปล่อยมันต่อคือไล่ต่อมันแบบต่อกันยับอ่ะมันฉายชุดเดียวเอาอะไรไม่ได้เลยนะผมจะบอกให้คมมากไวมากเจ้าพายุเนี่ยนะครับเป็นน้องที่หยดพ่อเป็นของพี่ต้นดีเซลมั้งมันเป็นพ่อแม่เดียวกับที่หยดเนี่ยคือที่ผมสัมภาษณ์มานะพ่อเป็นของพี่ต้นดีเซลแม่เป็นลูกสาวปีใหม่เก่งมากนะที่หยดตอนนั้นก็เป็นตัวดังอ่ะจินดามณีก็จะซื้อหลายบาทเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ไปแพ้ที่เทิดไทยตัวนี้แม่เมื่อทุกอย่างเขาตามมาหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยสวัสดีครับพี่โอมสวัสดีครับครับพี่โอมอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับเด็กเข
2: ้ครับ
1: พี่โอมอันนี้ถามส่วนตัวนะมีไก่เลี้ยงชนเนี่ยทั้งหมดตอนนี้กี่ตัวพี่
2: โหนี่ตรงตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะพี่ประมาณสัก12-13 ตัว
1: โอ้
2: น
1: ี่ขนาดไม่เยอะนะ12-13 ตัวเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โหพี่ปีตีแสนตีล้านเป็นว่าเล่นเลยนะ
2: ครับ
1: คือเบื้องทับแต้นี่คือเอาพูดตรงๆพี่น้องสายใหม่นี่แทบจะเป็นรองบอลเลยนะมีทุกอาทิตย์
2: ประมาณนั้นเลยครับ
1: พี่โอมอีกนิดหนึ่งถามตรงๆพี่เอาไก่ที่ไหนมาตีเยอะแยะเลย
2: ก็คือตัวที่ชอบตามสนามครับ
1: คือเราไปดูชมรมตามสนามแล้วซื้อมาที่ผมสัมภาษณ์มานะพี่โอมไก่โซนนครสวรรค์พิษโลกกำแพงเนี่ยคือไปซื้อชมรมเก่งๆด้วยนะพี่ราคาไม่แพงด้วยนะ
2: โอ้ผมซื้อแรงทุกตัว
1: พี่โอพี่โอบอกโอ้โหคนอื่นเขาซื้อไม่แพงแต่ผมหลักแสนทุกตัว
2: ใช่ครับ

0: แต่ถ้าเกิดจริงๆนะพี่อมพุทธิผมถามคนอื่นนะแม้กระทั่งพี่ต้นน่ะนายกต้นน่ะคือซื้อมาชนล้านน่ะหลายๆล้านน่ะซื้อมาไม่แพงหรอก 20,000 30,000 ซื้อมาจากพื้นที่อ่ะแต่พี่อมบอกว่าของผมโดนแรงทุกตัวหลักแสนทุกตัว
1: ครับถ้าถามซื้อใครแล้วเป็นน้องใหม่ขายแพงเลย
0: เราซื้อดีเราซื้อดีเราต้องเข้าข้างตัวเราก่อนฮะ
1: ครับ
0: ตัวล่าสุดที่ได้คู่กับเด็กเคนี่ก็ลูกซื
1: ้อลูกซื
0: ้อลูกซื้อไก่ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
1: อะไรนะครับ
0: ไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
1: ผมตั้งชื่อแจ้วินเนอร์คร
0: ับ แจ้วินเนอร์ลูกซื้อพี่ไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
1: ซื้อจากชลบุรีครับ
0: แสดงว่ามีแมวมองโทรบอก
1: วันนั้นไปเที่ยวบ่อนไปเล่นไก่สเปะสปะแล้วก็ไปดูไก่ทำบ่อนทั่วไป
0: ครับ
1: ก็คือเลย
0: เอาแค่คือวันนั้นไปชลบุรีแล้วไป
1: แย่งกันซื้อด้วยนะตัวเนี
0: ้
1: ย
0: แย่งกันซื้อด้วยแจ้วินเนอร์เนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ซื้อเลย
0: ครับเอาแค่คือพี่โอมบอกไม่ได้ตั้งใจไปเล่นตามสเปะสปะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอแจ้วินเนอร์แล้ววันนั้นแย่งกันซื้อด้วยเหรอ
1: แย่งกันซ
0: ื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่ใจวินเนอร์
1: เขาเปิดถึงบ้าน200,000ต่อเขามา150,000จบกันที่160,000ครับ
0: จบกันที่160,000เขาเปิด200,000เราต่อ150,000จบที่160,000แล้วพี่โอมบอกแย่งกันซื้อเลยเหรอ
1: ครับเจ้าของเป็นเขมรด้วย
0: เจ้าของเป็นเขมรด้วย
1: วุ่นวายมากต้องการเงินสด
0: เงินโอนไม่เอาด้วย
1: ไม่เอาเงินสด
0: เอาเงินสดอย่างเดียวด้วยเจ้าของเจ้า
1: ผมไปซื้อทายาซื้ออะไรมาอยู่ที่ซุ้มหลายตัวแล้ว
0: เอามาหมดเลยนะ
1: ครับเข้าป้นเลย
0: เข้าป้นเลยนะ
1: ครับไก่ไม่เคยเตะไอ้ผมไม่เคยเห็นตะแกะคู่เกิดมันผมไม่เคยเห็นตะแปะแล้วผม200,000ผมต่อมา100,000ผมบอกว่าขอซื้อวัดใจซื้อแบบว่าไม่เคยเห็นเตะทั้งแปะด้วย
0: เฮ้ยจริงดิ
1: หน้าตาเหมือนกันแป
0: ๊บแล้วเอากลับมาเช็คดีไหม
1: ก็ดีนะพี่ดีนะก็ตอนนี้ก็ลองมาปั้มเช็คก็
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวจะเลี้ยงออกละ
0: คู่เกิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คือ
1: ปั้มของยกเลยลงบัตเตอร์ทั้งคู่เช็คเลยว่าดีไม่ดี
0: เจ้าของเป็นเขมรด้วยเหรออ
1: ะไรนะครับ
0: เจ้าของเก่าเป็นเขมรด้วย
1: เป็นเขมรเลยพี่มาทำงานที่บ้านเรา
0: โอ้โหเดี๋ยวแจ้วินเนอร์ต้องถามพี่ก่อนพี่วันนั้นแจ้วินเนอร์โหแสดงว่าไอ้ที่แย่งกันซื้อมันแสดงว่ามันชนะตัวเก่งฮือฮาอะไรยังไงพี
1: ่เขาว่าชนะ5เที่ยวนะ
0: 5เที่ยว
1: ทำพวกตำบอลตำอะไรเขาว่าชนะ5เที่ยว
0: ไม่แล้ววันที่พี่เห็นเนี่ยมันชนะอะไรยังไงพี
1: ่โอ้โหตียืนไม่ได้ในใจอ่ะแข้งลึกมาก
0: ไวไหม
1: ผมบอกเลยเด็กเคพับงานเนี้ย พับผ่านแน่นอนแล้วน้องสายใหม่ตั้งใจสู้ด้วยตัวเนี้ย
0: คือ
1: โตมาอย่างนี้ดีฝากแบบว่าพวกที่ชอบตรงข้ามเนี่ยให้มาเยอะๆหน่อย
0: ชักธงเล่นเลยใช่ป่ะชักธงเล่นเลยคราวนี้นะ
1: ตัวนี้เดี๋ยวเล่นให้รู้จัก
0: โอเควันนั้นเนี่ยมันไก่แข้งลึกคือเห็นต้องถามว่าพี่โอมวันนั้นที่พี่เห็นเนี่ยคือในใจพี่นี่คือพี่ว้าวเลยไหมไก่ตัวเนี้ย
1: ก็คือว่าผมก็ไปกับน้องๆก็บอกว่าต้องทำทุกวิถีทางให้ซื้อตัวนี้กลับบ้านให้ได
0: ้เอาง่ายๆคือทำเป็นยังไงก็ได้พี่โอมเอาตัวนี้คือต้องเอามันกลับบ้านต้องเอาไปตีเราเป็นซุ้ม
1: ลอง 500,000 ก็อาจจะต้องซื
0: ้อขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เดี๋ยววันที่27จะรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: คือเอาพูดตรงๆอันนี้ไหนๆเราซื้อไก่มาแล้วพี่เราซื้อมาแล้วจบที่ 160,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยใจพี่เนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคือเค้าเอ่ยถ้าเกิดสมมติว่าเค้าเอ่ยมาแพงพี่ตั้งใจซื้อแพงสุดเท่าไหร่ในใจพี
1: ่ผมก็มองว่าด้วยราคาชนอะไรด้วยผมมองว่าไม่น่าเกิน500,000
0: อ่ะโอเคเอาง่ายๆคือถ้าเกิด500,000อยู่ในเกณฑ์500,000เนี่ยวันนั้นยังไงพี่ก็ต้องเอากลับ
1: ก็ต้องเอากลับบ้าน
0: อ่ะโอเคนะครับแต่เราซื้อได้ราคา160,000อันนี้ก็คือจบกันแล้วนะครับพอซื้อมาเสร็จปั๊บพี่เอากลับมาเตะเช็คก่อนเลี้ยงก่อนแล้วกลับไปเอาญาติพี่น้องมาหรือว่าไปตามเอาญาติพี่น้องมาเลยพี่
1: อีก2วันผมออกจากบ่อนผมเอาเบอร์เข้ามาผมโทรเลยเขาบอกว่
0: า
1: วันนี้ไม่สะดวกคุยขอไปฉลองก่อน
0: ไปใช้เงินก่อน
1: ไปใช้เงินก่อน อีก2วันผมให้น้องเข้าบ้านเขาเลยเอามาหมด
0: บุกเลย
1: บุกเลย
0: แจ้วินเนอร์ญาติพี่น้องบุกมาปั๊บพี่ถาม
1: บอกว่ามีซุ้มดีซุ้มนึงนะซื้อไปตัวนึงเหมือนกันแต่เราไม่พูดถึงเขา
0: ครับครับ พี่
1: เพราะมันเขาก็อยู่เขาจะเขามาขอซื้อคามือลูกน้องผมเลยนะ
0: เหรอ
1: แต่ผมบอกว่า
0: ไม่ได้
1: ผมบอกไปว่าลูกพี่ผมเขาไม่ขายแล้วครับ
0: จริงถ้าเกิดคนรู้จักพี่โอมเนี่ยจะรู้เลยคือถ้าเกิดอยู่ในมือพี่โอมแล้วเนี่ยคือยังไงก็ไม่ได้ออกเพราะเราก็ซุ่มชนเหมือนกันอ่ะฮะพี่แล้วพี่ได้ถามเขาไหมว่าพ่อมันเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไง
1: ผมก็ถามนะเขาว่าพ่อเป็นของพี่เบิร์ด
0: ครับพ่อของพี่เบิร์ด
1: ครับแต่ตอนนี้พ่อเสียชีวิตไปแล้ว
0: แล้วแม
1: ่แม่เขาบอกว่าเป็นไก่ของพรรคพวกเขานี่แหละครับเขาไม่ยอมบอก
0: อ๋อแม่เป็นของพรรคพวกเขาแต่เขาไม่ยอมบอก
1: ใช่ครับ
0: พี่โอ้โหน่าตามซื้อแม่มาไก่อย่างนี้นะ
1: ตอนผมคิดว่าแม่น่าจะอยู่ที่ผมอีกไม่นาน
0: อีกไม่นานนะ
1: น่าจะรอผมไป 2-3 วันนี่แหละ
0: จริงพี่โอม
1: จะไปชลบุรีอยู่จะไปเอา
0: พี่โอมเชื่อน้องนะคือพอพี่ซื้อไก่เก่งๆมาเนี่ยนะพี่เอามาเพาะเนี่ยพี่ไม่ต้องไปซื้ออันนี้เอาแนวทางที่ผมได้มานะพี่ไอ้ลูกตัวเก่งลูกตัวดังอะไรเงี้ยคือเราถามว่าเราชอบไหมแต่เราต้องมาศึกษามันก่อนไงเราต้องมาคัดกรองมันก่อนแต่ถ้าเกิดเราซื้อไอ้แม่อย่างเงี้ยจ่ายลูกเก่งนะอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วพี่โอมเป็นซุ้มชนเนี่ยคือพี่โอมไม่ได้ขายลูกเอาทำให้ชนเนี่ยเอาแม่ตัวเก่งเลยพี่เอาอย่างเงี้ยเอาหัวเชื้อทำเลยได้ชนแน่นอนอ่าฮะเร็วๆนี้คือจะไปตามแม่มันมาอยู่แล้ว
1: ไม่เกิน2วันน่าจะถึงตัวเขา
0: ไม่เกิน2วันน่าจะถึงตัวนะ
1: จากวันที่คุยกับพี่นี่แหละ
0: เดี๋ยวคลิปออกอากาศพรุ่งนี้แล้วนะพี่ต้องรีบไปบู๊มาก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วก็พอซื้อมาเสร็จปั๊บไก่อยู่ในมือเราแล้วแจ้วินเนอร์นะครับพ่อเป็นสายพี่เบิร์ดแม่เนี่ยคือยังไม่บอกแต่เดี๋ยวจะไปบุกอยู่พอไก่มาอยู่ในมือเราแล้วเปลี่ยนน้ำเลี้ยงพี่คิดว่ามันเก่งอย่างที่เราเห็นวันนั้นไหมหรือว่าเก่งขึ้นกว่าเก่าไหม
1: ต้องดีต้องดีกว่าเดิม
0: ต้องดีกว่าเดิมด้วย
1: คนที่นำมาชนไม่มีอะไรมาเลยไก่ตัวนี้ชนแบบที่ไม่ได้กินยาด้วย
0: เอาง่ายๆคือเขมรนะนะคือเขาเอาแบบพูดกันตรงๆคือเขาชนตามมีตามเกิดนะนะมาก็ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เหมือนเล่าอะนะ
1: ที่ผมเดินไปดูนี่คือยาสักหยดก็ไม่ได้กิน
0: คือลูกทุ่งเลยอุ้มไก่มันก็อุ้มไก่มาเขาทำงานอยู่ประเทศเราอะฮะก็คืออุ้มไก่มาก็ตีตามยถากรรมอะประมาณนั้น
1: คร
0: ับโอ้โหแต่แบบมันตีแบบคือฮาพี่อันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้แบบไปด้อยค่าเขานะคือเขมรเขามาทำงานบ้านเราพี่แล้วเขาขายไก่ได้200,000เนี่ยโอ้โหเขาทำงานเป็นปีเลยนะพี่
1: ใช่ครับ
0: จริงมากเขาเอ่ยมา200,000
1: เขาก็ตรงไปตรงมาดีนะผมก็มองว่าเขาเป็นคนนิสัยดีนะคือเขาจะมาเป็นแรงงานบ้านเราก็ตาม
0: ครับพี่ชลบุรีทางชลบุรีที่ว่าผมบอกได้เลยนะผมสัมภาษณ์มาเนี่ยนะทางนู้นอ่ะเขมรเนี่ยทางกัมพูชาเขาเข้ามาเลี้ยงไก่เนี่ยเยอะนะทางชลบุรีทางจันเนี่ยแล้วเขาเล่นเขาไม่ได้เล่นไก่หมูนะพี่เขาเล่นของดีด้วยนะเขาซื้อไก่บ้านเรามาต่อยอดเนี่ยซื้อของดีนะพี่เขาไม่ได้แบบไปจับไก่วัดมาเพาะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะผู้นี้เล่นของดีนะเงินน้อยก็จริงแต่เก็บเงินไปซื้อของดีของแพงมาเล่นเลยนะโอเคแล้วพอมาอยู่กับเราก็ดีขึ้นมันชนะอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยชนะมากี่เที่ยวพี่
1: ในมือเรายังเลยไฟแรก
0: เนี่ยอยู่ในมือเรานานหรือยัง
1: ก็ซื้อมาปุ๊บเลี้ยงประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมออกหาคู่เลย
0: เลี้ยงอาทิตย์หนึ่งออกหาคู่เลยแล้วก็ไม่ได้คู่ไฟนี้เลย
1: ไม่มีแผลก็ออกหาคู่มาประมาณ4-5 วันก็ได้คู่แล้วก
0: ็ครับ
1: กำหนดชนวันที่27นี้เลย
0: แสดงว่าวันนั้นมันชนมาชนะไม่จมอันเลยอันกันหน่อยพี่ที่เรา
1: ดีกว่าพี่แต่ว่าตีไม่เจ็บเลย
0: ไม่เจ็บเลยชุดเดียวฉายชุดเดียวเลย
1: ไม้เดียวหมดโต
0: ๊
1: ะ
0: ไม้เดียวหมดโต๊ะนะครับไม่เจ็บนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงอาทิตย์นึงเตะเป้าดีออกหาคู่แล้วก็ได้คู่ชนวันที่27นี่เลย
1: ครับ
0: โอเคแล้วตอนเปรียบกันต้องถามพี่อมงี้เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราพี่ในความรู้สึกเรา
1: ก็ดูแล้วเขาเป็นไก่หนุ่มเหมือนเราชอบเลย
0: เอาง่ายๆคือปากหัวตัวเท่าอายุไม่หนีเราชอบเลยประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้วต่อล่ะพี่พันกันยังไง
1: ก็พันกันผม6รอบเขา5รอบ
0: เรา6เขา5ตามหน้าเดือย
1: ตามหน้าเดือยเลย
0: ครับเขาจะมีดอกๆกว่าเรานิดนึงประมาณนั้น
1: ดอกนิดนึงใช่ครับ
0: เขา5เรา6ไก่ช่างชนไหมพี
1: ่ไม่ช่างครับ
0: ไม่ช่างนะจับชอบต่างคนต่างชอบเอาเลย
1: ครับ
0: นะครับกำหนดชนกัน5ยกเอาได้เสียเลย
1: ครับจริงๆอยากตี8ด้วยตี5เพราะผมชอบทางยาวอยู่แล้ว
0: เราชอบทางเราชอบได้เสีย ราไม่ชอบได้ป้าย
2: ชอบแบบว่าครับเลี้ยงไปเราต้องการชัยชนะถ้าแพ้ก็ต้องแพ
0: ้ใน
2: มือเรา
0: ครับ5ยกแล้วราคาเนี่ยเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่พี่ตอนแรกเลย
2: เริ่มกัน 500,000 ครับ
0: 500,000 แล้วมาเพิ่มอีก
2: ครับเพิ่มอีกแล้วก็วันใกล้ๆชนก็ว่าจะเพิ่มอีก
0: คือรอเตะเป้านิดนึงแล้วก็ว่าจะเพิ่มอีกประมาณนั้น
2: ครับก็รอดูประคองอาการใกล้ไปถ้าใกล้ๆชนก็จะโทรไปเพิ่มอีก
0: โอเคนะครับสุดท้ายนี้พี่โอมีอะไรฝากกับ FC เจ้าแจ้วินเนอร์ FC น้องไซใหม่บ้างครับ
2: FC ผมส่วนใหญ่ชอบอยู่ตรงข้ามบอกให้มาเยอะหน่อย
0: อ๋ออันนี้คือ FC เราใช่ไหมพี
2: ่ข่าวขอให้มาเยอะหน่อย
0: FC
2: จ้องกินน้องไฟใหม่นี่มาเยอะหน่อยวันที่27น
0: ่
2: ะ
0: FC เราส่วนใหญ่จะอยู่ตรงข้ามใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็คือพูดเชิญชวนออกอากาศเลยว่าอยากให้ FC มาเยอะๆหน่อยมาเชียร์เรา
2: ครับมาเชียร์มาเชียร์เรา
0: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับพี่อมขอให้ทีมงานน้องสายใหม่แล้วก็เจ้าแจ้วินเนอร์ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน
2: ขอบคุณมาก
0: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ครับครับสวัสด
0: ีพี่โอมนะครับนิสัยดีนะตัวจริงนิสัยดีมากนะครับ FC เขาบอก FC มาเยอะๆหน่อยนะจะกินน้องสายใหม่เนี่ยนัดนี้มาเยอะๆหน่อยโอ้โหชอบจริงๆเลยโอเคครับโอเคสวัสดีครับเสียเปี๊ยกสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับน้องสายไหมเมื่อกี้ผมโทรสัมภาษณ์น้องสายไหมแล้วเขาบอกนัดนี้เขาจะพับกระดานบุกเด็กเข้พี่โอมแกนิสัยดีบอกพี่ขวัญตัวนี้ตัวสู้ผมบอกฝากบอกเด็กเข้นะผมจะพับกระดานบุกเลยฮะ
3: เขาเป็นตัวพี่ไง
0: อ๋อเขาเป็นตัวพี่นะอ๋อโอเคโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยตัวเราบ้างเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องห่วงบอกเจอเด็กเค้นเนี่ยให้พับกระดานบุกมาขนาดไหนแล้วแต่คือเราพม่าทางยาวอยู่แล้วฮะ
3: ใช่คร
0: ับเบียดๆกันนี่โหติดเบียดกันนี่พูดตรงๆนะเบียดๆกันเนี่ยทั้งพี่แสบทั้งเด็กเค้นเนี่ยเอาแบบถ้าเกิดพูดแบบหยาบๆเลยแดกร้องมาหลายคนแล้วนะ
3: ใช่ครับ
0: รถจอดมาหลายคันแล้วนะจริงไหม
3: ก็ทำให้เอ็นอยู่พี่ก็ไปกว่า
0: วันนั้นเลยขวายก็เกือบล่วงนะโอ้โหเห็นวัดบอดเห็นเป็นรอง15เป็นรอง10รอง15ไปต่อข้ามมั่วสู้ในเละเทะเลยนะ
3: โอ้โหหาทางกับบ้านไม่เจอ
0: จริงจริงโอเคคราวนี้เรามาคุยตัวเราบ้างไก่ของเราที่ได้คู่กับทางน้องสายไหมไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: เจ้าเหล็กไหลครับ
0: เจ้าเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับเสี่ยเปี๊ยก
3: เป็นลูกเพาะนะครับตัวนี
0: ้เป็นลูก
3: เป็น
0: ลูกเพาะเลยอ่ะ
3: เป็นลูกเพาะที่สมครับเพาะเขาเป็นเจ้าตุ้มเตี้ยมของซอสุกยิ่งครับ
0: อ๋อเจ้าตุ้มเตี้ยมซอสุกยิ่งแล้วแม่ล่ะครับ
3: ครับตัวนี้เป็นพ่อเดียวกับซุปเปอร์นะครับพ่อเดียวกัน
0: อ๋อพ่อเดียวซุปเปอร์เลยเหรอ
3: ใช่พ่อเดียวกับซุปเปอร์
0: กอกซุปเปอร์
3: พ่อเดียวก
0: ันแล้วแม่เป็นสายไหนครับ
3: แม่เนี่ยเป็นลูกสาวเยี่ยวแดงครับบวกเดอะโอ๊ตฟาร
0: ์
3: ม
0: แม่เป็นลูกสาวเยี่ยวแดงบวกเดอะโอ๊ตฟาร์มนะนะครับเพราะเอาง่ายคือ
3: พี่ชายผม
0: คือเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นน้องพ่อเดียวกันต่างแม่ของเจ้าก๊อกซูเปอร์เลยไอ้ตัวที่ผมไม่เห็นไอ้ตัวก๊อกซูเปอร์คือตัวเก่งของเสี่ยเปี๊ยกเลยถูกต้องไหม
3: ใช่ครับที่เป็นพ่อพันอยู
0: ่แล้วต้องถามนิดนึงคือความเก่งเนี่ยมันเหมือนก๊อกซูเปอร์ไหม
3: ไม่จะเพียงแค่ว่าความคมความแข็งหรือความขยันหรือว่าความโมโหไก่เนี่ยเหมือนกันครับเพียงแค่ว่าพลิกกันที่ตำแหน่งเฉยๆ
0: ตำแหน่งชนแต่พวกเพลงแข้งเบอร์แข้งเอาง่ายๆคือความลึกความเร็วความขยันความอมหิตเนี่ยคือใกล้เคียงกันเลยฮะ
3: ใกล้ใกล้เคียงกันคร
0: ับ แต่มันต่างกันที่ตำแหน่งชนแค่เองประมาณนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเหล็กไหลเนี่ยเป็นลูกเพาะเราปั๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนพ่อชื่ออะไรนะเจ้าตุ้มเตี้ยม
3: ของซอสุกยิ่งคร
0: ับ เจ้าตุ้มเตี้ยมซอสุกยิ่งแม่เป็น
3: แม่ลูกสาวเหยี่ยวแดง
0: ลูกสาวเหยี่ยวแดงพ่อเป็นตุ้มเตี้ยมแม่เป็นลูกสาวเหยี่ยวแดงแล้วไก่ชุดนี้มันมีกี่ตัวมีคู่เกิดอะไรยังไงครับ
3: มีคู่เกิดมีมันตัวเดียวไม่เป็นตัวผู้ครับแม่เนี่ยจะได้ลูกตัวผู้ตัวเดียวตลอด
0: ตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียกี่ตัวเนี่ยคู่เกิดมัน
3: ตัวเมียหลายตัวครับชุดนี
0: ้ตัวเมียหลายตัวนะครับ
3: ใช่
0: โอเคเอาง่ายคือไก่
3: นี่มันแบ่งไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: แบ่งไปหมดแล้วนะครับ
3: ตรงก้อนนี่ว่ามันจะขึ้นมาสีคร
0: ับ แ
3: บ่งเป็นนุ่ม
0: ๆเหมือนกัน ผมขายไก่เนี่ยตัวเมียมันใช้งานได้ก่อนมันไปก่อนตัวผู้ยังไม่เตะพอเตะตัวผู้เก่งปั๊บตัวเมียหาไม่เจอแล้วไปหมดแล้วอ่าฮะ
3: เจอเข้าก็เอาไปโพสไปพัฒนากันแล้ว
0: อ่าโอเคแล้วก็เจ้าเหล็กไหลเนี่ยเตะเช็คขนแรกมันเก่งเลยไหมเสียเปียก
3: เก่งเลยนะครับไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ที่มันมีแข้งพิเศษนะพี่วันนะ
0: มันมีแข้งพิเศษเตะเช็คขนแรกก็เก่งเลยชอบเลยนะ
3: ใช่ครับว่ามันเป็นไก่ที่ไก่ที่ว่าตีแตกตีระเบิดมันอันตรายไก่แข้งอันตราย
0: เป็นไก่แข้งอันตรายนะครับแล้วอยู่กับเราเนี่ยชนะมากี่เที่ยว
3: ไอ้ชนะมาช่องเสียวชมรมเที่ยวหนึ่งแล้วก็ชนะ 1M มาเที่ยวหนึ่ง
0: ชนะชมรมเที่ยวหนึ่งชนะร้านเที่ยวหนึ่งชนะร้านที่ไหนเนี่ย
3: เรื่องใหญ่ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเห็นมั้งชนะ
3: ที่เป็นตัวก็เป็นตัวน้องเขาชนะต้องหันซ่าม
0: าชนะเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะ
3: ครับ
0: โอเคนะครับเจ้าเหล็กไหลคือชนะชมรมมาเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะเรืองชัยชนะร้านเนี่ยยกสามถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
0: ชมรมนี่ชนะยกไหน
3: อันกับสิบนาที
0: ชมรมนี่อันกับสิบนาทีนะครับชนะร้านชนะยกสามสองอันกับหน่อยนะครับ
3: อันหน่อย
0: แล้วก็เลี้ยงมาตีไฟนี่เลย
3: ใช่ครับ
0: ตอนเปรียบกันต้องถามอย่างนี้เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเรา
3: ไอ้มันเท่ากันทุกอย่างนะครับเข้าแต่เขาเซโอมตัวจะแก่งกว่าหน่อย
0: ครับคือเอาง่ายคือภาษีเขาจะดีกว่าเราหน่อยประมาณนั้นอ่ะฮะ
3: ใช่ครับเขามันไปใกล้แบบเนื้อก็เนื้อตัวมันแกล้งอ่ะ
0: ครับ
3: แต่มันก็ไม่ได้เรียกว่าน่ากลัวหรืออะไร
0: เป็นไก่คู่ตีอ่ะเอาง่ายเป็นไก่คู่ตีแต่เขาจะดูแบบดูแบบเป็นพี่ๆเรานิดนึงประมาณนั้นอ่ะฮะโดยรวมนะ
3: ใช
0: ่นะครับ
3: อ่านว่าเราได้ตำแหน่งตี
0: เราได้ตำแหน่งตีนะครับเขาจะดูเป็นตัวพี่นิดๆนะครับกำหนดชนกันเนี่ยก็คือต่างคนต่างชอบเลยไม่ต้องช่างชนด้วย
3: ไม่ใกล้ช่างชนมันก็เท่ากันนะครับ
0: นะครับกำหนดชนกัน5ยก
3: 5ยก
0: เรา55เขา66
3: ใช่ครับ
0: ตัวนี้มาทีมงานเด็กเข้ทีมงานศิษย์อาจารย์แสบเนี่ยมาครบเลยไหม
3: ครบครับอาจารย์เป็นคนนำทีมไปคร
0: ับ โอ้โหพี่แสบผมเพิ่งไปทำคลิปแกเมื่อวานนี่เองนะไปทำคลิป
3: ใช่
0: คือ
3: เขาส่งรูปมาให้ดูอย
0: ู่ต้องคือถึงขนาดต้องไปทำคลิปอะพี่แสบอะคืออยากคือประวัติเนี่ยรู้แล้วต้องไปทำคลิปว่าเตรียมตัวไก่อะไรยังไงเลี้ยงยังไงเปรียบยังไงทำแผลยังไงแก้ไขยังไงอันนี้คืออยากให้ทุกคนรู้เลยนะจริงนะเสี่ยเปียก
3: ใช่ครับ
0: จริง
3: ใช่ครับใช่เขาทำอยู่กับน้องสองคนนี่แหละคร
0: ับ พี่แสบเก่งมากพี่แสบเก่งมากผมยอมรับเลยนะแล้วใจเย็นอ่ะฮะ
3: ใช
0: ่ครับตัวนี้นะครับพอได้คู่ปั๊บเปรียบล่วงหน้าได้คู่ชนวันที่27โอกาสที่จะเพิ่มมีไหม
3: ก็เพิ่มให้แล้วไงครับเพิ่มให้แล้วใกล้ตีกัน 1M ไง
0: ตีกัน 1M เขาขอเพิ่มอีก 200,000
3: เพิ่มให้แล้วไง
0: โอเค
3: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเพิ่มมากกว่านั้นเนี่ยก็ให้ผมเปลี่ยนตัวได้ถ้าผมเปลี่ยนตัวก็อย่าเพิ่มเลยทั้ง
0: ร้านเลยเขาเปลี่ยนตัวเลยใช่ป่ะ
3: ถ้าให้ผมเปลี่ยนตัวตีอ่ะ
0: ได้ป่ะเปลี่ยนใจเย็น
3: ผมจะเพิ่มให้เป็นครั้งละล้านไปเลย
0: คือสิบปีบอกว่าไม่ต้องห่วงเจอกับเด็กเข้ศิษย์อาจารย์แสบเนี่ยผมบอกเลยปล่อยไปในสนามเนี่ยคือเขาบ้างเรามั่งเนี่ยได้เล่นแน่นอนเล่นกันดุด้วย
3: เล่นอยู่แล้วคร
0: ับ ไก่เนี่ยได้เล่นอยู่แล้วเล่นแน่นอนแล้วเล่นคือผมกล้าพูดให้พี่น้องชาวไก่ชนรู้เลยนะว่าคือทางเด็กเข้หรือว่าทางพี่แสบเนี่ยเป็นต่อเป็นรองด้วยนะไม่ใช่เป็นรองแล้วไม่เล่นนะเป็นรองด้วยเป็นรองก็สู้เป็นต่อก็เล่นใส่กันยับ เมื่อวานผมคุยพี่แสบกูก็ถามพี่แสบไก่บอดนะพี่แสบถึงกล้าเล่นเหรอพี่แสบบอกหูยพี่ขวัญผมตั้งใจว่าผมมีลิมิตผมจะเล่นแค่นี้คือลองไว้เลยเพราะเขาเชื่อมั่นในการทำน้ำในการเขาเรียกว่าแก้ไขเขาบอกยังไงก็ตื่นถ้าเกิดไม่ตื่นแล้วก็ยอมเสียก็แค่นั้นก็คือจบแต่ถ้าเกิดตื่นมานี่คือกินเต็มเลยอ่าฮะ
3: ใช่
0: ก็อย่างที่บอกครับเด็กเข้กับมือน้ำมิสลาเนี่ยนะจอดรถกันมาหลายคันแล้วนะจะเปิดเต็นท์รถเล่นในทุกวันเนี้ย โอเคสุดครับ
3: บนกันแล้ว
0: บอกจะเปิดเต็นท์แล้วนะเป็นเต็นท์เด็กเข้ฮะ โอเคสุดท้ายนี้เสกเปียกมีอะไรฝากให้กับ FC เด็กเข้ FC เจ้าเหล็กไหลบ้างครับ
3: ก็ฝากทุกคนติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับเด็กเข้สิทธิ์อาจารย์แซบนำโดยนำทีมโดยอาจารย์แซบเบิร์นอาวิสระครับมันแน่นอน
0: มันแน่นอนนะ
3: ที่27
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเด็กเข้แล้วก็เจ้าเหล็กไหลประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับเสียเปียกสวัสดีครับโอเคนะครับสัมภาษณ์จบไปแล้วผมบอกเลยนะคือไก่เด็กเข้ไก่พี่แสบเนี่ยได้คู่เนี่ยนะชนร้านเนี่ยประวัติผมสัมภาษณ์ไม่โด่งไม่ดังนะครับแต่ตีมาเนี่ยได้เล่นทุกตัวแล้วชนะมากกว่าแพ้ด้วยแพ้ก็คือคู่ชนก็ต้องหืดจับอ่ะนะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐาน ขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
12: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิเอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode We turning your song to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: nigga.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวอนนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะ Philadelphia 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะประกาศเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125นะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26 คะแนน7 รีบาวด์กับอีก8 แอสซิสต์นะครับจาริดอาร์เรนกับทางแซมเมอร์ริลเนี่ยทำไปคนละ23 คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21 คะแนน12 รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรจังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนต์โชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมนี้มันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอารีนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอารีนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ
และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวาเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Lakers เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวน์เข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแ
มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณ-170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟนชายนี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชันที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวานมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพ

0: รุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการSlam Dunk Talkกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบควาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใด

0: ครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเลน Brunson กับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเองบรันซันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันซันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนัลด์มิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและ Cleveland เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกัน แต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิปแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับเท้าออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลทินีทาวเองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาวิจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัว OG Anunoby อีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิจเจตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ersและเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วก็ทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟนชายที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละ ยากกว่าชนะกันในช่วง regular season มากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวิลเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมีเน็ตเรตติ้งเนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันเบนยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟอนแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139ต่อ109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับ ที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางดราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็น Spurs อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางCleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปลันคาวาเลียเองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวนเบญาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดิแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
11: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็วันนี้ก็เอาเรื่องเก่าสมัยก่อนนี่ผมก็คลั่งไคล้แล้วก็ชอบเรื่องของลูกปัดก็เป็นความเชื่อเมื่อเราได้อ่านหนังสือโบราณแล้วลูกปัดเนี่ยคือมันจะปัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีให้ออกไปแล้วก็ลูกปัดเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของโบราณอายุเป็นหมื่นๆปีเป็นพันปีสมัยก่อนนี้ยังไม่มีพระยังไม่มีเครื่องรางของขลังก็ใช้ลูกปัดเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังแล้วทำมาจากหินก็ได้รับพลังจากจักรวาลมาเป็นล้านปีแล้วก็ใช้มือทำนะลูกปัดก็มีหลากหลายบางเม็ดท่านเชื่อไหมแรกก็เรือสำเภาบางเม็ดใช้เป็นสัญลักษณ์ที่จะผ่านเข้าเมืองต่างๆนะฮะก็ลูกปัดนี่ทำมาจากรัตนชาติหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหยกจะเป็นทับทิมจะเป็นหินที่มีราคาแพงหรือจะเป็นโลหะก็ส่วนมากจะเป็นทองคำนะฮะและเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไงเป็นหลอดเขาเรียกชวาหลอดอย่างเงี้ยคือแล้วเวลาเขาปั่นหลอดก็ต้องใช้เครื่องมือหินเนี่ยปั่นหลอดข้างในนะฮะแล้วก็ดูว่าหลอดต้องเป็นเกลียวแสดงว่าโบราณเขาทำพิธีได้รับเป็นของคงทนเสร็จมาจากธรรมชาตินะฮะครับก็แล้วก็แก้วหล่อนี่ก็มาจากประเทศอียิปต์สมัยก่อนนี่อียิปต์นี่เป็นทะเลทรายแก้วหล่อยังไม่เกิดเมื่อเป็นอายุเป็นพันๆจำไม่ได้นะแล้วทรายมันลมมันพัดมาความร้อนมันเข้าไปเกาะก็เลยกลายเป็นแก้วก็เลยเป็นที่มาของการทำแก้วและลูกปัดเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปลักษณ์ต่างๆจะเป็นหลอดจะเป็นทุ่นจะเป็นรูปสิงสาราศาสตร์มหาเทพต่างๆเขาก็ต้องทำเป็นแก้วปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาแก้วหล่อหลอมนะฮะครับสวยงามมากเลยนะฮะลูกปัดนะฮะครับเราจะให้ไปดูลูกปัดแต่ละอย่างนะท่านก็ลองดูและศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะฮะครับสีสันบางท่านบอกเอ๊ะทำไมสีสันอย่างนั้นเขาเอาสีของเทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองนะฮะเขาก็จะเน้นเอาสีอาทิตย์แล้วก็สีขาวสีขาวคือพระเกศหรือสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่เขาจะพูดกันนะฮะแล้วดูสีสันนะฮะห้อยมาแล้วมันจะมีลายต่างๆเป็นลายของจักรวาลมีดวงเหมือนมีรัศมีเนี่ยมีดาวต่างๆมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีดาวฤกษ์ดาวลูกไก่ดาวหางดาวอะไรนะครับย่อจักรวาลนะอันนี้เราก็ความรู้มันยังไม่ถึงนะฮะเราก็จะให้ดูหลากหลายและการห้อยลูกปัดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้ชัดเรื่องของมหานิยมท่านลองห้อยไปนะฮะเม็ดใหญ่ๆลองห้อยไปนะมีแต่คนทักโอ้สวยจังเลยนี่คือมหานิยมแล้วแต่ละเม็ดมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวต่างๆลูกปัดนี่เรียงกันจริงๆนี่ครับก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าตอนหลังเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาก็นำไปทำเอาหินแท้ๆมาทำแต่ใช้เครื่องนะแต่อารมณ์มันไม่เหมือนกับของโบราณของโบราณเนี่ยใช้มือหมดเลยนะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะทำแต่ละชิ้นที่จะมาทำลูกปัดได้นะจะมีหินอาเกตหินคาร์เนียนนะและนิยมทำเป็นหลอดเขาเรียกหลอดชวามันมีที่พิพิธภัณฑ์นะอยู่หลอดเป็นหินอาเกตหลอดเนี่ยยาวเลยประมาณ20นิ้วผมก็ไม่ทราบว่าเขาปั่นเขาเจาะรูได้ยังไงเขาเจาะรูได้ยังไงเม็ดนี้ก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะที่เมืองไทยเนี่ยเราไม่อยากบอกนะบอกแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อพิพิธภัณฑ์นะเขาเรียกอาเกตมันจะสวยงามมีลายสีดำสีขาวเนี่ยบ่งบอกถึงแต่ละเม็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับลูกปัดโบราณเหมือนกันถ้าเป็นหินเนี่ยคาร์เนียนเลือกเกตเนี่ยแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันเพราะลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วลายเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงลักษณะว่ามหาเทพองค์ไหนประทับมหาเทพองค์ไหนที่ท่านเสด็จลงมาเนี่ยตำนานลูกปัดเนี่ยมันจะมีมากมายเยอะแยะกำเนิดมาจากคลองท่อมที่โด่งดังมากคลองท่อมที่จังหวัดกระบี่แต่นี้พอคลองท่อมขุดเข้าไปมันก็จะอยู่ในอยู่ในโครงกระดูกคนก็กลัวจริงๆเขาเป็นเครื่องบูชาเทพเวลาคนเราเนี่ยถึงสุดท้ายของชีวิตเอานำไปฝังเขาก็จะเอาพวกหินพวกนี้เอาไปใส่ที่กับเรือนร่างของผู้ที่วายชนเนี่ยแล้วก็ฝังเหมือนกับบูชาเทพหรือจะเป็นภาชนะที่จะนำวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะแต่นี้มาถึงอู่ทองอู่ทองเนี่ยขุดพบที่เจดีย์ขุดพบที่วัดล้างคนก็เลยนิยมมาแล้วชื่อว่าอู่ทองชื่อเป็นมงคลไหมตอนนี้คนก็ไปซื้อไปเอามาจากที่ของท่อมที่จังหวัดกระบี่ขนมาขายที่อู่ทองว่าเป็นลูกปัดทวาอู่ทองทุกวันนี้ก็เลยแยกไม่ถูกนะเลยแยกไม่ถูกว่าอู่ทองหรือของท่อมแล้วมันจะมีหมดเลยนะพังงาก็มีเมืองจันเสงที่นครสวรรค์ก็มีเมืองมโหสถที่ปราจีนบุรีก็มีเขาสวนเขาแก้วที่ชุมพรก็มีที่ระนองก็มีหมดทุกที่เลยแล้วมันจะเป็นลูกปัดที่ปะคิวก็มีเป็นลูกปัดลมเล็กๆเล็กแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆแล้วก็มีทองคำเป็นพวกรูปนักสัตว์ต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยท่านชมแล้วก็โปรดพิจารณาในการชมด้วยนะผมนี่ชอบมากแล้วก็เก็บไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะฮะครับขณะนี้ท่านได้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านอยากทราบรายละเอียดพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปได้เลยนะท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆว่าคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับเข้าไปได้เลยนะนี่คือรายการครับผมวัญชัยสุพรรณเรื่องลูกปัดก็มีคนโทรมาถามเยอะเลยนะผมก็กลัวพอเรานำเสนอไปแล้วเราพูดไปแล้วกลัวคนก็จะไปหาจะไปซื้อของที่แบบของใหม่พูดง่ายๆนะเราไม่ใช่ของไม่ใช่บะเกหรือของเทียมเลยแบบเป็นของใหม่ในราคาของเก่านะฮะป่าโปรดเม็ดลูกปัดแต่ละเม็ดถ้าเป็นของโบราณที่ขุดมาแพงมากอย่างผมซื้อมาเส้นนึงเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยก็ยังแพงเลยนะแล้วท่านไปเจอบางที่เส้นนึงเนี่ย300 400 500 พันฝ่าโอ้ยรีบซื้อเลยถูกมากโอ้อาจารย์เป็นชายโกหกนะว่าแพงนะแต่จริงๆไม่ใช่เขาทำขึ้นมาใหม่นะแต่ถามว่าแท้มั้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ท่านก็ไปหาอาจารย์ที่ท่านชอบให้ท่านเขาเป่าให้เขาเสกแล้วนำมาห้อยมันจะได้ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็คุ้มครองนะเหมือนอยู่ในแคปซูลก็เรียกมันอยู่ในลูกปัดมันจะมีรูร้อยนะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องราวต่างๆของลูกปัดเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปถึงเม็ดมะยมเป็นหินคาร์เนียนสีเหมือนสีแดงเดี๋ยวนี้มันทำได้เลยนะแล้วก็เหมือนด้วยผิดกันที่รูผิดกันที่เนื้อหินแต่หินเนี่ยฝ่ายจะกำเนิดเกิดมาเป็นหินได้ต้องใช้อายุเป็นล้านปีได้รับพลังจากจักรวาลนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของลูกปัดท่านก็ดูนะดูรูปประกอบไปนะฮะว่ารูปปัดมันเป็นยังไงดูแล้วก็ลองดูนะสีสันบางทีสวยงามสีแต่ละสีเนี่ยมันมีความหมายก็คือใช้สีสมัยก่อนไม่มีสีแบบปัจจุบันเขาจะเอาหินสีมาฝนแล้วเขียนสีหรือว่าเป็นยางไม้เป็นสีไม้ต่างๆเนี่ยเอามาเขียนเลยนะก็สวยงามมากนะฮะแล้วก็สีบางสีเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเทวดาประจำวันเกิดเทวดานพเคราะห์สีแดงแต่ส่วนมากที่ผมพบเนี่ยก็จะพบสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ขาวนี่เยอะมากเลยสีแดงคือสีของพระอาทิตย์ ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันเรื่องของอำนาจบารมีตบะเดชสีเหลืองคือความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายนะฮะเป็นเรื่องของความสวยความงามสีขาวก็เป็นสีของพระเกศมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจถ้าลองมาสังเกตดูนะสีเหลืองที่มันใส่แล้วขึ้นใส่แล้วขึ้นสีดำก็พญาราหูประทับราหูก็จะกินกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาร้ายทั้งสิ้นนะฮะก็ลองดูนะลองดูลูกปัดแต่ละเม็ดแต่ละลูกเนี่ยถ้าเป็นของเดิมของแท้ของเก่าเนี่ยราคานี่บางเม็ดที่ผมพูดให้ฟังอ่ะใช้สำหรับเป็นใบเบิกทางเป็นบัตรประชาชนสมัยโบราณหรือเป็นเขาเรียกอะไรบางเม็ดเนี่ยเอาเรือสำเภามาแลกเอาทองคำมาแลกก็ไม่ยอมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากลองดูภาพประกอบไปนะลองดูภาพประกอบไปนะสีสันแล้วผมก็พยายามจะลงรูปสวยๆคัดมานะแต่ท่านไม่ต้องถามซื้อนะไม่มีนะผมไม่ได้ขายนะผมมีอย่างละเส้นเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะอย่างละเส้นเองนะท่านลงไปหาซื้อตามตลาดลูกปัดต่างๆหรือนี่เยอะมากเลยที่นำเข้ามาจากประเทศต่างๆนะก็ลองดูนะราคาไม่แพงซื้อแล้วไปชอบอาจารย์ไหนก็ไปให้ท่านเป่าท่านเสกได้เลยนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดที่ทำเป็นกำไรที่ร้อยเป็นกำไรนิยมมากเลยแล้วก็เป็นสร้อยบางคนเนี่ยพกเม็ดเดียวนะเม็ดทีเด็ดเลยนะเป็นรูปเทพเป็นรูปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พกอันเดียวเลี่ยมบางคนก็พกในกระเป๋าอันเดียวเลยนะก็ฝากไปด้วยนะเรื่องราวของลูกปัดต่างๆนะฮะทุกอย่างมีตำราหมดเลยนะครับตำราหมดเลยแล้วก็มีฤาษีเสกลูกปัดก็ฤาษีต้องเสกเหมือนกันสมัยยุคโบราณนะฮะทองคำก็ปัจจุบันนี้สมัยก่อนก็แพงไปแล้วนะปัจจุบันก็ต้องแพงเพราะทองคำมันหายากเขาจะทำเป็นรูปเทพจะทำเป็นรูปนักสัตว์ต่างๆนะฮะครับเราจะขึ้นรูปให้ดูลูกปัดต่างๆนะท่านก็ลองพิจารณาดูนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะครับสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่โบราณได้สร้างสรรค์มาแล้วก็ปัจจุบันครับในพื้นดินผมคิดว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะสมัยก่อนคลองท่อมเนี่ยฝนตกน้ำซ้อมานะลูกปัดมันจะไหลตามน้ำหมดเลยนะลูกปัดจะลอยตามน้ำหมดแล้วก็อาจารย์วาดคลองท่อมเนี่ยท่านเชื่อลูกปัดเพราะว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันที่ผมไม่อ่านประวัติของอาจารย์วาดคลองท่อมองค์เต่าเนี่ยชื่ออาจารย์สวัสดิ์ถ้าจำผิดขอโทษด้วยนะก็บอกว่าแต่ละเม็ดบางทีเนี่ยมีลูกปัดเข้ามาอยู่นะก็บอกไม่ไผ่มาเข้าฝันท่านก็ไม่เชื่อพอผ่าไปแล้วไปเจอลูกปัดอยู่นะก็บอกไม่ไผ่ท่านก็นำมาไปมอบให้กับบุคคลสำคัญของประเทศไทยนะฮะคลองท่อมถือว่าเป็นลูกปัดที่เยอะที่สุดเขาเรียกควรลูกปัดนะปัจจุบันก็ยังมีนะเขาก็อนุรักษ์ไว้กรมศิลป์เขาก็อนุรักษ์ไว้นะเป็นควรลูกปัดเลยนะแล้วก็ที่อู่ทองนะอู่ทองนี่ก็น่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าใช้เป็นสถานที่ต่างๆไปเยอะมากเลยนะอู่ทองก็เยอะอู่ทองจระเข้สัมพันธ์มีลูกปัดหมดนะแล้วก็ดอนตะเพ็ดที่เมืองกาญก็มีลูกปัดหมดนะครับคอขอดกาดพังงาเป็นเส้นทางสายไหมที่เดินมาจากจะเข้าพงตึกนครปฐมไปเขางูก็มีลูกเขางูก็มีลูกปัดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วปัจจุบันก็มันก็ซื้อไม่ได้เพราะคนมีตังค์เขาซื้อไปเก็บไว้เยอะแยะมากมายนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะท่านดูแล้วก็พิจารณาในการชมในการดูด้วยนะครับตำนานลูกปัดผมเนี่ยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องราวของลูกปัดแล้วก็ไปขุดเองไปศึกษาเองแล้วก็มาตอนหลังก็ของใหม่ออกมาเราก็ไม่รู้ก็โดนมาเหมือนกันนะแต่ถามว่ามันก็แท้เป็นหินแท้ทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ใช่เลซินนะแต่ถามว่าความรู้สึกเราอยากได้ของเก่าของโบราณนะครับก็แต่ละเม็ดนี่ไม่ธรรมดาครับก็แต่ละเม็ดนี่จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะบางเม็ดจะมีลายแทงนะเราก็ไม่รู้เราอ่านไม่ออกบางเม็ดก็จะมีภาษาบุคคลหรือภาษาเทพบางเม็ดก็จะมีหัวมีหน้า เขาเรียกหน้าสุริยเทพจันทรเทพบางเม็ดก็จะมีหน้าของคนหรือพระมหากษัตริย์นะเราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนนะครับในยุคโบราณนะครับก็ฝากไปด้วยลูกปัดทุกอย่างที่มันไม่ดี ให้มาลายหายสิ้นแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาของดีๆของมงคลเข้ามาหาตัวเรานะนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมบัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะอย่างสร้อยที่ผมห้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กไหลท้องปลาไหลมันก็เข้าอยู่ในลูกปัดเขาก็นำไปกึ่งเป็นเล็กกลมๆนะฮะบางคนก็บอกว่าทองคำมันไม่ใช่เหล็กไหลท้องปลาไหลนะฮะเป็นโลหะธาตุเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์นะผมก็ไปจ้างเขาเจียเป็นเม็ดเหลี่ยมมาเนี่ยแล้วก็นำมาทำเป็นสร้อยสวยงามสวยงามเหล็กไหลท้องปลาไหลจำผมไปเลยนะลองไปหาซื้อดูนะปัจจุบันก็หายากที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะมีคนซื้อไปหมดเขาเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆมันลบล้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมก็ฝากไปด้วยนะเรื่องราวของลูกปัดนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระท่านอยากทราบเรื่องอะไรบอกมาเลยนะเราก็จะพยายามจะไปหามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะได้ชมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะลูกปัดผมพูดว่ามันจะหลากหลายให้ไปดูลูกปัดอีกครั้งหนึ่งนะดูลูกปัดอีกครั้งนะมันจะมีหลากหลายคือแต่ละเส้นท่านสังเกตไหมครับมันจะไม่เหมือนกันสีสันเนี่ยแต่ละเส้นจะไม่เหมือนกันนะฮะครับก็เพราะว่าเป็นการหล่อแล้วก็ก่อนที่จะหล่อเขาเขียนสีอย่างหินเนี่ยหินเนี่ยจะเป็นสีล้วนๆเลยเพราะว่าไม่ได้เขียนสีแต่ถ้าเป็นแก้วเนี่ยจะเขียนสีอันไหนเขียนสีก็คือเป็นแก้วนะฮะสวยงามมากนะฮะครับก็ผมก็ได้เก็บรักษาไว้เพราะว่าหนึ่งชอบแล้วบางเม็ดเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่ามีเขาเรียกมีตัวมีคนอยู่ข้างในนะบางเม็ดนะฮะครับก็ฟังแล้วก็อย่าเชื่อผมนะฟังแล้วก็โปรดใช้วิทยาในการฟังในการชมด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะครับก็ลูกปัดถามว่าจะไปหาได้ที่ไหนท่านก็ไปหาตามร้านที่เขาขายใส่สร้อยเดี๋ยวนี้มันจะมีเข้ามาเยอะเลยจากตุรกีจากอินโดนีเซีย จากทิเบตเขาจะนำลูกปัดเข้ามากันเยอะมากเลยนะฮะครับแต่ละเม็ดนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับก็เพราะว่าแต่ละเม็ดจะมีราคาแพงมากๆเลยครับครับที่แพงเนี่ยคือสุริยเทพกับจันทรเทพคือหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์ตอนนี้เทพต่างๆที่เขาทำเป็นรูปเทพมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์แต่เป็นเทพต่างๆเยอะแยะมากมายนะในพวงที่ผมร้อยไว้ก็จะมีหน้าเทพต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะครับก็เป็นหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วเทพในจักรวาลเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ใจโบราณว่าเขาทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายที่เป็นหน้าคนเนี่ยเป็นเทพองค์ไหนเราก็ไม่รู้ไปถามใครในโบราณตำนานตำราก็ไม่มีบันทึกเป็นเรื่องเล่าเขาเรียกว่ามุขปาฐะเล่ากันมาจากปากต่อปากเราก็ไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงแต่ผมเชื่อว่าลูกปัดเนี่ยทุกเม็ดจะต้องมีอนุภาพจะต้องมีความขลังสุริยเทพผมก็มีอยู่นะหล่อจากแก้วได้ที่เขาศรีวิชัยที่จังหวัดสุราษฎร์ที่เก็บไปเม็ดหนึ่งนะส่องเข้าไปนะดูข้างนอกเนี่ยเป็นสีแดงพอโดนไฟแล้วมันจะเป็นเหลืองนี่คือพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ในที่เดียวกันเลยนะฮะครับผมก็มาเลี่ยมเป็นเม็ดกลางแบบนี้นะแบบเป็นเม็ดกลางแบบนี้นะครับก็สวยงามจากเขาศรีวิชัยบางคนผมเอาไปให้ผู้รู้นะที่ว่าเก่งเรื่องรูปปัดดูเขาก็บอกว่าเป็นของคลองท่อมเป็นแก้วหล่อผมขุดได้ที่ศรีวิชัยนะขุดได้ที่ศรีวิชัยนะครับก็มีคนไปขุดแล้วผมก็ไปขอเข้ามานะสมัยนั้นเอามาหลายเม็ดเลยแล้วก็พรรคพวกก็แบ่งไปนะครับปัจจุบันไม่ต้องหาแล้วเหลือเม็ดเดียวก็พรรคพวกจะแบ่งผมก็ไม่ได้ให้นะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะสุริยเทพจันทรเทพ สุรเทพก็เรื่องของอำนาจบารมีสบายเดชจันทรเทพก็คือเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายความสวยความงามก็คือสีเหลืองแล้วก็นพเคราะห์ต่างๆสีต่างๆก็คือเทวดาประจำมันเกิดสีขาวก็คือพระเกศมีฤทธิ์มีเดชบารมีมีอำนาจนะก็คือพระเกศบางท่านก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้องอยู่เหนือทั้งหมดนะก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าสีเขียวก็เหนี่ยวซับเขาชอบสีเขียวกันเหนี่ยวซับสีน้ำเงินก็รับซับบางคนเขาก็หาแต่สีเขียวกับสีน้ำเงินทั้งเหนี่ยวทั้งรับนะครับก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะฮะสุริยเทพนี่ก็ผมไม่แนะนำให้ท่านไปหานะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมคิดว่าน่าจะลำบากถ้าไปหาเจอก็ราคาไม่แพงก็น่าจะเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่นะฮะครับก็สุริยเทพเรื่องของผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันนะฮะเรื่องของอำนาจบารมีสบายเดชแล้วก็จันทรเทพเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะลูกปัดชมแล้วดูแล้วโปรดใช้วิทยาในการชมในการดูนะครับผมวัญชัยดุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกเวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็วันอาทิตย์ก็เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.นะหรือท่านจะติดตามใน YouTube ผมนะฮะพิมพ์ว่าไปใน YouTube ว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็เลือกชมได้เลยรายการผมทำมาประมาณ20ปีนะ20ปีก็ยังมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับมาถึงท้ายรายการถึงท้ายรายการต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบัญชัยเคยครับในการคุยเฟื่องเรื่องพระผมบัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการครับที่สถานีวิทยุเอฟเอ็ม97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับท่านสามารถรับชมรับฟังได้ที่ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.นะฮะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนังสือตำราตำนานบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของพระเป็นยังไงนี่คือตำนานของสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีนะโดยอาจารย์ตียำพวายท่านเขียนไว้นะคือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แพงที่ผมซื้อมาค่อนข้างจะแพงเลยนะข้างในก็จะมีเรื่องราวของการพระสมเด็จนะพิมพ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีลายเซ็นของอาจารย์ตียำพวายนะครับนี่ครับลายเซ็นของอาจารย์ตียำพวายเนี่ยผมก็เปิดให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะนี่ครับลายเซ็นของอาจารย์ตียำพวายครับสมัยก่อนเนี่ยซื้อเล่มละ40บาทอันนี้นะฮะครับก็จะมีที่สำเร็จผู้อาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยท่านลบผงอิทธิเจปัทธมังตีในสิงเหมาลาดและพุทธคุณลบแบบไหนนะข้างในนี่จะมีบอกเลยต้องใช้คาถาอะไรลบยังไงนะครับผมก็อ่านมาแต่ผมทำไม่ได้คือเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่ได้เรียนวิชาอะไรมาเยอะแยะแล้วก็ทงคาถาอะไรถ้าเราพูดไปแล้วถ้าเกิดมันผิดเนี่ยมันจะเพี้ยนมันจะวิบัติผมก็เลยหนังสือเนี้ย ถือว่าเป็นตำราสมเด็จนะของพุทธอาจารย์โตโพลังสีเนี่ยข้างในนี้ชัดเจนจะมีพิมพ์ต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ครับเปิดผมนี่ต้องระวังเลยนะนี่ครับพิมพ์ต่างๆค่อนข้างที่เยอะเลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสมัยก่อนเป็นขาวดำนะครับสวยงามมากเลยให้ดูจระเลยเล่มนึงเนี่ยเห็นไหมนี่ครับลายเซ็นเนี่ยของตียำพวายนะครับสวยงามมากนะครับตำรานี้ท่านลงไปหาซื้อดูนะว่ามันจะมีราคาแพงมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือตำราของสมเด็จท่านจะเล่นสมเด็จนะของพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยเขาเรียกว่าปริกถาแห่งพระเครื่องเล่มหนึ่งนะเรื่อง เล่มหนึ่งเรื่องของสมเด็จพระสมเด็จนะฮะตียัมพวายเห็นไหมครับครับนี่หนึ่งเล่มไหมนะอีกเล่มหนึ่งนะก็คือเล่มคู่ของอาจารย์ประชุมการจนวัฒน์ภาพพระเครื่องต่างๆนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยพระกุพระสมเด็จเยอะมากเลยนะอันนี้ก็แพงอันนี้ก็แพงเลยและหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นคู่ถือว่าเป็นคู่นะฮะก็แพงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่นะฮะครับก็ข้างในก็จะมีพระกุพระเก่าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะของอาจารย์ประชุมการจนวัฒน์ท่านก็ลองไปหาดูนะครับก็จะมีกุต่างๆนะจะมีสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมิรังสีนะจะมีวัดท้ายตลาดจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะท่านก็ลองไปหาดูนะฮะแล้วจะมีพระกุต่างๆเยอะเลยนะอย่างขุนแผนใบพุทรากุคลองตะเคียนนะสมเด็จไว้คู่ตลอดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะลองไปหาดูนะเป็นภาพพระเครื่องนะหนึ่งอาจารย์ประชุมการจนวัฒน์อีกเล่มหนึ่งนะฮะนี่คื อเปิดพิพิธภัณฑ์ของวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วข้างในก็จะมีพระรูปพระเครื่องต่างๆนะค่อนข้างที่เยอะหน่อยของหลวงปู่บุญนะฮะครับเราจะให้ดูนะครับนี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะมีตำราต่างๆโอ้โหนี่เยอะเลยผมก็ไม่เคยกล้าเปิดเท่าไหร่นะนี่มีภาพพิมพ์เยอะๆเลยนี่ฮะนี่นี่ฮะเหรียญมายุคหลังๆนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่พระพิมพ์หลวงปู่บุญนะฮะนี่ครับเนื้อดินมีพิมพ์สะดุ้งกับพิมพ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองไปดูนะจำหน้าปกไว้หลวงปู่บุญเนี่ยท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์นะฮะคือเป็นตำนานเรื่องของยาวาสนาจินดามณีนะฮะตำนานเรื่องของยาวาสนาจินดามณีนะฮะก็ท่านก็ลองไปหาซื้อดูเล่มนี้นะฮะหนังสือนะของวัดกลางบางแก้วอีกเล่มนึงก็คือเครื่องรางของขลังของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นี่นะเครื่องรางของขลังก็จะมีเสือมีสิงมีหนุมานนะฮะครับมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะมีองคตนะครับก็เล่มนี้ก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันนะฮะครับนี่ครับเนี่ยมีตะกรุดเขาทำยังไงตะกรุดที่แพงคืออะไรนะฮะครับของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นะครับเนี่ยครับมีเสือมีสิงนะฮะมีกะลามีปลาขิกนะฮะเยอะมากฮะเยอะมากเลยนะฮะนี่ครับอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะก็ลองไปหาซื้อดูนะตำราเล่มนี้สำคัญมากนะผมจะเปิดให้ดูทุกหน้าก็คงไม่ไหวนะนี่คือเสือที่เป็นแพงนะแล้วก็สมัยก่อนนี้มันยังไม่มีเก๊ภาพพระพวกนี้มันจะแท้ส่วนมากนะอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์ทำหนังสือปัจจุบันก็มีราคาแพงต้นฉบับนี่แพงมากถึงมาพิมพ์ใหม่นะมันก็ไม่มีที่นิยมมันก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเขาอยากได้เล่มต้นฉบับนะอีกเล่มนึงก็คือของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์เหมือนกันนะนี่คือพระกิ่ง ตำนานพระกิ่งวสุทัศน์ตำนานพระกิ่งบวรเลศตำนานพระหล่ออยู่เล่มนี้หมดเลยนะครับก็ลองไปหาซื้อหน่อยตำราเนี่ยจริงๆนะท่านต้องมีตำราท่านต้องหาตำรานะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของรูปพระเนี่ยเยอะเลยเนี่ยผมไม่ให้ดูเนี่ยชินราชของวัดสุทัศน์นะเสา5นี่ครับนี่เสา5พระเนื้อผงของวัดสุทัศน์นะเปิดมาอะไรเนี่ยนี่พระกิ่งนะพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งเห็นไหมครับเนี่ยของแหลมฟ้าผ่านะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระชัยเยอะมากเลยนะเนี่ยพระชัยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อเพชรเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรปัจจุบันแพงเพราะว่าพระยุคนั้นเนี่ยจะมีพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยก็เยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสุขปากคลองมะขามเฒ่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานจะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติในยุคนั้นนี่ต้องใช้คำว่าสุดๆเลยนะหนังสือสำคัญที่สุดตำราสำคัญที่สุดท่านต้องหาซื้อท่านจะเข้ามาสู่การพระเครื่องเนี่ยท่านต้องศึกษาว่าบางอาจารย์อย่างเงี้ยเกจิอาจารย์บางองค์เนี่ยเขาก็จะหาตำราเนี่ยอย่างเงี้ยจังตำราของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีการสร้างพระสมเด็จเนี่ยข้างในมันจะมีคาถาจะมีเรื่องราวต่างๆว่าการลบผงเนี่ยเป็นยังไง ต้องใช้อะไรลบนะต้องสวดคาถาอะไร แล้วลบผมกี่ครั้งแล้วก็จะมารวมมีอิทธิเจปัทถมังตีในเสียงเหมหาราชและพุทธคุณสมัยก่อนเขาลบจริงๆนะครับดินผงเนี่ยเปลือกหอยก็เปลือกหอยไปตามจริงมายุคปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาก็เอาทำโรงงานพระในยุคอดีตมันจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์จะมีเสน่ห์จะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเมื่อนำเอาไปพกพาราชนาติตัวมันจะมีพุทธานุภาพครับผงต้องลบยังไงต้องเอาดินสอเอาชนวนกระดานชนวนและดินสอพองลบเสร็จแล้วก็นำมาปั้นแล้วก็นำมา

ครับตำรานี่ผมมีเยอะนี่เราให้ดูตำราของผมเนี่ยรอบๆที่เห็นเนี่ยตำราผมเยอะมากเลยนะผมซื้อกับตำราเนี่ยผมหมดค่าตำราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเป็นเรื่องของพระเรื่องของวัดเรื่องของมหาธาตุดีเรื่องของยันต่างๆนี่เยอะนะฮะก็มีคนมายืมแล้วก็ไม่ได้คืนก็เยอะนะฮะครับต้นฉบับเนี่ยผมซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงๆเลยเพราะว่าผมมีความชอบแล้วก็ศึกษานะศึกษาแต่มายุคปัจจุบันนี่เขากดได้เลยนะกดใน Google หรือใน YouTube นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าอะไรๆเดี๋ยวนี้ AI ก็เหมือนกันเราป้อนข้อมูลไปมันสำเร็จโทษมันพิมพ์หมายเสร็จมันอธิบายเสร็จเลยมันก็ถือว่ามันก็เรียกว่าพัฒนาไปอย่างหนึ่งนะฮะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระผมดำเนินรายการมาประมาณ20ปีครับจากตำราพวกนี้ผมก็นำมาเป็นข้อมูลต่างๆค่อนข้างที่เยอะๆนะฮะครับจากยันจากตะกรุดจากเครื่องรางจากพระจากเหรียญนะฮะครับมันก็จะแยกถูกนะฮะพระบูชาพระเครื่องเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นเหล็กไหลเขาฟังคุดนะฮะคดต่างๆก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็หนึ่งเดียวจะไม่ซ้ำกันเมฆขนุนทองแดงนะคดคดบวกคดไม้ไผ่อันนี้ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเขาฟังคุดนะฮะก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติงาช้างงอกนะงาช้างงอกเองก็นี่ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขี้ยวหมูตันนะเขี้ยวเสือโพงนะฮะครับเขากระจงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับมนุษย์เราก็นำมาเป็นเครื่องรางของขลังนำมาพกพาราชนาติดตัวไม่มีข้อห้ามไม่มีวันเสื่อมไม่มีข้อห้ามนะครับไม่มีวันเสื่อมอยู่ที่ท่านเนี่ยจะประพฤติดียังไงถามว่าคนยังนิยมเครื่องรางของขลังสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันง่ายไม่ต้องมาไม่มีข้อห้ามไม่มีวันเสื่อมไม่ใช่ว่าอย่างพระเนี่ยบางองค์ต้องห้ามพูดเวลาเข้าเวทก็คือส้วมนะห้ามลอดต้นกล้วยห้ามลอดตะพานห้ามลอดผ้าถุงโอ้โหมันสารพัดห้ามเลยนะครับห้ามด่าแม่แต่เครื่องรางของขลังไม่ใช่นะไม่มีข้อห้ามแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมเมื่อท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ผิดในลูกเมียเขานะไม่ลักขโมยไม่ฆ่าตัดชีวิตสัจจะอย่างนี้นะครับเทวดาที่ดูแลก็จะปกป้องคุ้มครองนะฮะเขาเรียกว่าเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆมาลบล้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนี่คือเครื่องรางของขลังนะฮะครับอย่างตะกรุดอย่างเงี้ย อาจารย์แต่ละองค์ที่จะทำตะกรุดท่านจะต้องเอาตะกั่วทำชามาหรือเอาแผ่นโลหะมาจานเสร็จแล้วก็จะหลอมเสร็จแล้วมารีดแล้วก็จานหลอมจานรีดครับเสร็จแล้วก็มาม้วนเสร็จก็ถักเชือกแล้วก็ลงด้วยลักหรือลงด้วยยางไม้นะฮะลงด้วยลักหรือลงด้วยยางไม้นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รักษาได้นะรักษาผ้าครับนี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะเขี้ยวเสืออย่างเงี้ยเขาได้มาแล้วเขี้ยวเสือเขาต้องดูร่องเสือร่องเลือดว่ามันใช่ไม่ใช่แล้วก็ไปแกะเป็นเสือเป็นแกะเป็นสิงสารสัตว์หรือไปแกะเป็นรูปพลบก็ไปให้พระเกจิอาจารย์หรือว่าอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยลงอัคระถึงให้องค์ลงอัคระแล้วให้ท่านไปเป่าไปปลุกไปเสกจนเสือนี่ดิ้นเสือกระโดดมีตำนานเล่าเยอะมากเลยนะครับยังเสือหลวงพระปานอย่างเงี้ยสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จที่คลองด่านหลวงพระปานก็เอาเสือใส่พานที่จะถวายพระพุทธเจ้าหลวงเดินมาไอ้จุกเด็กที่ตามมาหกล้มเสือมันก็หล่นไปในคลองนะหลวงพระมันก็ร้องไห้ร้องห่มหลวงพระปานบอกมึงไปหาเชือกหาหมูมาท่านก็เอาเชือกเอาหมูผูกไปเชือกแล้วหย่อนมาเสือมันก็คาบขึ้นมาเลยเป็นที่เรื่องลือเลยนะครับก็เสือหลวงพ่อปานนะฮะอย่างหนุมานหลวงพ่อสุนอย่างเงี้ยสิงห์หลวงพ่อเดิมนะฮะหลวงพ่อเดิมก็ สมัยก่อน

0: พราะยุหะคีรีเนี่ยมันจะมีช้างเยอะเขาก็จะแกะสิงแกะอะไรก็ไปให้หลวงพ่อเดิมลงอักขระหลวงพ่อเดิมเสกหลวงพ่อเดิมเป่าหลวงพ่อเดิมจานแล้วมีดหมอหลวงพ่อเดิมองค์พ่อเดิมเนี่ยกับก็จะเป็นด้ามงาแล้วก็จะมีฝักหลวงพ่อเดิมก็จะจานจะเป่าจะเสกนะเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเป็นของที่ทำด้วยแบบว่าเป็นมันไม่มีไม่มันไม่มีรุ่นนะเขาเรียกปัจจตังตราบใดที่หลวงพ่อยังอยู่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งยังมีดหมอผู้เดิมเนี่ยมันไม่มีรุ่นหลวงพ่อเดิมในรุ่นหนึ่งยังเบี้ยแก้หลวงพ่อบุญอย่างเงี้ยไว้กลางบางแก้วหรือหลวงพ่อวัดคฤหาสน์หลวงพ่อทัดวัดคฤหาสน์หรือหลวงปู่รอดวัดในโรงเนี่ยก็ไม่มีรุ่นท่านตายไม่ไหลละสังขารไม่ไหลก็คือรุ่นสองนะรุ่นแรกหมดเลยนะเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่เยอะมากเลยทางประหลัดของหลวงพ่อเหลือวสาวชงโง่หลวงพ่อเหลือได้สัญญานามถามว่าประหลัดวิ่งสวนน้ำเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะหลวงพ่ออีอย่างเงี้ย คนไปล่าสัตว์ในที่เขตวัดท่านยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไงก็แชะก็ท่านเสกคาถาคุมไว้ว่ามหาอุดนะอย่างหลวงพ่อบุญพระกลางบางแก้วอย่างเงี้ยครับเบี้ยแก้นะท่านก็ลงณองค์ท่านไว้นะครับอย่างศาลาอย่างกลาของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยปัจจุบันครับอัน1ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะผมพูดแล้วไม่รู้ท่านจะเชื่อบ้างนะล้านกว่าบาทก็แกะเอากลาตาเดียวมาแกะแล้วลงด้วยคาถาสุริยะประภาจันทระประภานะครับก็หลวงพ่อบุญหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับเครื่องรางของขลังนี่บางอันนี่มันแพงอย่างเหล็กไหลเงี้ยมันก็มีหลายตระกูลนะอุลกมณีสะเก็ดดาวหลายเพชรดำที่สะเก็ดดาวที่หล่นแม่น้ำโขงที่กิ้งมาจากจีนเนี่ยจากก้อนใหญ่ๆแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วเล็กแล้วก็สิวลึงที่กิ้งมาจากอินเดียเนี่ยเป็นหินที่ก้อนใหญ่แล้วก็เป็นล้านปีนะแล้วกิ้งมาก็มารูปลักษณ์ของสิวลึงนะมันมีเรื่องเล่ามีตำนานเยอะแยะมากมายอย่างพระเกจิอาจารย์ท่านก็นำเอาของคงคนศิษย์พวกนี้นำมาเสกแล้วมาแจกจ่ายให้ลูกศิษย์อย่างเช่นลูกเจ้าคุณนรรัตน์วัดเทพศิรินทร์ท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านไปเอาหินที่บางบ่อเอามาเสกถือว่าปฐวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์ก็เหมือนกันท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปนำใจกลางแม่น้ำโขงนะมาเสกแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกปฐวีธาตุพระเกจิอาจารย์ในโลกนี้มีสององค์ที่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุคือเจ้าคุณนรวัดเทพศิรินทร์แล้วก็หลวงปู่คำพันธ์นะโคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปาดจังหวัดนครพนมนะครับนี่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุอย่างเนื้อยาวาสนาจินดามณีเนี่ยวัดไหนทำก็ไม่ขังเท่ากับวัดกลางบางแก้วก็คือหลวงปู่บุญท่านจะมีสูตรยาท่านจะมีคาถาที่จะทำยาเนี่ยตามลำดับตำราโบราณเขาบอกว่าจากสมเด็จพระพันธรัตน์วัดป่าแก้วพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นปฐมเรื่องของเวทมนต์คาถาเลยนะยาท่านเนี่ยใช้คำว่ายาช่วยชีวิตยาฟื้นชีวิตนะครับ นี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะท่านลองเข้ามาดูแล้วนะลองเข้ามาแล้วอย่างประคิกอย่างเงี้ยหลวงปู่เหลือสาวชะโงกนะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบแล้วมาในยุคที่เราทันอย่างเงี้ยก็คือหลวงพ่อยึดวัดหนองจอกหลวงพ่อเมฆวัดลำประดานหลวงพ่อกันวัดอินทราวาสที่อ่างทองนะฮะที่เราทันนะแล้วก็หลวงพ่อนนท์อยู่ที่เขาพันธุ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยที่ทันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพวกนี้เรื่องของโชคลาภเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยเราเรียกว่าเรื่องของโชคลาภผู้ใดพกพาแล้วก็อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของหนังสือตำราเราจะให้ท่านดูนะครับนี่คือตำราของอาจารย์ประชุมการยานวัตรนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับตำราเก่าๆนะและอันนี้ก็คือของอาจารย์ตียำพวายนะตำราสมเด็จนะจะมีคาถาลบผงจะมีอะไรแล้วนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้เล่มนี้ก็หายากที่วัดไม่มีแล้วนะแล้วก็นี่คือเครื่องรางของขลังของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์กิตประสงค์นะครับสมัยก่อนการสร้างหนังสือนี่ยากมากต้องไปแตะปัดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ก็เหมือนกันกับตำราพระกิ่งของอาจารย์นิพัทธ์ จิตประสงค์นะนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะก็ลองไปดูนะครับก็เรื่องของเครื่องรางของขลังนะของคงทนสิทธิ์นะจะเป็นเขาฟางขาวฟางคุดแล้วก็เขี้ยวเสือเขี้ยวเสือโพงเขี้ยวหมูตันนะแล้วก็เป็นไม้คดต่างๆนะจะเป็นเถาวัลย์เถาวัลย์คดหรือเถาวัลย์อะไรต่างๆเนี่ยไม้ไผ่คดไม้ไผ่คดเถาวัลย์เนี่ยก็แล้วแต่นะฮะท่านเจอถึงไหนก็อย่าลืมนะครับการพกเครื่องรางของขลังท่านยังอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับพอดีเราไม่มีเครื่องรางจะหมายท่านได้ดูนะก็ลองนี่เราก็แนะนำนะปัจจุบันเครื่องรางท่านก็ดูวัดไหนเนี่ยเขาทำเครื่องรางแบบตำราโบราณท่านก็นำมาบูชาพกพาลัตนาติดตัวได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระ เราก็จะพยายามนำเอาวิชาความรู้ต่างๆนะเอามาให้ท่านได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะแต่ถามว่าเรื่องเกเรื่องแท้ผมดูไม่เป็นดูไม่เป็นนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนตรงนี้มานะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก็เข้ามาชมได้รายการผมเนี่ยมีทุกๆวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับฝากไว้เลยนะครับเครื่องรางของขลังของคงทนสิทธิ์ท่านต้องหาผู้รู้ต้องหาที่มาให้มันชัดเจนว่าเขามายังไงเขาทำยังไงนะฮะครับอย่างตะกรุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะดูได้เพราะว่ามีถาดเชือกลงรักไว้ด้านนอกแล้วข้างในจานอะไรเราก็ไม่รู้ที่มีปัญหาคือตะกุดหลวงพ่อคุณวัดพระนอนมายาลาบตะกุดทับเราไม่รู้จะดูยังไงว่ามันจะเห็นลายจานทั้งไหนนะเพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่ได้รับมรดกตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษแค่นั้นเองนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องพระที่ผมบรรชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการมา20กว่าปีตั้งแต่สถานีวิทยุจส1แล้วก็สถานีวิทยุพล1แล้วก็สถานีวิทยุขอสตบแล้วก็สถานีวิทยุเสียงสัมยอดแล้วก็สถานีวิทยุวปทพลังงานทหารนะสมัยก่อนนี่ทำรายการวิทยุเยอะมากเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะรายการคุยเฟื่องเรื่องพระปัจจุบันก็ที่สถานีวิทยุเอเบม97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็แพร่ภาพโอกาสทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็ท่านก็สามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเลยว่าเป็นยังไงพระวันนี้กุไหนวัดไหนเกจิอาจารย์องค์ไหนมีประวัติความเป็นมายังไงมีอนุภาพมีพุทธคุณแบบไหนนะก็เชิญได้เลยนะครับก็มาถึงท้ายรายการนะก็ต้องอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรของทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

พร้อมครับปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์ก็พบก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการลูกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569สรุปข่าวลูกสีน้ำเงินวันนี้เห็นทีจะต้องบอกว่าโฟกัสไปอยู่ที่3 ประเทศบวกหนึ่งเนี่ยเขาฮิตใช้คำว่าบวกเราก็บวกด้วยเขาใช้ชื่อว่า111 วันของสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านเซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยแล้วทำไมต้องใช้คำว่า111 วันหรือ111 วันก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่28เนาะมี1 วันแล้วก็เดือนมีนาคม31 วันเต็มๆและก็เดือนเมษายน30 วันเต็มๆเดือนพฤษภาคม31 วันเต็มๆและอีก18 วันของเดือนมิถุนายนรวมทั้งหมดบวกหมดเป็น111 วันหรือ111 ตองหนึ่งจำง่ายดีเซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยแล้วโดยมีคนเซ็นก็คือสหรัฐอเมริกาอิหร่านและคนกลางก็คือปากีสถานฉะนั้นวันนี้ก็จะไปเล่าให้ฟังว่านู่นแหละต้นกำเนิดของเขามาอย่างไรขัดแย้งเรื่องนิวเคลียร์ฉีกนิวสัญญานิวเคลียร์ JCPOA อย่างไรจนกระทั่งมาคว่ำบาตรพลังงานคว่ำบาตรทางการเงินคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธคว่ำบาตรทางการเดินเรือและการขนส่งคว่ำบาตรทางบุคคลและองค์กรอย่างไรนะจนกระทั่งล่าสุดก็คือบันทึก MOU 14ข้อระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหนึ่งก็คือจะประกาศยุติสงครามในทุกรูปแบบในทุกแนวรบทันทีอย่างถาวรรวมไปทั้งเลบานอนด้วย2จะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะไม่แทรกแซงกัน3จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในเวลา60วัน4จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันที5อิหร่านจะดำเนินมาตรการโดยทันทีเพื่อให้การเดินเรือพาณิชย์6จัดสรรเงินสนับสนุนอย่างน้อย$300,000,000,0007จะยุติมาตรการคว่ำบาตรทุกแบบต่อสาธารณรัฐอิหร่าน8อิหร่านย้ำจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าในกรณีใด9ระหว่างการรอการบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจะคงสถานะเดิมไว้10กระทรวงการคลังสหรัฐจะออกหนังสือรับรองการผ่อนผันการส่งน้ำมันดิบทรัพยากรและอีกเยอะแยะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทอง11การเจรจามีความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงจะได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ใช้12จะจัดตั้งกลไกดำเนินการเพื่อกำกับดูแลรักษาพันธกิจในอนาคตต้องมีองค์กรเนาะ13เมื่อได้รับการรับรองก็จะเริ่มดำเนินการตามข้อ4 5 10และ11พอ14ก็ดำเนินการตามนี้เสร็จแล้วเสร็จอันก็เริ่มเบาบางลงแล้วก็จะเป็น
ก็จะเป็นไปตามที่กำหนดนะนะก็คือจะไปเซ็นสัญญากันอีกครั้งหนึ่งที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั่นคือข้อที่14แต่มีแต่นะเรื่องนี้มีแต่จะเป็นไปได้หรือไม่นะอยู่ที่เงื่อนไขก็มาอยู่ที่ใครอ่ะอ่ะอิสราเอลเหมือนกันอิสราเอลเหมือนกันนี่คือบรรยากาศของโลกสีเงินวันนี้ที่ทั่วโลกเขาเฮกันก็เพราะว่าน้ำมันเนาะอะไรของโลกเรามันจะได้ดีขึ้นน้ำมันจะได้ลดลงอะไรเอ่ยความหวังนะความหวังว่าจะลดลงแต่ทุกฝ่ายก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามคาดหมายเป็นไปตามทฤษฎีตามไปเป็นพันธสัญญานี้ไหมว่างี้เลยแหละใช่ไหมที่บอกว่าเป็นทฤษฎีก็คือว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทฤษฎีมันก็ผิดหลักการนะผิดหลักการที่ว่าไว้ผิดหลักการนะฉะนั้นการวิเคราะห์ทุกอย่างผมจะมาเล่าเรื่องทั้ง14ข้อให้ฟังวิเคราะห์กันเป็นข้อๆเลยดีกว่าว่าแต่ละข้อว่ามีผลดีอย่างไรผลกระทบอย่างไรต่อมวลมนุษยชาติและที่สำคัญคือผลกระทบคือว่าต่อจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านพูดไว้แล้วจะมีผลกระทบอย่างไรต่อมาเพื่อมองภาพกว้างกว้างให้เพื่อนเห็นให้เพื่อนเห็นอาจจะแตกต่างจากสื่ออื่นที่เคยวิเคราะห์อาจจะเหมือนสื่ออื่นที่เคยวิเคราะห์ก็เขาเรียกว่าเป็นสับเซตกันอยู่ซับกันอยู่แต่ก็จะเสริมให้เติมเต็มกลับไปดูรอยอดีตก่อนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสถานการณ์เช่นนี้คือปมขัดแย้งนี้เขาเรียกว่าปมขัดแย้งที่เกิดจากนิวเคลียร์นิวเคลียร์เมื่อปี2561ปีนี้69เนาะเมื่อ8ปีที่แล้วใน8ปีที่แล้วก็ต้องตรงกับของรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะได้ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558หรือที่เขาเรียกว่า JCPOA และเกิดมาความบาปเศรษฐกิจของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งซึ่ง JCPOA ย่อมาจากอะไร Joint Comprehensive Plan of Action ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช2015ระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศมหาอำนาจโลก6ชาติตอนนั้นทำกันอย่างนี้ปี2558ใช่ไหมทำข้อตกลงกับใครบ้างทำข้อตกลงกับ5สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าฉันจะมีข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับเธอสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียและจีนสิ่งเขาฮิตอีกอันหนึ่งคือเครื่องหมายบวกไม่อ่านก็ไม่ได้เรียกว่า plus ไทยช่วยไทยบวกไทยช่วยไทย plus อ่านบวกไม่ได้ต้องอ่าน plus ถ้าอันนี้ก็คือบวกเยอรมนีไปอีกหนึ่งประเทศครบ6ประเทศอิหร่านก็ไปทำความตกลง JCPOA กับเขาตกลงว่ายังไงตกลงว่าจะลดจำนวนเครื่องหมุนเวียงสำหรับเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงจะไม่ทำให้มันแรงขึ้นที่เขาออกข่าวกันโจมตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละจำกัดปริมาณการสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำดัดแปลงเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อไม่ให้สามารถติดพลูโทเนียมเกรดอาวุธได้ยอมให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA
เข้าไปตรวจพื้นที่และโรงงานนิวเคลียร์อย่างเข้มงวดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2515ก็ทำอย่างนั้นมาตลอดนะทำอย่างนั้นตลอดถ้าทำอย่างนี้แล้วนะหากอิหร่านทำตามอย่างนี้แล้วนานาชาติทั่วโลกก็จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์อนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและทำธุรกรรมในระบบการเงินได้นะนี่คือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดสงครามนะแต่พอปีคริสต์ศักราช2018สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวนำมาตรการคว่ำบาตรกลับมาใช้ส่งผลให้อิหร่านค่อยๆลดการปฏิบัติตามข้อตกลงเช่นกันเห็นไหมจริงๆเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีหรอก2018นี่มัน2026เนาะเห็นไหมแค่8 ปีเองทำให้ข้อตกลงอยู่ในข้อตกลงนี้เลยก็หยุดชะงักสงครามก็เกิดนะสงครามต้องเกิดเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างนี้ก็มีมาตรการคว่ำบาตรออกมามีมาตรการคว่ำบาตรออกมามีคว่ำบาตรอะไรบ้างหนึ่งก็คือการคว่ำบาตรทางด้านพลังงานคือการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากอิหร่านรวมถึงการคว่ำบาตรบริษัทต่างชาติที่ลงทุนหรือทำธุรกรรมในภาคส่วนของพลังงานของอิหร่านนี่คือภาคของพลังงานคว่ำบาตรหมดสองคือคว่ำบาตรทางการเงินนะเห็นไหมคว่ำบาตรทางการเงินเงินจะไปซุกอยู่ไหนทั้งคว่ำบาตรหมดตัดขาดสถาบันการเงินหลักของอิหร่านออกจากระบบการเงินของสหรัฐและระบบการโอนเงินระหว่างประเทศหรือเรียกว่า SWIFT นี่ระบบการเงินระหว่างประเทศจำไว้ให้ดีอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐที่เขาพูดถึงการโอนเงินระหว่างประเทศระบบนี้ระบบสวิฟต์นี่ SWIFT เนี่ยระบบการโอนเงินตัวนี้แหละที่นี่คือระเบียบโลกเก่า New World Order ระบบโลกใหม่ที่จีนสหรัฐที่เขากำลังจะทำกันเนี่ยก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งจะยกเลิกสวิฟต์เข้าใจไหมสวิฟต์มันใหญ่เหลือเกินฉันจะเปลี่ยนมาอันนี้แหละจําชื่ออันนี้ไว้เวลาอ่านข่าวจะอ๋อมันระบบการโอนเงินระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนี้เนาะยอดเงินของอิหร่านก็เลยถูกอายัดนะ2,800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือประมาณ9,600,000,000 บาท9,600,000,000 บาทอีก400,000,000 บาทนี่ก็จะเป็นล้านบาทเลยนะล้านสองตัวเลยยอดเงินที่ถูกอายัดก็เป็นทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดนะและอะไรไงและก็คือการยอดเงินแล้วก็การปลดล็อกการทางการเงินในข้อตกลงเพื่อความเข้าใจนี้นะครับของเอ็มโอยูที่เพิ่งเซ็นเป็นวันที่18นี้มีเงื่อนไขการปล่อยเงินทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยจะปล่อยไปให้หมดนะปล่อยไปให้หมดอ้าวคอยดูต่อไปนะปล่อย2,800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละและกองทุนสนับสนุนกองทุนสนับสนุนก็จะถูกอายัดมีแผนฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของอิหร่านอีก300,000,000 ดอลลาร์นี่ก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปว่าใน14ข้อนั้นมีการคว่ำบาตรอะไรบ้างการคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธการคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธแก่อิหร่านคือการห้ามซื้อขายอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารที่จะนำไปใช้ในการปิดอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและบัญชีดำเครือข่ายต่างชาติที่สนับสนุนกองทัพอิหร่านนะที่ของตำรวจก็เรื่องทหารนะเรื่องทหารสหรัฐคว่ำบาตรอะไรบ้างกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือซินคอม
เซนคอมนี้เป็นตัวเซ็นเตอร์ในการกระจายข่าวนะกองบัญชาการทหารสหรัฐเวลามีข่าวคราวจากสหรัฐออกมาส่วนใหญ่แล้วจะออกจากข่าวของเซนคอม CENTCOM อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าสหรัฐเขาจะว่ามีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวที่เป็นทางการของสหรัฐคือตรงนี้แหละกองบัญชาการกลางสหรัฐนะที่เวลานักวิจารณ์นักวิพากษ์ข่าวต่างๆที่จะต้องพูดอ้างอิงก็คือเซนคอมนะเซนคอมเซนคอมนะทำไมต้องคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธกับสหรัฐเพราะว่าการสู้รบกันนั้นมีการสูญเสียก่อนที่จะยุตินะทหารสหรัฐเสียชีวิต15 นายบุคลากรทางทหารบาดเจ็บ538 นายฐานทัพและสถานที่ราชการเสียหายถึง17 แห่งเห็นไหมน้อยไหมตายแค่15 คนเองลบกันมา111 วันอิสราเอลก็ทหารเสียชีวิต18 นายและกู้สัญญา1 รายพลเรือนเสียชีวิต28 รายบาดเจ็บ8,524 รายบุคลากรทางทหารบาดเจ็บ756 รายความเสียหายทางเศรษฐกิจ50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าความเสียหายต้องสูญเสียงบประมาณและยุทธุปกรณ์ที่ประเมินค่าและสูงถึงประมาณ2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเห็นไหมนี่คือข้อมูลของฝั่งสหรัฐและอิสราเอลเกี่ยวกับทำไมฉันต้องคว่ำบาตรทางทหารและผมถือว่ามีความเสียหายขนาดนี้ส่วนอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธยอดเสียชีวิตเท่าไหร่ข้อเสียชีวิตก็ประมาณ8,000 คนทั่วภูมิภาคของตะวันออกกลางเสียหายทางการทหารคลังแสงคลังขีปนาวุธและฐานที่มั่นเห็นไหมจากข้อมูลของอิหร่านเสียชีวิต3,468 รายบาดเจ็บ26,500 รายความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรง2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละนี่แหละไอ้2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละที่มาอยู่ในบันทึกข้อตกลง14 ข้อนั้นว่าจะให้ฟื้นฟู300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเอามาจากตรงนี้แหละเนี่ยเอามาจากข้อมูลการเสียหายอีกแหละฮิซบุลลอห์นักรบเสียชีวิตกว่า1,000 นายขบวนการอามอลเจ้าหน้าที่กู้ชีพเสียชีวิต6 รายกลุ่มฮามาสเสียชีวิต3 รายกองกำลังระดมพลประชาชนนักรบเสียชีวิต80 นายบาดเจ็บ270 นายรวมมูลค่าและความเสียหายทางเศรษฐกิจนี่แหละ300,000 ล้านที่จะกู้นี่แหละประมาณ1,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะนี่นี่คือการคว่ำบาตรการคว่ำบาตรที่4คว่ำบาตรอะไรที่เกิดสงครามมาเนี่ยสหรัฐคว่ำบาตรการเดินเรือและการขนส่งการเดินเรือและการขนส่งได้ขึ้นบัญชีดำกองเรือบรรทุกน้ำมันท่าเรือและบริษัทขนส่งทางทะเลของอิหร่านก็คือ1บริษัทและตัวแทนบริหารจัดการเรือ National Iran Tanker Company หรือ NITC บริษัทเดินเรือและขนส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านซึ่งมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จำนวนมากก็ถูกคว่ำบาตรลงเครือข่ายธนาคารสหรัฐก็ได้ขึ้นบัญชีดำองค์กรและบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการเงินให้กับอิหร่านและกลุ่มบุคคล35 รายและบริษัทเครือข่ายการค้าน้ำมันของกองทัพอิหร่านและก็คว่ำบาตรองค์กรระหว่างประเทศที่มีบริษัทมากกว่า15 แห่งถูกคว่ำบาตรที่เอื้อประโยชน์ต่อเครือข่ายน้ำมันของอิหร่านเช่น Versin Energy Limitedเมดดีเยเทรดดิ้งจำกัดซิมโฟนีชิปปิ้งแอนด์มารีนไทม์แมเนจเมนท์ที่ดูไบมีคุณความบาทและกองเรือบรรทุกน้ำมันในกลุ่มของ NITC ก็คือที่กล่าวของต้นที่กลุ่มบริษัทน้ำมันของอิหร่าน
ที่มีรถบรรทุกน้ำมันใหญ่นะใหญ่มากนะครับเพื่อนๆครับใหญ่มากบรรจุเวลาขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยสามารถบรรจุน้ำมันดิบได้2 ล้านบาร์เรลหรือประมาณ318 ล้านลิตรนะร้อยไปกลั่นทีหนึ่งเนี่ยสองร้อยอ่ะโทษทีครับได้ประมาณ290 ถึง 300 ล้านลิตรก็คือว่า2 ล้านบาร์เรลของเรือที่บรรทุกใหญ่ที่สุดเนี่ยเวลาเอาไปกลั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากน้ำมันดิบเนี่ยได้เป็นน้ำมันสุกหรือน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็ประมาณ290 ถึง 300 ล้านลิตรนะนะเรือกลุ่มเรือพวกนี้ได้แก่เรือดิโอน่าฮีโร่สองโซเนียหนึ่งนะนอกจากนี้มือเรือมีเรือคอนเทนเนอร์และเรือขนส่งอื่นๆอีกเช่นโยกิทิมอนรันทันแพลนและบิ๊กไลน์นะแล้วก็เรือขนส่งแก๊สปิโตรเลียมเหลวอันนี้สำคัญมากเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแก๊สมันมีความสำคัญยังไงนะเรือวีน่าวันเล่นะที่ถูกระบุว่าส่งก๊าซไปให้กลุ่มฮูตีในเยเมนนะแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันอีก6 แห่งโดยมีกำลังการผลิตน้ำมันรวมกันถึง175 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ17 ล้านหรือเอาไปใช้117 ล้านลิตรต่อวันผลิตได้175มีความต้องการใช้117เชื่อว่าเพียงพอเนี่ยไปขายได้เนี่ยถูกความบาดและมีการขบาดท่าเรือและจุดยุทธศาสตร์นี่แหละนี่แหละที่เป็นข่าวตลอด100 วัน111 วันเนี่ยท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งรวมทั้งเกาะคาสและท่าเรือซาบาฮาที่เป็นจุดขนถ่ายน้ำมันของอิหร่านนะเห็นไหมประกาศคว่ำบาตรองค์กรต่างๆอีก10 แห่งที่เป็นเครือข่ายของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันของอิหร่านเจ้าพ่อคนนั้นชื่อว่านายฮอสเซนซามคานีบุตรชายของนายอาลีชามคานีอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่านที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งสหรัฐก็ปรูปากันด้าออกมาว่าตระกูลชามคามีคือแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของชาวอิหร่านนะและความบาดกองเรือลับของนายฮอสเซนที่ขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลและก็สั่งความบาดนายเซเยสมูซาวีชาวอิหร่านและบริษัทอีก3 แห่งที่ทำให้น้ำมันของอิหร่านไปขายและก็แลกทองคำจากเวเนซุเอลานั่นแหละตอนที่เขาไปถล่มเวเนซุเอลาของรัฐบาลนิโคลัสมาดูโรนั่นแหละฟังไปเรื่อยๆมีหลายความบาดโดยอีก1 ความบาดคือ5 ความบาดคือความบาดบุคคลและบุคองค์กรพอวันที่18ยกเลิกบทเข้าใจไหมเราจะอะไรนึกออกได้ว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความบาดบุคคลและองค์กรสารัฐได้ความบาปบุคคลและองค์กรก็คือเครือข่ายอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมรวมถึงบริษัทขนส่งน้ำมันเรือบรรทุกน้ำมันเครือข่ายตัวแทนธุรกิจในต่างประเทศเช่นฮ่องกงสหรัฐอาหรับอเมริกาจีนและตุรกีเพื่อตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงความบาปกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC และกระทรวงกลาโหมความบาดนี้ก็คือไม่จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไม่สนับสนุนให้นะความบาดโครงการขี่ปนุษย์และโดรนนะและโดรนขึ้นบัญชีดำบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อสินส่วนเทคโนโลยีและวัตถุดิบนอกจากนั้นลามไปถึงไหนไปถึงกลุ่มที่สนับสนุนอย่างเช่นเลบานอนและกลุ่มฮามาสกลุ่มฮูตีในเยเมนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เห็นไหมในเลบานอนโดยมีใครเป็นพันธมิตรฝั่งทางโน้นนี่คืออิหร่านพันธมิตรฝั่งทางโน้นของสหรัฐก็มีอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียนะเห็นไหมช่องแคบอาวุธก็เลยมีปัญหา 20% น้ำที่ขนส่งทางน้ำมันที่ขนส่งทางนี้ก็เลยต้องหยุดชะงักอ้าวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่18
8 มิถุนายนคือ17 16 15 14 32ไปจนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและหลังจากนี้เหตุการณ์ที่ผมเอ่ยถึงในการพับบาททั้งหมดนี้ก็จะถูกยกเลิกถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่18ที่วันเซ็นสัญญาแรกที่รัฐวังแวร์ซายน์ต้นไปอ้าวเบรกต่อไปมาดูซิว่า14ข้อ MOU ของสหรัฐและอิหร่านมีอะไรบ้างพร้อมกับอธิบายอย่างละเอียดเลยอ่ะเป็นแนวทางให้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ปนปนสวัสดีครับพบกับผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเช้าเช้าอย่างนี้พบกับผมได้ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz วันนี้วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566ปกตินะครับรายการโลกสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับปูนปูนสวัสดีครับกลับมาทางนี้นะครับมาเปิดเผย14ข้อ MOU สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิหร่านกันนะครับ14ข้อนั้นมีว่าอย่างไรบ้าง1ก็คือจะประกาศยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีอย่างถาวรรวมถึงที่เลบานอนด้วยเลยเป็นไปได้คือไม่ใช่หยุดที่อิหร่านอย่างเดียวข้ามฝั่งมาที่เลบานอนที่อยู่ติดกับประเทศอิสราเอลโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นคนขั้นนั้นก็หยุดด้วยหยุดด้วยพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอีกรวมทั้งงดเว้นจากการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันโดยสาระสำคัญกำหนดให้ข้ออื่นจะต้องถูกบรรจุและรับรองไว้ในข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่ตอนนี้แค่ข้อแรกก็เกิดปัญหาแล้วล่าสุดอิสราเอลโจมตีเลบานอนทางตอนใต้เสียชีวิตไปแล้ว18รายทำให้การเจรจาสันติภาพตอนนี้สะดุดเพราะตอนแรกวันที่19จะไปเซ็นสัญญาที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมก็ต้องสะดุดสะดุดแล้วทำให้ยังไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคืองเนาะตำหนิการโจมตีของอิสราเอลว่าเกินกว่าเหตุ

และสั่งระงับแผนการเปิดฉากทิ้งระเบิดใส่กรุงเบรุตของอิสราเอลทันทีนี่คือ MOU ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายจะแทรกแซงได้ยังไงเนาะเอาพูดระยะทางก่อนระยะทางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาจะขีดเป็นเส้นตรงบินเครื่องบินมาปื๊ดนะระยะทาง1,199กิโลเมตรหรือ6,333ไมล์เห็นไหมเนี่ยเขาจะเคารพกันเคารพไปถล่มเสร็จแล้วค่อยถล่มสามจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน60วันสามารถขยายได้อีกจะ60วันจบตากันแล้วไม่รู้เรื่องก็จะขยายได้อีกนะขยายได้อีกยินยอมขยายได้อีกเห็นทีตอนนี้ขยายแล้วมั้งข้อหนึ่งไม่ผ่านให้เพื่อนๆคิดข้อหนึ่งเอาไว้ข้อหนึ่งยังไม่ผ่านเนื่องจากว่าอิสราเอลยังถล่มอยู่นะบรรลุข้อตกลงภายใน60วันและขยายได้อีกเขาไปสัญญาสันติภาพกันที่ไหนคนที่เซ็นสัญญาสันติภาพที่สร้างฮือฮาก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเซ็นที่พระราชวังเวอร์ซายพระราชวังเวอร์ซายแหมคุ้นหูคุ้นตากันเหลือเกินละครพีเรียดของไทยละครย้อนประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ของไทยมักจะเริ่มต้นที่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละฉะนั้นมารู้จักหน่อยว่าพระราชวังเวอร์ซายที่ตัวนั้นทำและประธานาธิบดีมาครงเซ็นสัญญาพร้อมกับG7นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ชอบล่าสัตว์และใกล้ชิดกับธรรมชาตินะฉะนั้นในปีคริสต์ศักราช1622ก็ได้เริ่มซื้อผืนป่าบริเวณแวร์ซายนี้เป็นการส่วนพระองค์ต่อมาอีกปีหนึ่งปีพุทธคริสต์ศักราช1923ก็ทำที่พักเล็กๆเห็นไหมปี1631ก็กลายเป็นชาโต้ขนาดย่อมย่อมแต่พอมาถึงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะก็มองซ้ายมองขวาไอ้ยะตัดสินพระราชาชัยย้ายพระราชสำนักมาอยู่ที่เมืองแวร์ซายซะเลยป้าซื้อไว้ดีได้ปรับปรุงพระตำหนักหลังเก่าให้กลายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามและหรูหราที่สุดในยุโรปโดยลำการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1661สร้าง30ปีถ้าเปรียบเทียบเป็นพ.ศ.ของพุทธศาสนาก็พ.ศ. 2204ถึง2234ก็สร้างเสร็จแต่ตอนที่สร้างนั้นน่ะตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นนะตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นคณะทูตไทยเนี่ยก็ไปเยี่ยมแล้วนะในปีพ.ศ. 200พ.ศ. 2229เขาเสร็จปี2234เนาะ2229เราก็ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีแล้วที่ฮือฮานั่นแหละใครดูละครพีเรียดนี่ก็คงจะจำได้นะคงจะจำได้ที่ผมชอบเอามาพูดเป็นประจำว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะมีบันทึกเยอะที่สุดบันทึกทั้งพงศาวดารไทยพงศาวดารเพื่อนบ้านและมีจดหมายเหตุต่างๆของคณะทูตเห็นไหมมันจึงเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดของสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุดมีองค์ประกอบเยอะพูดง่ายไม่เหมือนหลักศิลาจารึกมีแท่งเดียวหรือไม่ปูมโหนอะไรก็มีแท่งเดียวใช่ไหมของไทยของปราสาทแท่งเดียวนะจนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยที่16มีการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นนะพระราชวังเวอร์ซายนี่เป็นยังไงพวกพระองค์เองและพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จออกจากพระราชวังเวอร์ซายไปพำนักที่พระราชวังตุลลีในปารีสและก็ไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลย

กระทั่งปีคริสต์ศักราช1837พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสก็นำพระราชวังเวอร์ซายนี่แหละไปจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็และบันทึกอันนี้ก็สันติภาพสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นทำประวัติศาสตร์ก็ถูกบันทึกไว้อีกหน้าหนึ่งนี่คือพระราชวังเวอร์ซายมองย้อนไปอีก400-500ปีจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นึกถึงโกษาปองสอปานอย่างนั้นเด้อนั่นแหละไมตรีเกิดขึ้นที่นี่ไทยกับฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นที่นี่ไมตรีของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านก็เกิดขึ้นที่นี่ข้อ4ของ MOU สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีนะและก็จะฟื้นฟูการสัญจรทางทะเลกับศูนย์ระดับสูงสุดใช้เวลาประมาณ30วันจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังจากที่การบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายเนี่ยจะเปิดช่องแคบใช่ไหมการเดินเรือแล้วก็จะเปิดถอนกำลังทหารภายในเวลา30วันนับจากที่18 ก็18เดือนนี้ถึง18เดือนหน้านะครับมิถุนาก็กรกฎาคมกรกฎาแต่อย่างไรก็แล้วแต่แถลงไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออิสมาลีบาเคอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่ายังไม่เชื่อใจสหรัฐและเชื่อว่าสหรัฐยังคงมีวาระซ่อนเร้นนะคนเราไม่เชื่อใจกันก็ลำบากเด้อข้อห้าว่ายังไงข้อห้าอิหร่านจะดำเนินการมาตรการโดยทันทีเพื่อให้การเดินเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานกลับมาดำเนินการได้ภายใน30วันในระดับเดียวกันเมื่อข้อ4ทำได้ข้อ5ก็จะทำได้เหมือนกันแต่จะทำได้หรือไม่มันอยู่ที่ข้อ1อีกทุกอย่างผลจะกลับเป็นข้อ1ทุกครั้งนะเพราะว่าต้องยุติในรบที่เลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังโจมตีเลบานอนอยู่เลยไงนะแล้วมันจะยุติได้ไหมล่ะอ่ะ MOU ข้อ6 MOU ข้อ6จะจัดสรรเงินสนับสนุนอย่างน้อย300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่จะถูกกำหนดขึ้นภายในเวลา60วันนี่แหละนี่แหละไอ้ข้อกำหนดนี้แหละที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านนะเพราะต้องเพราะฟื้นฟูเศรษฐกิจชนะหรือว่าเนาะว่าชนะว่าชนะฉะนั้นสื่อมวลชนสื่อต่างๆของอิหร่านได้ออกข่าวเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างในมวยเหมือนบาเกอร์การบาการิบาสประธานรัฐสภาอิหร่านออกมายืนยันผ่านโทรทัศน์แห่งชาติว่าข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความล้มเหลวของสหรัฐในการโจมตีความทะยานของคู่แข่งเห็นไหมใส่เลย300ล้านบาทสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐคิดมาจากไหนคิดมาแต่ตอนข้อต้นที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าการเสียหายทางมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเท่าไหร่นึกถึงเบรกแรกแล้วกันนะส่วนสื่อสิ่งพิมพ์สองรัฐหลายฉบับก็ออกมาระบุว่าสหรัฐเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีแม้อิสราเอลและสหรัฐจะมีความตั้งใจอย่างมากในความขัดแย้งนี้แต่อิหร่านกลับสามารถก้าวออกมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าที่อีกฝ่ายประเมินไว้นะส่วนหนังสือพิมพ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็พาดหัวข่าวเคฮานหนังสือพิมพ์เคฮานบอกว่ายังไงอำนาจการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาเจรจาต่อรองซึ่งถือเป็นอำนาจป้องปรามสำคัญและมองหาการจัดการจราจรทางเรือเป็นชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์นั่นไหมส่วนชัยชนะทางเศรษฐกิจสื่อของอิหร่านก็บอกว่ายังไงกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการปลดล็อกการส่งออกน้ำมันดิบเห็นไหมเห็นไหมเรื่องทางเศรษฐกิจก็ไม่ธรรมดานะหนังสือพิมพ์ฮามชารีที่ออกตีพิมพ์บอกว่าอย่างไงดูเรื่องทำกำลังกัดเอกสารพร้อมข้อความเปรียบเปยว่าอิทธิพลของสหรัฐได้สลายไปตามสายลมแล้วเก็บไหมล่ะ
ข้อเจ็ดของ MOU บอกว่ายังไงจะยุติการคว่ำบาตรทุกรูปแบบต่อสาธารณรัฐอิหร่านตามไม่ว่าจะเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC 5ประเทศพลัส1นั้นนั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละและมติของผู้ว่าการทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA ที่มายึดตามที่เกตที่ผมเล่าให้ฟังนั้นตลอดจนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายที่ของสหรัฐก็จะยกเลิกทั้งระบบปฐมภูมิและทุติยภูมินะคือทั้งต่อตัวและก็ต้องต่อเพื่อนบ้านด้วยจะเกิดผลประโยชน์กับใครในข้อเจ็ดนี้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐีมหาเศรษฐีนายธนาคารองค์กรระหว่างประเทศต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อในข้างต้นนั้นก็จะคืนเงินหมดเห็นไหมเห็นไหมจากที่ไม่มีเงินใช้ตอนนี้เสือมีปีกแล้วนะในข้อเจ็ดนี้ส่วนในข้อ8สาธารณรัฐอิหร่านจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่ากรณีใดๆเกี่ยวกับวัตถุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะรวมทั้งประเด็นอื่นๆตลอดจนทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบกันที่ความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อตกลงฉบับสุดท้ายนี้ต้องดูว่าจะเป็นจริงไหมก็กลับไปดูข้อหนึ่งอีกอิสราเอลโจมตีเลบานอนอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อเดือนเมวันที่7เดือนเมษายนสมาคมนิวเคลียร์แห่งสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกับองค์การพลังนูระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีการยับยั้งทางทหารอย่างสูงสุดในบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์วิจัยของพลเรือนนะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2000ปีที่แล้ว2025สหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการ Midnight Hammer คอนกลางคืนนะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน3แห่งอันนี้น่าสนใจสนใจว่ายังไงโรงงานผิดสมรรถนะเชื้อเพลิงนาตันโรงงานนิวเคลียร์เอสฟาฮานโรงงานเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงฟอร์โดปรากฏว่าผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA ราฟาเอลกอสซี่ออกมาแถลงการณ์ว่าไอ้สามโรงงานที่สหรัฐไปมิดไนท์แฮมเมอร์นั้นแม้จะไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านกำลังสร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่การที่อิหร่านมียูเรเนียมเสริมพัฒนาใกล้เคียงกับเกร็ดอาวุธจำนวนมากและการที่อิหร่านปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบของผมเข้าถึงได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งตราบใดที่อิหร่านยังไม่ให้ความช่วยเหลือกับ AEA ในการแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยที่ยังคงค้างอยู่หน่วยงานก็จะไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดประสงค์เพื่อสันติอย่างเดียวนะถูกถล่มไป3ที่แต่พอวันที่27มีนาคม IAEA ก็เผยแพร่ภาพของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีก2แห่งจากการวิเคราะห์ผ่านดาวเทียม2แห่งที่ว่านี้คือใครโรงงานผลิตน้ำหนักเบาของอิหร่านที่เมืองคอนดับนะและโรงงานผลิตกากกัมมันตภาพรังสีสีเหลืองนะที่รู้จักกันในนามของเมืองอาดากันถูกโจมตีทั้งสองอย่างนี้ดูภาพจากดาวเทียมแล้วทำให้สหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์ทันทีเพราะวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมของ IAEA แล้วไม่มีวัสดุนิวเคลียร์ที่ประกาศไว้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีฟุ้งออกมาทางอากาศนี่เลยทำให้เป็นปริศนาว่าเป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าที่บอกว่าอิหร่านมีโรงงานนิวเคลียร์ปุ๊บไว้ก่อนอ้าว MOU ข้อที่9นะอิหร่านเนี่ยรัฐระหว่างรอการบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่สองฝ่ายจะคงสภาพเดิมเห็นไหมชมพงข้าวหลุดจะไม่ขยายพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่กำลังทหารก็ต้องอันนี้เป็นไปตามกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องดูอิสราเอลอีกแหละจะคงพื้นที่ได้ไหมสงครามจะเกิดขึ้นอีกไหมเพราะเรื่องไม่ไว้ใจกันแล้ว10กระทรวงการคลังสองสหรัฐจะออกหนังสือรับรองการผ่อนผ
ฐานการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและอนุพันธ์ของอิหร่านรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องการธนาคารกรรมการภัยการขนส่งและประการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ข้อ10นี้ก็หมายความว่าเมื่อยกเลิกแล้วก็ต้องทําเอกสารให้เขาซะทำเอกสารให้เขาซะแต่ก็กลับไปดูข้อหนึ่งเองนั่นแหละอิหร่านจะอิสราเอลจะถล่มเลบานอนหรือเปล่าข้อ11สหรัฐให้คำมั่นว่าเมื่อการเจรจามีความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายอิหร่านที่ถูกอายัดหรือถูกกำกัดจะได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ทำได้อย่างเต็มรูปแบบข้อ11สัมพันธ์กับข้อ10สำคัญกับข้อ10แต่ทั้งหลายแหล่ก็ต้องดูแต่ข้อ1ถึงข้อ7ลงมาก่อนข้อ12อิหร่านสหรัฐตกลงที่จะจัดการจัดตั้งกลไกการดำเนินการเพื่อให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งรักษาพันธกรณีในอนาคตคือจะมีผลสำเร็จได้กับตัวตั้งองค์กรใดคนองมาองค์กรหนึ่งผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับเมื่อสงครามสงบแล้วจะเจรจาสงบจะเจรจาไงก็ต้องตั้งองค์กรหนึ่งเหมือนกับเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดจำได้ไหมจำได้สิเนาะเกิดตั้งอะไรเกิดตั้งเป็นองค์การสหประชาชาติไงสหประชาชาติก็เกิดขึ้นเป็นองค์กรกลางไงแล้วก็มีกองทุนการเงินระหว่างประเทศไงมีธนาคารโลกไงมีองค์การอนามัยโลกเกิดขึ้นไงเพื่อดูแลประชากรโลกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสงบศึกแล้วนะจะเป็นยังไงตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นญี่ปุ่นกับสหรัฐเขาก็มีข้อตกลงเหมือนกันมีองค์กรขึ้นมาอีกกองหนึ่งคือกองบัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรหรือเขาเรียกว่า SCAP Supreme Commander for the Allied Power เนี่ยดูแลประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่คริสต์ศักราช1945ถึง1952เห็นไหมตอนที่ญี่ปุ่นมีการปลดอาวุธการปฏิรูปการประชาธิปไตยการฟื้นฟูประเทศเนี่ยฝ่ายประเทศชนะก็จะเจรจาเอาเจรจาเอาเจรจาเอานะแต่อันนี้มันเป็นการสงบศึกโดยอะไรอ่ะโดยมันเท่าเทียมกันน่ะจะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่มีใครแพ้ใครชนะจะทำไงเนี่ยมีใครแพ้ใครชนะจะทำไงฉะนั้นตามหลักการเห็นไหมที่ผมบอกจะทฤษฎีเป็นไปตามทฤษฎีไหมเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชอบไม่ทําตามทฤษฎีหลักปฏิการทั่วไปคือเอาดินแดนเท่ากันก่อนสหรัฐเดิมเท่ากันก่อนอิหร่านกับสหรัฐต้องเหมือนเดิมดินแดนต้องเหมือนเดิมและกําหนดเขตปลอดทหารกําเขตปลอดทหารก็คงเป็นช่องแคบของมุสลิมแหละเขตปลอดทหารนะมีเขตปลอดทหารคนที่ต้องมารับรองตรงนี้คือใครอ่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานเซบาสซาลีฟนะและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานในพลอาซิมมุนีต้องมาดูแลตรงนี้ว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมนำร่วมในข้อ12นั้นมีอะไรบ้างนะส่วนข้อ13อีกหน่อยก็ต้องมีการตั้งข้อนี้นะครับแต่อยู่ที่1ถึง7อีกแหละ N1เนี่ยอิสราเอลจะถล่มเขาเนี่ยข้อ12ไม่ได้เกิดหรอกสักข้อเนี่ย13การลงนามบันทึกความตรงนี้จะได้รับรองเริ่มตามเพราะต้องเริ่มตามข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11ก่อนข้อ4คือการยกเลิกปิดล้อมการทะเลทันทีข้อ5คืออิหร่านจะดำเนินการมาตรการทันทีเพื่อให้เกิดการเดินเรือพาณิชย์ข้อ10ก็คือกระทรวงการคลังสหรัฐจะออกหนังสือรับรองผ่อนผันการส่งออกน้ำมันและทรัพยากรต่างๆข้อ11คือการเจรจาคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงฉบับได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ใช้นี่แหละข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11คือข้อ13ส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่14ถ้าทุกอย่าง1ถึง13ตกลงกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะเป็นไม่ได้หรือเปล่ามาดูเด้อเพราะว่าก้างขวางพอที่จะมีการปวดหัวตึบอยู่คือวันนี้มันถล่มอีกหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ตามข่าวนะครับก็จะผ่านการรับรองผูกพันกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยสมาชิกประเทศถาวรจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและต่อหน้าประเทศที่ไม่ถาวรอีก10ประเทศเดนมาร์กกรีกปากีสถานปานามาและโซมาเลียบาเรนโคลอมเบียสาธารณรัฐคองโก
รัสเวียไลบีเรียแต่ภายในปีนี้ประเทศไม่ถาวรก็จะหายไป5 ประเทศนะก็จะมีชุดใหม่เข้ามานี่ถ้าตกลงกันได้ภายในปีนี้นะภายในปีนี้จะ60 วันปีนี้นะก็คณะกรรมการที่ผมเอ่ยชื่อในประเทศสักครู่นี้ก็จะมาเซ็นแต่ถ้าเลยไปถึงปี60ประเทศใหม่ก็จะขึ้นมาแทนอีก5 ประเทศที่หมดวาระไปก็คือออสเตรียคีร์กีซสถานโปรตุเกสทรินิแตดและโตเบโกและซิมบับเวก็จะเข้ามาแทนสำหรับวันนี้บายบายคุณมูลติดต่อต่อพรุ่งนี้ครับ